0: พรคำริกบุตรค่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาหลังน้ำหลากและแผ่นดินไหวขนาด 6.0 บริเวณพื้นที่เกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเมื่อคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
0: ุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากช่วงเย็นวันนี้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่บนดอยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมายังบริเวณน้ำตกแม่สาดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอปิดการท่องเที่ยวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 23:25 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณคาบสมุทรนิมินาฮัสซาเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียขนาด 6.0 ความลึก77กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวประชาชนรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดการพังถล่มบางส่วนติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งศึกลีกวันประเทศอังกฤษเตรียมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังกลุ่มทุนชาวไทยในนามคิงส์พาวเวอร์ภายใต้การบริหารของตระกูลศรีวัฒนประภาได้ตัดสินใจเปิดขายสโมสรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยตั้งมูลค่าไว้ที่มากกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณ 8,800 ล้านบาทโดยรายงานระบุว่าซิตี้กรุ๊ปธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการหาผู้ลงทุนรายใหม่ผ่านโครงการที่ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ไลน์อัพพร้อมจัดทำเอกสารเสนอขายกิจการที่มีความยาว8หน้าสำหรับนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมดของสโมสรแก่ผู้ที่สนใจเข้าเทคโอเวอร์รายต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติสิงคโปร์แพ้ทีมชาติไทย 1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดเปิดฤดูกาลอาลาเบสชนะเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน3-0เซบีญ่าที่เหลือ10คนชนะรายโยบาเยกาโน2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจมิดเดิลสโบรชนะลินคอล์นซิตี้2-1ชาร์ตันแอตเลติกชนะดาร์บี้เคานตี้2-1บริตันซิตี้ที่เหลือ10คนแพ้มิววอร์0-2และพอร์ทสมัธแพ้ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์1-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือ5ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากเซอร์เบียพิกล็อกพ่ายเตียโกอากุสตินเตียรันเต้คู่แข่งชาวเจนตายมือ50ของโลก 1-2 เซต 6-2 4-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
8: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพ ราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมา

0: ไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกรุ่งสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพ

กรุงเทพมหานครนะครับไปร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพเรือเองเขาได้มีการตระเตรียมในขบวนริ้วพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้นะครับสำหรับกองทัพเรือนะครับได้มีการซักซ้อมแล้วก็มีการจัดเตรียมกำลังพลเพื่อเข้าใช้นะครับในขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยนะครับอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมีการกำหนดการซ้อมย่อยจำนวนทั้งหมด10ครั้งก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับการซ้อมย่อยคือวันจันทร์ที่17สิงหาคมขณะที่17สิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเริ่มซึ่งในเดือนสิงหาคมจะมีการซักซ้อมอยู่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับคือวันที่17วันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่20สิงหาคมแล้วก็จะเป็นวันที่27สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับการซักซ้อมในเดือนกันยายนก็จะมีขึ้น4ครั้งด้วยกันก็จะมีวันที่3กันยายนวันที่8กันยายนวันที่17กันยายนและวันที่23กันยายนนะฮะส่วนในเดือนตุลาคมนะครับจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งและการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะครับการซ้อมย่อยจะอยู่ในช่วงของวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมส่วนการซ้อมใหญ่นะครับจะมี2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ตามที่ผมได้เรียนคุณผู้ฟังไปนะครับสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ 2,200 นายด้วยกันนะครับเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,800 เอาขออภัยนะครับ 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับกำลังพลของกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจนะครับในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งใหญ่นี้ซึ่งกระทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะครับอันนี้อยากจะเชิญชวนเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใครหลายคนรอคอยมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้เห็นเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์ต่อกันเป็นวงกว้างนะครับสำหรับการนำเรือพระที่นั่งลงน้ำเป็นครั้งแรกหลังจากที่ เรือพระที่นั่งเนี่ยเราไม่ได้มีการมีพระราชพิธีเสด็จพระยุหยาตราทางชลมารครู้สึกว่าจะ2ปีแล้วเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์มีการแชร์กันเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการทำนุบำรุงซ่อมแซมเรือพระราชพิธีแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นการซักซ้อมย่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณนะครับความยิ่งใหญ่และความสวยสดงดงามเนี่ยมีให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจในบรรดกความเป็นไทยในโบราณราชประเพณีไทยที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อมีอีกหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นที่นำมาพูดคุยกันครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพ

ชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: จบไปแล้วนะครับกับเชียงรายลำลึกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เรานำมาฝากกันนะครับในช่วงนี้ภาคเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ประเทศไทยตอนบนเจอกับเรื่องของฝนของฟ้านะครับแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยหลากหลายพื้นที่เจอหลากหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารในพื้นที่นั้นๆ นะครับยังคงอยู่กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำป่าเนี่ยน้ำป่าโดยปกติธรรมชาติของเขาแล้วมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ว่าร่องรอยที่มันทิ้งเหลือไว้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของคราบโคลนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันมากัดน้ำเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่กันต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้หลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมต่างๆก็กำลังฟื้นฟูกันอยู่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ฝนช่วงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ายังคงมีฝนตกอยู่ในหลากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันต่างๆกันไว้ด้วยนะฮะขณะเดียวกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะตกเป็นประจำทุกๆวันเลยช่วงเย็นๆถึงหัวค่ำเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งฝนที่ตกในขณะนี้นะครับ1คือเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางต้องระวัง2คือการทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนดูแลตัวเองไปด้วยเพราะว่าในช่วงนี้หลายคนก็ป่วยเป็นไข้หวัดกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบริเวณคลื่นลมนะครับทะเลอันดามันเนี่ยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่พังงาขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแน่นอนนะครับว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแน่นอนชาวเรือควรเพิ่มความเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะเอามาดูกันที่เรื่องราวของฝากฝั่งรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ฟังครับในขณะนี้เขามีการผลักดันอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะที่อยากจะพูดคุยนั่นก็คือเรื่องของโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับก็เพื่อเป็นการอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมทั้งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนด้วยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ฟังว่านับปัจจุบันนี้เรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับเรื่องของ EV เรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมามีบทบาทกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของรัฐบาลเองก็ตอบโจทย์นะฮะเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะแรงงานที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นการเสริมทักษะเสริมสกิลให้กับพี่น้องประชาชนเขาก็มีการผุดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมานะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ณปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับจนถึงปี2568ในโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเขาเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนแล้วก็ยกระดับทักษะแรงงานซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับนะฮะแล้วก็สำเร็จไปแล้วเนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้ในส่วนของการรับรองคุณวุฒิในส่วนของการรับรองมาตรฐานเนี่ยนะฮะ 8,385 คนด้วยกันแล้วก็ในปีนี้2569เนี่ยเขาจะดำเนินการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยการยกระดับโครงการสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะฮะรัฐบาลได้มีการอนุมัติแผนโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศก็มุ่งมั่นนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนแล้วก็สร้างช่างชุมชนมืออาชีพอีกด้วยอย่างที่บอกไปเขามี ใบรับรองมาตรฐานให้สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรนะครับรวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาห่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือมีเป้าก็คือขั้นต่ำเนี่ย 3,700 คนนะครับทั่วประเทศแต่อาจจะมากกว่านั้นนะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันสำหรับหลักสูตรที่มีการเปิดอบรมนะครับในโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้เขามี3หลักสูตร1คือช่างไฟฟ้าภายในชุมชนเป็นการพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย2คือหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะครับเสริมความรู้แล้วก็ทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัย3คือหลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของประเทศนั่นเองท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปที่ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เลยนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้าไปได้สำหรับหลักสูตรนะฮะตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาพูดคุยกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการมีระบบไฟฟ้าระบบในเรื่องของ EV หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของชาร์จิ่งโฮมนะครับที่รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านต่างๆที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันสร้างความปลอดภัยให้กับเรานะครับเรื่องของไฟเรื่องของที่คนโบราณเขาเรียกเรื่องของไฟฟืนในบ้านในหมายถึงไฟฟ้าต้องระมัดระวังคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าทำไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามันไม่เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เราแล้วก็คนในบ้านเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่ในส่วนของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างเนี่ยนะครับเขามีการออกหนังสือนะครับเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชานะครับตั้งแต่สนธิสัญญาฝรั่งเศสมาปราสาทเขาพระวิหารจนถึงการรบปี2025นะครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกจำกัดด้วยพรมแดนและสันติภาพที่ต้องยั่งยืนและก็ต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้นะครับในส่วนของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเขาได้มีการรวบรวมมุมมองประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายลำดับเหตุการณ์ร่วมสมัยแล้วก็ผลกระทบด้านมนุษยธรรมรวมไปถึงกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันตินะครับแม้หนังสือเล่มนี้นะครับจะมีการจัดทำแล้วก็เรียบเรียงโดยฝ่ายไทยแต่ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องให้ผู้อ่านยอมรับข้อมูลโดยปราศจากการพิจารณาหนังสือเนี่ยได้มีการแยกข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ออกจากข้อกล่าวหาระบุแหล่งที่มาและการใช้ถ้อยคำตามข้อมูลที่ฝ่ายไทยรายงานเมื่อยังไม่มีหลักฐานอิสระเพียงพอรองรับนะครับเจตนารมณ์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการสร้างความเกลียดชังแต่อย่างใดแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขามุ่งที่จะให้ข้อเท็จจริงที่อยู่เหนือข่าวลือให้กฎหมายอยู่เหนืออารมณ์และให้ความปลอดภัยกับศักดิ์ศรีของประชาชนอยู่เหนือความแตกต่างทางการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็มีการออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันสำหรับหนังสือเล่มนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันมีข่าวสารมีประเด็นที่ทางฝากฝั่งกัมพูชาได้มีการกล่าวหาเรามาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็มีการจะทำหนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงก็สามารถที่จะหาดูหาอ่านกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปติดตามกันที่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะฮะดูเหมือนเวลาหมดลงแล้วใช่ไหมครับพี่เอ็กโอเคนะครับในช่วงท้ายรายการก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังนะครับติดตามในเรื่องของข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนที่เราจะโพสต์ก่อนที่เราจะแชร์ใดๆก็ตามแต่นะครับก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นในส่วนของราชการหรือว่าออฟฟิเชียลนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันการเข้าใจ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาเต่าทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตตาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุกาลแด่ข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุท่านสาธุตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพดร.พระครูภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการะนะพุทธังปูเชมิเอมินาสการะนะธรรมังปูเชมิเอมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมอัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสามกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจรังนามะปฏิมังอิติปังวันหามิสัพพะโสสัทธาโสเถปะวันตุเมสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไรมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไรมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจังมะมะเงินทองไรมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตุเมธัมมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติอัมมาจะมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิจมะอุนัมโมพุทธายะเวรทะโยมเวรโคนายังเวรหิงสาเวรตาสีเวรตาสาเวรอิทิโยพุทธสัมมานีมานะพุทธสัสวาหุมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเชิญยมร่วม เรียนครูสมาธิด้วยพลังจิตตานุภาพนะของหลวงพ่อหรือยังได้มาเปิดสาขาที่228ณที่วัดพัฒนาธรรมรัมนายมก็มาศึกษาเรื่องของการฝึกสมาธิโดยยมนะก็จะได้จิตใจสงบเนาะยมก็มาร่วมกันยมนะอาตมาก็เก่าวันหลงวันแม่วันที่12สิงหาขออนุโมทนาขอบใจหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นอาตมาตกใจยมวันที่12ตอนบ่ายก็เชิญหน่วยงานก็นำคณะสงฆ์และประชาชนเจริญพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงที่วัดพัฒนาธรรมรัมวันที่12นั้นยมนะคนเยอะนะประมาณสัก200กว่าคนรวมพระด้วยก็350รูปคนอาตมาดีใจปลื้มใจว่าเออยมยังเห็นความสำคัญที่อาตมาได้แจ้งไปเชิญมาร่วมกัน
นะร่วมกันบำเพ็ญกุศลร่วมกันทำความดีสาธุชนทั้งหลายมีคำโบราณกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่านกไม่รู้จักฟ้าปลาไม่รู้จักน้ำทัพพีไม่รู้จักรสแกงอันนี้สำคัญนะโยมนะนกไม่รู้จักฟ้าปลาไม่รู้จักน้ำทัพพีไม่รู้จักรสแกงเหมือนคนที่อยู่ใกล้ตัวเราบางคนอยู่ใกล้นักปราชญ์อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใกล้นักปราชญ์แต่ไม่ได้อะไรเลยบางคนอยู่วัดนอนวัดกินวัดบางคนบวชบวชยังไม่ได้อะไรก็เยอะไปโยมเพราะว่าเป็นไส้เดือนที่ไม่รู้จักดินเป็นนกมันบินอยู่ในอากาศไม่รู้จักฟ้าปลามันว่ายอยู่ในน้ำมันไม่รู้ว่าน้ำทัพพีตักจนแกงจนทัพพีหักทัพพีก่อนมันก็รู้ว่าแกงฉันใดก็ฉะนั้นคนบางคนเป็นอย่างนั้นจริงพระบางรูปเป็นอย่างนั้นจริงบวชจริงนะบวช4-5 พรรษาแต่ไม่รู้อะไรเลยก็มีเยอะแยะไปเหมือนคนบางคนอยู่วัดแต่ไม่ได้อะไรจากวัดก็เยอะไปเหมือนคนบางคนอยู่ใกล้นักอยู่ใกล้นักปราชญ์ไม่ได้อะไรจากนักปราชญ์ก็เยอะไปโยมแต่ว่าอาตมาไม่ใช่คนอย่างนั้นโยมอาตมาโชคดีที่อยู่ใกล้หลวงพ่อพุทธวรยานอดีตเจ้าลพบุรีผู้ก่อตั้งโรงเรียนวิทยาศึกษาในประการอาตมาได้อะไรจากหลวงพ่อมาเยอะโยมไม่ว่าจะเรื่องการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องของการเผยแผ่เรื่องของการทำงานเรื่องของการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานนะจนสิทธิ์วัดเกาหลีบอกว่าถ้าจะดูนึกถึงพ่อให้นึกถึงพระครูอำนาจนะอาตมาโชคดีที่อยู่ใกล้หลวงพ่อได้ซึมซับการทำงานของหลวงพ่อได้ซึมซับจริยาวัดกิจวัตรประจำวันหลวงพ่ออาตมาธรรมะไม่เคยขาดเดี๋ยวอาตมาท่านจะไปไหนตอนเช้าเอ้ยนั่นปฏิคำพ่อยังไม่ถึงว่าเอ้ยข้าจะไปธุระท่านพวกเราก็ต้องตามหลวงพ่อเช่นปกติเราจะทำวัด7 โมงแต่หลวงพ่อจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประชุมพระสังฆาธิการที่อำเภอชัยประธานท่านก็บอกว่า6 โมงครึ่งให้อาตมาตีละครั้งทำวัดเสร็จท่านก็ขึ้นรถไปขอไปอาตมาก็เป็นเช่นอย่างอาตมาจะออกไปไหนก็ต้องรีบทำวัดก่อนนะทำวัดเช้าก่อนให้เรียบร้อยรู้ว่าตอนเย็นก็เหมือนนะรู้ว่าเราจะไปงานศพตอนขับสวด2 ทุ่ม5 โมงครึ่งทำวัดก่อนโยมแล้วก็ไปนะไม่ใช่ไปอ้างเฮ้ยจะไปงานศพแล้วไม่ใช่โยมนะนั่นก็คือขออภัยโยมที่อาตมาไม่ได้ยกนั่นก็คือลูกสัตว์โชว์เจ้าของลูกน้องต้องโชว์เจ้านายนะลูกหมาลูกแมวมันโชว์เจ้าของลูกน้องมันก็ต้องโชว์เจ้านายนะอาตมาก็พยายามช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเด็กนักเรียนบ่อยนะครับอาตมาก็ประสานโรงเรียนโรงเรียนใกล้วัดบอกว่าผอ.ต้องกวดขันดูแลนะโดยเฉพาะบริเวณวัดอาตมานิยมมาดูได้นะตอนเย็นๆเนี่ยมันจะมีเด็กนักเรียนที่มันเรียนไม่จบมันก็ยังใส่เสื้อผ้าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเบิ้ลมาเบิ้ลอวดสาวนะเพราะว่านักเรียนม .4 ม .5 ม .6 เรียนใกล้ๆวัดประมาณก็จะมาขึ้นรถนะไอ้เจ้าพวกนี้ก็จะมาป้อเป็นไก่แจ้นะเอาเสื้อโรงเรียนที่ตัวเองที่เคยใส่นะโรงเรียนข้างๆวัดเนี่ยใส่มาเขาจะรู้ว่าเป็นเด็กนักเรียนจริงๆไม่ใช่โยมนะดูไงดูผมมันไม่ใช่โยมดูกิริยางั้นอาตมาก็เลยบอกว่าผอ.ต้องคอยเข้มงวดนะแล้วก็บอกตำรวจนะต้องมีตำรวจคอยกวดขันอย่างที่อาตมาบอกก่อนนะอยู่โรงเรียนเดียวกันจะไปต่อยกันเองมันไม่ใช่นะมันต้องรักกันนะสถาบันเดียวกันต้องรักกันเลือดสีเดียวกันเหมือนอาตมานะโยมใครอย่ามาตำหนิมหาจุฬาลงกรณ์นี่ไม่ได้โยมนะใครจะมาตำหนิพระศาสนาก็ไม่ได้นะเพราะว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะพุทธศาสนาอาจจะเหมือนอย่างที่จะมาเล่าวันก่อนโยมมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าดูไม่จบจะติดลบทันทีเวลาเขาส่งอะไรมาโยมดูมันจบมีเด็กคนหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งเขาไปที่อำเภอไปขึ้นอำเภอบอกปลัดฝ่ายว่าขอให้ลบ
คำว่าศาสนาออกจากบัตรประชาชนผมนะขอลบศาสนาออกจากบัตรประชาชนเพราะผมไม่มีศาสนาไม่มีพุทธไม่มีคริสต์ไม่มีอิสลามไม่มีซิกไม่มีฮินดูผมไม่นับถือศาสนาเพราะว่าผมไม่ได้ผมเกิดมาพ่อแม่ผมมีฐานะผมพึ่งตัวเองดูแลตัวเองไม่ต้องพึ่งศาสนาเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามนะเพราะว่ายอมเวลาเราไปติดต่อไอ้กรอกเอกสารทำธุรกรรมเนี่ยเขาจะให้เรากรอกใช่ไหมชันสัญชาติไทยศาสนาอะไรพุทธใส่ไปนะไอ้คนนี้มันบอกว่าให้เอาออกเพราะว่ามันตาจะโยมมาก็ไปคุยกับพระรูปหนึ่งที่ท่านเป็นอาจารย์สอนบอกว่าคุยกันถึงเรื่องพระศาสนาพระศาสนาไม่ได้สอนให้งมงายไม่ได้สอนให้ถือผีถือจ้ามแต่ว่าสอนให้คนฉลาดมีปัญญาดูแลตัวเองเขาก็เลยศรัทธาเดี๋ยวนี้กลายเป็นกำลังพุทธศาสนาไปอีกคนหนึ่งและอาตมาก็เคยพูดกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นะเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุการณ์กระยมมีไปทวงที่วัดคืนแล้วอันนี้ก็อาตมาเคยประชุมพระสังฆาธิการเคยสอนนิสิตมอจรว่าท่านที่เป็นเจ้าวัดระวังนะเดี๋ยวเขาจะมาทวงสิทธิ์วัดที่ดินวัดคืนว่าที่มาเริ่มแพงนะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นนายมนะที่มาเริ่มแพงโดยเฉพาะอำเภอของอาตมาเนี่ยวัดในเขตปกครองอาตมายมเป็นที่ของนิคมที่ป่าไม้ที่ที่ทหารที่สาธารณะนี่เป็นต้นก็ต้องดูแลไว้รักษาพระศาสนาสมบัติไว้ยมอาราธนาเรื่องเหล่านี้อย่าว่าอาตมาคิดเล็กคิดน้อยยมเพื่อส่วนรวมอาตมาจึงออกมาพูดออกมาทำหน้าที่ขยายกระจายใช้ให้เป็นประโยชน์ว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลสังคมสังคมเวลานี้มันแย่เข้าไปทุกทียมอาตมาก็ยอมรับอย่าไปโทษอาตมาว่ามันเกิดจากครอบครัวเราล้มเหลวสถาบันครอบครัวนี้อันดับแรกเราก็ไปฝากความหวังลูกไว้กับครูบ้างฝากความหวังไว้กับพระบ้างนะพระก็มาโทษว่าครูไม่สอนหนังสือโทษว่าพระไม่สอนศีลธรรมนะก็โยนกันไปโยนกันมาเอางี้ไม่ยอมเรากลับมาดูตัวเราเองเรากลับมามองครอบครัวเราเรากลับมาดูตัวเราเองจะเราอย่างเช่นยอมไปรับลูกเนี่ยมากลับจากโรงเรียนเนี่ยถามลูกว่าเหนื่อยไหมลูกการบ้านเยอะมันยอมเหมือนกันยอมที่ขับทาวัตอาตมายอมจะมีทางเข้าทางออกทางแต่ผู้ปกครองบางคนขับรถสวนเราไปเลยนั่นแหละยอมกำลังสร้างนิสัยแย่ๆให้กับลูกยอมเองหลานยอมเองขยอมขับรถสวนไปเขามีทางเข้าทางออกแต่ยอมสวนออกไปทางออกเนี่ยลูกมันก็นั่งว่าเออมันก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวยอมหาว่ายอมเริ่มปลูกนิสัยแย่ๆให้ลูกหลานยอมเองแหละโดยการยอมขับรถผิดกฎจราจรนะมันลูกหลานมันก็จะจำจำเหมือนอย่างวันก่อนเนี่ยที่มีข่าวขู่กันนะยอมรู้สึกต้องไปโลกสวยไว้แล้วนั่นก็คือต้องเราจะต้องสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกหลานของเราผู้ปกครองต้องบอกว่าลูกอันนี้ผิดกฎจราจรนะหลักลูกหลานเขาก็จะจำแต่ว่ายอมไปทำซะเองให้ลูกหลานเราดูนะต่อไปลูกหลานยอมก็จะเป็นนิสัยแย่ๆตามมาเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายปลูกฝังนิสัยแย่ๆให้ลูกหลานซาด้วยหลานบ่นไปนานแล้วยอมก็มาสู้เรื่องของเราดีกว่ายอมพามขี้ยั่วนะผู้ซึ่งกับตัวกับใจด้านพามพวกนี้ชื่อเรียงเสียงใดไม่ทราบยอมจะเรียกกันว่าภารัตวาชะตามชื่อโคตรหรือตระกูลเขาเป็นคนยิงธนงขี้โมโหต่อมาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
เพราะเทคนิควิธีการของพุทธเจ้าอันได้นามว่าตามภาษากำลังภายในว่ายืมดาบสัตโตฟันตะโตนะสัตโตที่พออยู่ตรงหน้าจอมยุทธผู้สนองตนไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ชั่วพริบตาเดียวท่านโยมดาบที่อยู่ในมือของตอนนั้นไปอยู่ที่มือศัตรูได้อย่างไรและกว่าที่จะรู้ตัวก็ล้มลงไปแล้วและกำลังจะสิ้นใจพอดีช่างรวดเร็วอะไรปานนั้นละโยมพราหมณ์คนนี้ขี้โกรธพุทธเจ้าที่ชักจูงพี่ชายน้องชายไปบวชกันหมดพวกพราหมณ์ต่อต้านพุทธเจ้าและคำสอนของพุทธเจ้าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วการที่พวกพราหมณ์ต่อต้านพุทธเจ้าก็มีเหตุผลที่ฟังขึ้นถ้าพวกเขาไม่ต่อต้านจะเป็นเรื่องประหลาดเพราะพุทธองค์ทรงสอนคำว่าพระองค์สอนคำสอนที่หักล้างความเชื่อถือดั้งเดิมและการปฏิบัติสืบต่อกันมาของพวกเขาแบบหน้ามือไปหลังมือพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาไม่เท่ากันเกิดมาตามพระประสงค์ของพรหมมันก็คือพระพรหมนิยมที่แบ่งสรรปันส่วนมาพระพุทธเจ้าก็ค้านว่ามนุษย์มิได้ถูกแบ่งสรรปันส่วนมาโดยเทพองค์ใดมนุษย์มีความทัดเทียมกันโดยความเป็นมนุษย์และมีศักยภาพที่พัฒนาตนได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการใดๆเขาเชื่อกันว่าคนดีคนเร็วตัดสินใจได้จากวรรณะที่เกิดมาในวรรณะสูงก็เป็นคนดีเกิดมาในวรรณะต่ำก็เป็นคนเร็วเพราะเป็นบัญญัติจากพระเจ้าพุทธเจ้าก็ค้านว่าคนดีคนเลวตัดสินกันด้วยการกระทำคนจะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำเทพไทยทั้งหลายหามีส่วนไม่พวกเขาเชื่อในยันพิธีต่างๆเช่นบูชาไฟฆ่าสัตว์บูชายันอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าก็ทรงคัดค้านหมดแล้วอย่างนี้จะให้นิ่งดูดได้ได้อย่างไรจะยอมพอต่อต้านได้ก็ต่อต้านไม่ต้องต้านไม่ต้องออกหน้าออกตาก็ต่อต้านเงียบๆพอยิ่งพักพามกันเองแล้วใครไปเห็นดีเห็นงามด้วยกับพระสมณโคดมคือพุทธเจ้าว่าถือว่าไม่รักดีจะถูกพวกพราหมณ์ลูกหลานเอาโยมพราหมณ์ปากหลายคนนี้โกรธมากที่พุทธเจ้าชักจูงเอาพี่ชายและน้องชายไปบวชเรียกว่าขายเนื้อพวกพราหมณ์ด้วยกันจึงตามไปด่าพุทธเจ้าถึงที่ประทับคำด่ามีอะไรบ้างโยมบันทึกเป็นฟอร์แมตโยมเช่นไอ้โจรไอ้พานไอ้เลอะหลงระเทอะไอ้โอดไอ้โคไอ้ราไอ้สัตว์นรกไอ้สัตว์เดรัจฉานคนเช่นเจ้าไม่มีหวังได้ไปสุคติมีแต่ทุกข์เท่านั้นอะไรทำนองนี้ละโยมพุทธเจ้าปล่อยให้เขาด่าจนพอใจไม่โต้ตอบแม้แต่คำเดียวเป็นวิธีการสู้แบบพุทธนิยมก็ว่าได้หลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพุทธองค์เพราะองค์ก็ไม่ได้โต้ตอบดังครั้งหนึ่งนางมาคันธยามจ้างคนมาด่าพุทธเจ้าเพราะความแค้นแต่หดหลังพระองค์ไม่ได้แสดงกิริยาโต้ตอบแม้แต่คำเดียวเล่นเอาพระอานนท์ร้อนใจถึงกับกราบทูลให้หนีไปยังเมืองที่ไม่มีใครด่าพระองค์ตรัสถามว่าถ้าเมืองนั้นเขาด่าอีกล่ะจะไปที่ไหน
พระนนท์ก็กราบทูลว่าไปเมืองอื่นที่ไม่มีใครด่าพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยเพราะถ้าทำเช่นนั้นก็จะต้องหนีไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคนเลวมีมากพระองค์ว่าอย่างนั้นไปไหนก็ต้องเจอคนเลวและถูกคนเลวด่าจนนั่นเมื่อเขาด่าจนพอใจแล้วโยมพระองค์ก็ตรัสถามว่าพราหมณ์ที่บ้านท่านมีแขกไปหาบ้างไหมมีสิสำนักโคดมข้าพเจ้าไม่ใช่คนกระจอกเนี่ยเขาตอบด้วยความตนงว่าคนอย่างเขาเนี่ยก็เป็นพราหมณ์มีอันดับมีเพื่อนผมและคนนับหน้าถือตานั่นมากมายย่อมต้องมีแขกไปมาหาสู่เป็นธรรมดาเวลาแขกมาท่านเอาอะไรมาต้อนรับก็ต้องต้อนรับแขกตามธรรมเนียมสิสำนักโคดมข้าพเจ้าไม่ใช่คนป่าเถื่อนนี่เขาตอบอย่างทรนงเช่นเคยยมพราหมณ์มีอันดับอย่างเขาย่อมรู้ขนบธรรมเนียมเวลาใครไปมาใครไปใครมาควรจะต้อนรับอย่างไรไม่น่าถามว่าอย่างนั้นเลยยมถ้าแขกไม่กินของที่ท่านนำมาต้อนรับของนั้นจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าตามเดิมสิพามตอบยังไม่รู้ว่าพุทธเจ้าตัดถามทำไมคำถามพื้นๆนี่ใครก็ตอบได้หารู้ไหมดาบศัตรูได้มาอยู่ที่มือพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวพระองค์ตัดว่าก็จะฉะนั้นถ้าก็เช่นเดียวกันแหละนะเมื่อกี้ท่านด่าเรามากมายด้วยถ้อยคำหยาบคายเราตถาคตไม่รับคำด่าของเหล่านั้นคำด่าเหล่านั้นก็จะตกเป็นของท่านตามเดิมนะสิพระองค์ตัดเงียบเงียบเขาจะดุ้งดุดถูกเสียบด้วยดาบคมเก็บก็มีป่านโยมไม่ได้สะดุ้งไหวหรือโยมไม่สะดุ้งไหวเลยคำว่าไอ้โคไอ้อูดไอ้สัตว์เลี้ยงฉันเป็นต้นที่เขาด่าและด่าออกไปเมื่อกี้นี้มันหันกลับมาของเขาเองพูดง่ายๆเขากำลังด่าตัวเองว่าเป็นโคเป็นอูดเป็นลาเป็นสัตว์เลี้ยงฉันเป็นต้นเมื่อเขาสำนึกพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่าสโลกว่าสอนเขาความเมื่อผู้ที่ไม่มักโกรธผู้ฝึกตนแล้วมีชีวิต เรียบราบหลุดพ้นเพราะความรู้แจ้งสงบและมั่นคงความโกรธที่จะมีแต่ไหนคือคนเช่นนี้ไม่มีความโกรธแค้นแต่น้อยผู้โกรธตอบคนที่ด่าเร็วกว่าคนที่ด่าเสียอีกผู้ไม่โกรธตอบคนที่ด่านับว่าชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากจริงคนที่รู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วมีสติสงบใจได้นับว่าได้ทำประโยชน์แก่ตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายคนที่ว่านี้นับว่าได้ช่วยเยียวยาแก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนเองและผู้อื่นคนที่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเขาเรียกว่าคนโง่ยมพราหมณ์ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาโดยย่อก็ซาบซึ้งใจ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาห่วงการฝึกซ้อมย่อยจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมารคสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง BeQuick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B-Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ BeQuick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าสำหรับการฝึกซ้อมย่อยจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมารควันที่17สิงหาคม2569โดยปิดการจราจรทางน้ำระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จเรือโดยสารทุกชนิดขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จหมายเหตุเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าด้านเหนือให้บริการถึงท่าเทียบเรือพยัพด้านใต้ให้บริการถึงท่าเทียบเรือราชวงศ์เรือโดยสารกลุ่มเรือด่วนแจ้งปรับเวลาให้บริการวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้เนื่องจากการซ้อมย่อยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคคุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
5: ผู้ให้บริการเรือโดยสารและกลุ่มเรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางเวลาให้บริการในวันที่17 20 27สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องจากมีการซ้อมย่อยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคและห้ามเรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสังฮีถึงท่าเรือสะพานพุทธซึ่งตารางเรือโดยสารเจ้าพระยาในวันจันทร์ที่17สิงหาคมจะให้บริการในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาอาทิเรือธงเหลืองจากนนทบุรี6นาฬิกาถึง8นาฬิกา15นาที7เที่ยวเรือธงเขียวเหลืองจากปากเกร็ด6นาฬิกาถึง7นาฬิกา50นาทีและตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจากนนทบุรีถึงพายัพเรือธงเหลืองกลางวันให้บริการ12นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรือธงส้ม16นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีและจากพายัพถึงปากเกร็ดเรือธงเขียวเหลือง16นาฬิกา40นาทีถึง18นาฬิกา20นาทีเป็นต้นส่วนเรือธงฟ้าที่ให้บริการในเส้นทางพระอาทิตย์ถึงสาทรและเรือข้ามฟากในเส้นทางท่าประจันถึงท่าวังหลังท่ามหาราชถึงท่าวังหลังท่าช้างถึงท่าวังหลังท่าช้างถึงท่าวัดระฆังและท่าวัดโพถึงท่าวัดอรุณจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
6: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและ เป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศน์หรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุรมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่

ให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: สืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดและเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหานาถเสียงย่อมกึกก้องไปทั่วพงไพร ช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองอาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าพึ่งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งสามสถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้งสามสถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
1: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรณ์วันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญ ความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตรตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตตภาวนา
0: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และอานุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเทเลเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้ค่ะก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายนะคะบางพื้นที่หลากหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะก็เปิดเพลงสายฝนให้ฟังกันค่ะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็มาที่เรื่องราวของเราในเช้าวันนี้ค่ะก็มีข่าวดีนะคะทางกรมแพทย์ทหารเรือค่ะก็เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวรโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมะบพิตรนะคะแล้วก็ทอดพระเนตรในด้านของกิจการของนาวีเวชบริลักษ์ใต้ร่มทศมะบพิตรตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมในช่วงของเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะก็ถ้ามีใครสงสัยนะคะบอกว่าคือคำว่าทศมะนี่แปลว่าอะไรนะคะก็บอกว่าก็เรียกว่าตรงนี้มีความหมายเหมือนกันที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรหลายคนอยากจะทราบนะคะว่าความหมายตรงนี้นี่คืออะไรก็บอกว่าคือทศมะบพิตรเนี่ยคือหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ค่ะโดยคำว่าทศมะเนี่ยแปลว่า10นะคะส่วนคำว่าบพิตรนี่ก็แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งตรงนี้นะคะก็ในช่วงของวันนี้นะคะเวลา 17:00 นก็เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านได้เหมือนกันนะคะนี่ก็มาต่อกันที่เรื่องราวตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็หลายๆคนก็คงจะทราบข่าวๆกันในด้านของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในด้านของน้องๆเด็กๆที่อยู่ที่โรงเรียนของเทพศิรินทร์ก็มีในด้านของปัญหาความรุนแรงสักนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเช้านี้นะคะอยากจะให้เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้ธรรมะเข้าข่มในช่วงของวันอาทิตย์เป็นวันของครอบครัวด้วยนะคะก็มีในเรื่องของโครงการดีๆค่ะนะคะธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้น้อมนำหลักธรรมสร้างสติปัญญาพัฒนาสังคมอำนาจเจริญนะคะก็มีการจัดกันที่จังหวัดอำนาจเจริญก็มีการขยายผลงานตรงนี้ครอบคลุมบอกว่า7อำเภอนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมที่อำเภอหัวตะพานปีนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดโครงการตรงนี้นะคะเป็นการเผยแพร่หลักธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้กับประชาชนที่จังหวัดอำนาจเจริญที่มหาวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานอำเภอหัวตะพานที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะบอกว่าคือธรรมนาวาวังเนี่ยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งส่งเสริมให้กับประชาชนน้อมนำเรียกว่าเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาจิตใจสร้างสติแล้วก็สร้างปัญญามันเปรียบเสมือนเป็นเรือที่นำพาผู้คนเนี่ยข้ามพ้นห้วงแห่งความทุกข์สู่ความสงบที่ยั่งยืนนะคะคือการอบรมครอบคลุมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีในด้านของพระสงฆ์ด้วยข้าราชการผู้นำชุมชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปด้วยเป็นการเสริมสร้างในด้านของสติคุณธรรมความสามัคคีการเกื้อกูลกันในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนด้วยนะคะก็เรียกว่าก็มีการพัฒนาตรงนี้แล้วก็มีการดำเนินโครงการตรงนี้นะคะ7อำเภอของทางจังหวัดอำนาจเจริญก็อยู่ในช่วงของยาวไปจนถึงเดือนกันยายนอีก1เดือนนะคะก็รู้ว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะนำในด้านของธรรมะตรงนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าถ้ามีความรุนแรงตรงนี้เราใช้ในด้านของธรรมะมีการพูดคุยกันอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะลดหย่อนแล้วก็อาจจะเบาบางกันได้นะคะแต่หลายคนนะคะทราบกันไหมนะคะว่าการมีปืนพกปืนการใช้ปืนเนี่ยฝ่าฝืนตามกฎหมายมีโทษหนักเหมือนกันนะคะพูดคุยตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะว่ารู้กันหรือเปล่าการมีพกปืนตรงนี้นะคะเป็นอาวุธที่ใช้โดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความผิดแล้วก็มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยใครบ้างที่มีปืนเถื่อนครอบครองตรงนี้ไม่มีใบอนุญาตนะคะอาจจะมีโทษจำคุก1หรือ10ปีค่ะปรับนะคะ 2,000 ถึง 20,000 บาทด้วยถ้านำปืนที่นะคะบอกว่า ของผู้อื่นเนี่ยมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยส่วนถ้าใครพกปืนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจำคุกไม่เกิน5ปีนะคะปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยส่วนการพกปืนในเมืองในหมู่บ้านหรือไม่ก็ทางสาธารณะโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือไม่ก็ทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยถ้าพกปืนไปในงานรื่นเริงหรือไม่ก็สถานที่ที่มีคนจำนวนมากนะคะอย่างที่มีข่าวออกนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลากหลายพื้นที่ด้วยนะคะอาจจะมีโทษจำคุกหรือไม่ก็ปรับตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่ว่าถ้าใครยิงปืนในเมืองในหมู่บ้านในชุมชนโดยที่ไม่มีสาเหตุตรงนี้ก็บอกว่าจะมีการจำคุกนะคะจำไว้นะคะว่าการมีใบอนุญาตครอบครองปืนไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถพกปืนไปได้ทุกที่นะคะก่อนที่จะครอบครองตรงนี้การพกพาการใช้อาวุธตรงนี้ควรตรวจสอบในด้านของใบอนุญาตนะคะข้อกำหนดทางกฎหมายให้ถูกต้องด้วยรู้กฎหมายก่อนใช้ปลอดภัยกับตนเองแล้วก็สังคมด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใช้ในด้านของธรรมะเข้าคมนะคะธรรมนวาวังนี่เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าผู้ที่นะคะไม่มีทะเบียนตรงนี้หรือไม่ก็น้องๆ นะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะหรือไม่ก็ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ค่ะหรือไม่ก็บุคคลที่ไร้ความสามารถนะคะไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ก็ต้องลองดูด้วยนะคะเพราะว่าก็ฝากในด้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะก็เอ่ยชื่อตรงนี้เพราะว่าหลายคนก็คงจะทราบกันแล้วนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ปกครองนะคะก็มีในเรื่องของทางโรงเรียนมีการปรับนะคะแล้วก็มีการประกาศในด้านของการเรียนออนไลน์ 100% ค่ะวันจันทร์นะคะก็คือขออภัยนะคะวันที่18ถึงวันที่30สิงหาคมค่ะก็มีการประกาศตรงนี้นะคะบอกว่าคือให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นวันจันทร์ที่17สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้เพิ่มนะคะก็บอกว่าเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านของการเรียนการสอนตรงนี้ของคุณครูนะคะแล้วก็มีการปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์ค่ะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ 100% ค่ะก็ในช่วงของวันที่18ถึงวันที่31สิงหาคมก็เรียกว่าตลอดทั้งเดือนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบของออนไซต์ก็คือวันอังคารที่1กันยายนสามารถที่จะกลับมาเรียนตรงนี้ได้นะคะก็คือหยุดยาวจนถึง31สิงหาคมค่ะแล้วก็มีการเลื่อนการสอบปลายภาคจากเดิมก็คือวันที่14ถึงวันที่18กันยายนก็เปลี่ยนเป็นวันที่21ถึงวันที่25กันยายนนะคะอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆได้ทราบข่าวกันนะคะแล้วก็ระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้านพักอาศัยนะคะที่บ้านเรือนก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะดูแลแล้วก็กำชับด้วยมีการติดตามนะคะการเรียนของน้องๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าอย่างทำกันอย่างไรให้มีคุณค่าแล้วก็มีความปลอดภัยตรงนี้ด้วยในระหว่างที่ทางข้าราชการของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักในห้วงของเวลาที่มีการปฏิบัติงานก็นะคะในระบบของ My Office เนี่ยในหัวข้อลงเวลาเข้าทำงานนะคะในเวลาในช่วงของ 8:30 นาทีแล้วก็มีการติดตามในด้านของข้อมูลข่าวสารมีการมอบหมายงานทางราชการทางไลน์ของทางโรงเรียนในระบบของ My Office ตรงนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานกันไม่ให้เกิดก็เรียกว่าผลเสียต่อทางราชการนะคะกรณีที่ของทางโรงเรียนมีคำสั่งหรือไม่ก็มีความจำเป็นให้กับทางข้าราชการของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติงานนะคะที่โรงเรียนแล้วก็ขอให้มาปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วก็ตลอดเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็แจ้งให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้รับทราบกันนะคะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นการหยุดนะคะน้องๆทุกชั้นเรียนค่ะแล้วก็จะมีการเปิดเรียนกันแบบออนไลน์ก็คือวันที่18ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะแล้วก็18กันยายนก็จะมีการเรียนกันเหมือนเดิมแล้วก็มีการสอบปลายภาคกันด้วยนะคะก็ลองดูนะคะทางโรงเรียนว่าจะมีการแจ้งกันอย่างไรตรงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าพูดถึงตรงนี้นะคะคือด้านของข่าวความรุนแรงแล้วก็คือมันเป็นสิ่งอะไรที่น้องๆ ต้องมีการดูแลในด้านของจิตใจของเด็กๆเล็กด้วยนะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะแยกไม่ออกในด้านของการสื่อสารความเครียดรวมถึงความกังวลเนี่ยออกมาได้เพราะอาจจะมีการซึมซับในด้านของพฤติกรรมของผู้ใหญ่เนี่ยได้ง่ายด้วยส่วนผู้ใหญ่ก็ควรที่จะสังเกตในด้านของอารมณ์ของน้องๆด้วยนะคะมีการพูดคุยเรียกว่าเป็นน้ำเสียงที่สงบนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านของการคุยกับน้องๆให้มากขึ้นแล้วก็ย้ำนะคะว่าหนูเนี่ยคือปลอดภัยมีคนคอยดูแลอยู่แล้วแต่ว่าเด็กโตนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเขากลัวไหมกังวลหรือเปล่าสับสนไหมหรือไม่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยมีการเก็บตัวนอนไม่หลับนะคะไม่อยากไปโรงเรียนเราจะต้องดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยน้องๆเป็นอย่างไรคือรับฟังกันเข้าใจตอบคำถามนะคะด้วยความจริงใจนะคะเป็นภาษาที่เหมาะสมให้สมกับวัยด้วยหลีกเลี่ยงการเปิดเขาเรียกว่าเป็นภาพหรือไม่ก็รายละเอียดที่มีความรุนแรงหรือไม่ก็เป็นอะไรที่จำเจให้กับน้องๆได้ดูกันตรงนี้แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำนะคะจะทำกันอย่างไรคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากกันไว้ตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าลองสังเกตในด้านของพฤติกรรมของน้องๆด้วยนะคะหรือไม่ก็เปิดโอกาสให้เด็กเขาได้พูดคุยความรู้สึกตรงนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจว่าตรงนี้ดีหรือตรงนี้ไม่ดีรับฟังเขาก่อนนะคะให้ความมั่นใจว่าน้องๆนี่ปลอดภัยนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ให้กับเขาเรียกว่าเป็นการให้ชีวิตหรือไม่ก็เป็นการทำกิจกรรมที่มันเป็นปกติหรือไม่ก็ผ่อนคลายด้วยแต่ว่าสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือตำหนิติเตียนตรงนี้พูดรุนแรงใส่อารมณ์นะคะดูในด้านของภาพเหตุการณ์ที่ซ้ำๆตรงนี้ก็เว้นไว้ด้วยนะคะหรือไม่ก็บังคับให้เด็กเนี่ยต้องเข้าใจนะคะในเมื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดแล้วฉันบอกแบบนี้คุณต้องเข้าใจอันนี้ก็จะต้องดูในด้านของอารมณ์ของน้องๆด้วยนะคะคือการฟังเพราะว่าหัวใจของเด็กเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แล้วก็เป็นอะไรที่รับมือกับโลกใบใหม่ตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ผู้ใหญ่เนี่ยคอยรับฟังคอยเข้าใจสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยก็มันเป็นเกาะนะคะก็บอกเป็นเกาะสำคัญที่ช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะผ่านช่วงเวลาที่ลำบากตรงนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผู้ปกครองนะคะลำบากจริงๆพูดคุยกับน้องๆเนี่ยไม่เข้าใจนะคะเพราะเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะขอคำปรึกษาตรงนี้ได้นะคะสามารถที่จะดูแลจิตใจของน้องๆได้จะทำกันอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ที่สายด่วนของกรมสุขภาพจิตนะคะที่หมายเลข1323ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่หมายเลข1323ค่ะอาจจะเปลี่ยนในด้านของความรู้สึกของเด็กๆได้แต่ว่าความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะคะช่วยให้หัวใจของน้องๆเด็กๆเนี่ยกลับมาเป็นอะไรที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าน้องๆเขาเล็กๆนะคะเป็นอะไรที่ปลอดภัยก็คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล้วนะคะน้องส่งน้องๆเข้าไปที่โรงเรียนก็เป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องดูแลน้องๆแล้วก็เป็นการสานต่อตรงนี้กันด้วยนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะอยากที่บอกกันตรงนี้นะคะว่าเด็กน้อยปลอดภัยผู้ใหญ่เราของอย่างเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจนะคะในเรื่องของการขับรถนะคะก็เด็กๆเนี่ยบางคนอาจจะซุกซนบางทีนะอาจจะวิ่งผ่านไปผ่านมาทางกรมประชาสัมพันธ์บอกเลยนะคะว่าอยากจะชวนตรงนี้นะคะว่าสำหรับพี่ๆคนที่ขับรถสายลุยนะคะบอกว่าทำอย่างไรก็ขับกันแบบละมุนแตะเบรกกันสักนิดนึงนะคะพอถึงเขตหน้าโรงเรียนนะคะวิ่งไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยกำลังน่ารักเลยนะคะมองหาป้ายตรงนี้นะคะสแกนในด้านของการข้ามทางตรงนี้มีป้ายเตือนนะคะมีชะลอรถให้ทางน้องๆเนี่ยข้ามถนนตรงนี้สักนิดนึงสำหรับสายครูหรือไม่ก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเขาบอกว่าเพิ่มในด้านของเกราะป้องกันตรงนี้มีการติดตั้งในด้านของแบรีเออร์หรือไม่ก็เป็นเสากั้นนะคะอะไรก็ได้ที่หน้าต่างหรืออะไรแบบนี้ลักษณะห่างกันจากถนนด้วยหรือไม่ก็ติดในด้านของลูกกงเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แนวระนาบนะคะชะลอตรงนี้สักนิดนึงก็ช่วยในด้านของรถอาจจะผ่านไปแล้วก็ลองนะคะเขาเรียกว่าเป็นการแตะเบรกหรือไม่ก็ชะลอรถสักนิดนึงก่อนที่เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือไม่ก็เป็นป้ายแจ้งเตือนอะไรก็ได้ที่ดูแล้วมันสะดุดตามีป้ายนะคะบอกว่าเขตโรงเรียนลดความเร็วชัดเจนสะดุดตาตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าใครที่พบเห็นเหตุตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งนะคะอุบัติเหตุกันได้ที่หมายเลข1669ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความปลอดภัยของเด็กๆก็เริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่ประมาทในทุกฝีก้าวที่เราขับรถกันด้วยของผู้ใหญ่ก็ฝากกันไว้ตรงนี้สักนิดนึงนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: เตรียมพบกับ การแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะอย่างที่บอกไปก็ทางภาคเหนือนะคะก็ระมัดระวังกันจนถึงวันที่9สิงหาคมนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะแต่ว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีการเฝ้าระวังนะคะน้ำทะเลอาจจะหนุนด้วยก็ลองดูนะคะว่ามีพื้นที่ก็เมื่อวานก็บอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่ข่าวๆของทางรัฐบาลสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปในเรื่องของฝนค่ะทางรัฐบาลมีการเดินหน้านะคะบอกว่าดึงเด็กที่หลุดระบบเนี่ยกลับเข้ามาเรียนนะคะก็บอกว่าขณะนี้ก็มากกว่า 30,000 รายแล้วแล้วก็พร้อมกับมีการอนุมัติในด้านของการเรียนแบบโฮมสคูลตรงนี้นะคะเป็นการเปิดทางให้กับครอบครัวเนี่ยจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าคือทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเร่งในด้านของการติดตามหรือไม่ก็ดึงเด็กที่หลุดจากระบบกลับเข้ามานะคะในด้านของการเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลเป็นการวางแผนการจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนของเด็กในแต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อให้เด็กเนี่ยทุกคนมีโอกาสได้เรียนหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้เป็นการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop House ตรงนี้นะคะบอกว่าอย่างจริงจังเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพด้วยทำให้มีการติดตามเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่นอกระบบการศึกษาได้แล้วกว่า 58,485 คนแล้วก็ช่วยเหลือในด้านของการดึงน้องๆเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 30,968 คนนะคะแล้วก็ส่วนที่ยังเหลืออยู่ระหว่างในด้านของการติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางในด้านของการช่วยเหลือเนี่ยจะเน้นในด้านของการติดตามเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อเป็นการค้นหาสาเหตุหรือไม่ก็แนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบตรงนี้ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยค่ะก็เป็นการเรียกว่าขยายโอกาสในด้านของการเรียนเนี่ยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนด้วยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าได้มีการอนุมัติในด้านของการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบเขาบอกว่าโดยครอบครัวหรือไม่ก็เป็นโฮมสคูลตรงนี้จำนวนถึง153ครอบครัวนะคะเป็นการเปิดช่องทางให้กับครอบครัวสามารถที่จะมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดด้วยสำหรับในด้านของข้อห่วงใยจำนวนของเด็กนักเรียนในพื้นที่ของกรุงเทพก็ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจนส่งผลให้นะคะมีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็มีการวิเคราะห์ถึงในเรื่องนี้นะคะว่ารายละเอียดที่จะเป็นอย่างไรโดยมีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำเขาเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลสถิติของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของสพท.พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยย้อนหลังถึง10ปี วิเคราะห์กันว่าเด็กเนี่ยนะคะเขาหลุดตรงนี้เนี่ยอย่างไรย้ายไปที่ไหนบ้างแล้วก็หลุดออกจากระบบเนี่ยหรือไม่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะนำมาประเมินด้วยว่าเป็นแนวโน้มจำนวนของผู้เรียนด้วยมีการวางแผนนะคะบริหารจัดการที่โรงเรียนรวมถึงมีการจัดสรรในด้านของงบประมาณตรงนี้ด้วยแล้วก็จำนวนของเด็กๆตรงนี้รวมถึงสถานการณ์แต่ละพื้นที่ด้วยเรียกว่าย้อนหลังไปนะคะว่าก็ทำงานกันหนักสักนิดหนึ่งของทางกระทรวงศึกษาธิการว่าดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยหลุดนอกระบบเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูค่ะแต่ว่าในช่วงของเดือนกันยายนนะคะในด้านของเงินอุดหนุนของค่าเลี้ยงดูของบุตรนะคะก็วันที่10กันยายนนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกและเกิดของทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่จะได้รับบ้างค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้ที่สายด่วนนะคะของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพของประชาชนนะคะก็1300นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่จะได้บ้างวันที่10กันยายน2569ค่ะทีนี้มาในด้านของฝนนะคะอย่างที่บอกไปว่าทางภาคเหนือก็ระมัดระวังด้วยนะคะพื้นที่ในกรุงเทพทางนนทบุรีนะคะแล้วก็สมุทรปราการก็อาจจะมีในด้านของน้ำนะคะตรงนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันก็เฝ้าระมัดระวังอันตรายตรงนี้ด้วยนะคะก็มีวิธีในด้านของการแนะนำในด้านของการฝนตกนะคะจะทำกันอย่างไรพกร่มขนาดเล็กก็ได้นะคะเสื้อกันฝนก็ได้มีถุงลอยน้ำก็ดีนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครเดินทางช่วงที่ฝนตกนะคะอยากจะไปเที่ยวอย่างไรก็ซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์นะคะผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะรองเท้าที่กันลื่นตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเราจะเดินทางนะคะที่มีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะผู้สูงอายุหรือไม่ก็เด็กๆตรงนี้รองเท้าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นถุงซิปล็อกแยกในด้านของของเปียกของแห้งอะไรตรงนี้แต่ที่สำคัญยาประจำตัวนะคะชุดปฐมพยาบาลเล็กๆน้อยๆก็จะต้องเตรียมไปด้วยค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครที่เดินทางไกลนะคะ power bank เตรียมไปด้วยเป็นอะไรที่อุ่นใจนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าในด้านของฝนแบบนี้นะคะอันตรายก็มาแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรก็อย่างที่บอกไปนะคะพกร่มเป็นอุปกรณ์ที่กันฝนแต่ว่าถ้าเปียกฝนกันอย่างไรอาบน้ำนะคะกลับบ้านสระผมให้เรียบร้อยหมั่นทำความสะอาดนะคะด้วยล้างมือนะคะเป็นสบู่หรือไม่ก็เป็นน้ำเป็นเจลแอลกอฮอล์ด้วยรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงเป็นส้มเป็นฝรั่งมะขามป้อมก็ได้ดื่มน้ำที่สะอาดที่เพียงพอนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะหลายคนก็คงจะทราบกันแล้วพักผ่อนที่เพียงพอนะคะ8นะคะ7หรือ8ชั่วโมงค่ะออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยก็30นาทีต่อวันนะคะต่อสัปดาห์ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเดินทางไปไหนที่แออัดก็หน้ากากอนามัยก็อย่าลืมนะคะใส่กันไปด้วยก็ป้องกันการแพร่นะคะอะไรตรงนี้หรือไม่ก็ดูแลในด้านของความสะอาดระบบนะคะก็เรียกว่าเป็นแอร์อะไรแบบนี้ก็จะต้องดูนะคะที่พักอาศัยของเราค่ะก็เป็นอะไรที่นะคะป้องกันง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากก็เริ่มต้นจากการดูแลที่ตัวเองสม่ำเสมอนะคะรวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายของเรานี่ป่วยด้วยนะคะก็ต้องลองดูนะคะแต่ว่าฝนตกอะไรแบบนี้นะคะเราป่วยนะคะเดินทางอย่างไรก็เตรียมในด้านของอุปกรณ์กันแล้วโรคก็มาเหมือนกันนะคะฝนตกแบบนี้ค่ะไข้เลือดออกนะคะพาหะก็มียุงตรงนี้ถ้าสูงลอยนะคะ 2-7 วันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อกล้ามตัวแบบนี้ไปหาคุณหมอดีที่สุดนะคะเป็นการป้องกันที่มีชีวิตก็ทายากันยุงอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้วยถังกะละมังหม้อตามบ้านเรือนของเราก็เทให้เรียบร้อย2นะคะโรคฉี่หนูค่ะติดเชื้อจากน้ำท่วมขังนะคะไข้สูงเฉียบพลันไหมปวดน่องหรือเปล่าตาแดงไหมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนนะคะสำหรับเกษตรกรก็สวมรองเท้าบูทค่ะใครที่มีแผลนะคะสัมผัสตรงนี้ก็งดตรงนี้สักนิดหนึ่งด้วยแล้วก็โรคที่3ตามมานะคะไข้หวัดใหญ่ตรงนี้ค่ะโรคระบาดทางเดินหายใจไข้ขึ้นสูงไหมไอเจ็บคอปวดเมื่อยหรือเปล่าเด็กเล็กนี่จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าหายใจเนี่ยมีเสียงวีดหรือเปล่าหน้ากากอนามัยก็จะต้องเตรียมด้วยแล้วก็โรคที่4นะคะโรคมือเท้าปากในเด็กตรงนี้โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่อยู่ในสถานที่ที่อาจหรือไม่ก็นักเรียนโรงเรียนก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะง่ายๆ3ปอนะคะป้องกันนะคะสวมรองเท้าแบบนี้แล้วก็ปลอดเชื้อก็ล้างด้วยสบู่นะคะหรือไม่ก็น้ำปราบยุงลายนะคะแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์ลูกยุงตรงนี้ทุกสัปดาห์ก็ดีเหมือนกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็โบกมือลากันตรงนี้นะคะก็เช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะส่งเพลงที่เป็นอะไรที่รักๆแบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ลากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดระเบียบร้านกัญชาในย่านเมืองเก่าบังคับใช้กฎหมายจริงจังและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสกัดเฮโรอีน22กิโลกรัมอาศัยช่วงน้ำท่วมลักลอบขนเข้าพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบร้านจำหน่ายกัญชาบังคับใช้กฎหมายเข้มหลังพบสถานประกอบการในย่านเมืองเก่าซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการฝ่าฝืนกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 2:30 น.ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตหรือชป.มณีครามเข้าตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการจึงดำเนินการตามกฎหมายตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรณีจำหน่ายสมุนไพรควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามมาตรา78จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตร้านกัญชาประมาณ30ร้านและยังพบว่าบางร้านกลับมาเปิดให้บริการหรือจำหน่ายกัญชาอีกซึ่งหากร้านใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะต้องยุติการประกอบกิจการทันทีสำหรับร้านที่ยังมีใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการตั้งแต่การพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา30วัน60วันและ90วันจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตหากยังคงกระทำผิดซ้ำจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปและอยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางในการขอให้ระงับการใช้อาคารหรือสถานที่ที่มีการกระทำความผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถยุติการกระทำความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรมยศวัฒน์ คงประภาสรายงานครับ
3: พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและพันเอกสรัญนัทนวลมณีผู้บังคับการกรมการทหารพรานที่21ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมแถลงผลการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่จากฝั่งลาวเข้ามายังไทยเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจบริเวณบ้านปากห้วยม่วงหมู่ที่2ตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกระทั่งตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกพื้นที่จึงติดตามเพื่อขอตรวจสอบจึงพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องใส่ไก่ชนรวม60แท่งน้ำหนักประมาณ22กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทก่อนส่งขยายผลดำเนินคดีช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย47คนคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายอีกหลาย10คนต่อกันที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐทางการอิหร่านได้ออกมาตอบโต้ในทันทีว่าอำนาจในการ
6: ปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901699

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

0: 0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยฟรีหอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดี
7: นะขอบคุณนะแม่

ดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีไปยังทุก

0: ท่านทุกสถานีเลย
1: วันนี้จังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ
0: ์ก็3ชั่วโมงยาวเลย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ย
1: แต่วสป .711 ก็ได้แค่ชั่วโมงเดียว
0: ไปฟังก็คืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะนะ
1: ครับวสป .144 ข้าวยาวเหยียดเลยนะครับ
0: จังหวัดชุมพร1449นะ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีก็3ชั่วโมงรวดนะ
0: 97.75 นะ
1: ครับผม
0: ฟังกัน
1: นี่ฟังกันรับลิงตรงๆเลยนะครับนี่ทางจทล.ก็รับทราบกันอยู่แล้วเนาะบอกเขาหน่อยรับลิงหน่อยรับลิงรับลิงหน่อยนะอย่าทำพลาดอีกนะ อ้าวแม่เมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวที่เหนือเกาะสุมาตรา
0: ประเทศอินโดนีเซีย
1: รอบแรกมาน้อยไม่เท่าไหร่อ่ะสัก2ชั่วโมงมาอีกเยอะเลยนะน่ะ
0: โอ้อย่ามาบ่อยดิเดี๋ยวสตง.จะพังซะอีกอ่ะดิ
1: ไอ้สตง.เราไม่เท่าไหร่หรอก
0: เป็นไงอ่ะ
1: สตง.ทางอินโดดิจะแย
0: ่นั่นน่ะดิ
1: ครับเนี่ยเขาบอกว่า 6.8 ที่แรกมา 6.4
0: โอ้ 6.8 นี
1: ่
0: เยอะ
1: เยอะดิบ้านถนนผลทางตอนนี้ได้ข่าวล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะแล้วนะครับประมาณ40กว่ารายเลยนะ
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: กรมอุตุแจ้ง5จังหวัดในประเทศไทยนี่รับรู้รับรู้ได้เลยนะว่าถึงการสั่นสะเทือน
0: แรงสั่นสะเทือนเนี่ยนะ
1: นะครับก็มีจังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูล
0: ด้วย
1: เดี๋ยวคงมีรายละเอียดเพิ่มมานะครับเมื่อวานนี้ตอน18นาฬิกาเกือบทุ่มเหมือนเลยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านสุกัญญานียะวินชาญนะบอกด้วยนะกรมอุตุนิยมวิทยาสถานีวิทยุกรมอุตุที่สมุทรปราการเปิดได้แล้วไปทำไมกำลังจัดรายการสนุกสนานเลยสั่งปิดก็ได้เปลี่ยนแล้วมั้งเปลี่ยนอธิบดีแล้วมั้งเปิดได้แล้วครับนักจัดรายการหลายแต่หลายคนนะแม่แล้วก็ที่ตึกณอะไรนะร้านเบียร์ณลาดพร้าวใช่ไหมเมื่อวานนี้เสียอีกหนึ่งเป็น39รายเลยครับ
0: น่าสงสารเนาะ
1: ก็ทนไม่ไหวมันโหสาหัสนี่อายุแค่23เป็นตำรวจยศ10ตำรวจโทครับ
0: ไม่น่าไปกินกันเลยเนาะ
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องก็ด้วยนะ
0: 39รายแล้ว
1: 39รายแล้วเอาซื้อ39ก็ได้ข้างล่าง39ข้างบน522
0: หวยลูกช้าง
1: หวยลูกช้างเนี่ยความคืบหน้าโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเนี่ยน้องก็ทนมาเป็นเดือนเลยเนาะล่าสุดยอดเสียชีวิตเพิ่มเป็น39รายแล้วครับรายงานข่าวว่าเมื่อวานนี้10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจคอมมานโดนะครับ
0: ได้เสียชีวิตแล้ว
1: ที่หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุโรงพยาบาลตำรวจ
0: หลังจากเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยสำหรับน้องธนกรเนี่ยนะทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย
0: เป็นการ์ดเนี่ย
1: ของร้านในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจุดที่เจ้าหน้าที่พบร่างคือบริเวณโถร้าน
0: ฝากประตูทางออกที่2อ่ะนะ
1: ก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เนื่องจากว่า
0: อาการบาดเจ็บรุนแรงเนี่ย
1: แพทย์จึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับ
0: ทั้งนี้รายละเอียดนะ
1: เรื่องพิธีการศาสนา
0: ก็
1: การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาน
0: ั่นสิ
1: และประสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของครอบครัวของผู้ที่วิตทางต้นสังกัดเนี่ยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต
0: ่
1: อไปนะครับ
0: นะครับนะครับ
1: แม่เนาะอ้าวมาไงละดีเจเนี่ยอ้าวสวัสดีหน่อยสิ
0: สวัสด
1: ีไม่ต้องไม่ต้องสวัสดีแล้วปากยังเคี้ยวอะไรอยู
0: ่แม่จะจัดรายการลุ้นจิ๋วเดียด
1: ไปนั่งคอยก่อนเอาไปนั่งคอยก่อนเคี้ยวเสร็จแล้วค่อยมาสวัสดีนะครับผมวันนี้4โมงเย็นนะฮะ
0: 4โมงเย็นวันอาทิตย์เนี่ย
1: ก็โน่นเลยฮะตลาดนัดดอนพุธนะฮะ
0: สุดโสภาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไป
1: ลุงจงนี่อยู่บ้านชีจะเอาฮอร์โมนจะเอาดึงลวง ผมส่งไปให้แล้วครับ
0: ส่งไปแล้วไง
1: เพราะว่ารอพี่บิดาคงไม่ทันแล้วเพราะว่าม
0: ันหลายวันเนี่ยนะ
1: ข้ากำลังแต่งตัวไงข้ากำลังแต่งตัวแล้วกำลังแต่งตัวนี่ฉีดเลยครับแกทำ30ไร่ใช้ขวดเดียวก็พอ
0: ขวดเดียวพอนะ
1: ขวดหนึ่งก็ประมาณ40ไร่อ่ะขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรนะขวดหนึ่งมันมีขนาดปริมาณ1ลิตรผสมน้ำก็ 1,000 ลิตรก็ได้สบายๆแล้วครับ400ไร่ไอ้40ไร่
0: 40ไร่
1: จะได้ดึงรวงดึงเร็ว
0: แล้วจะได้ร่ำรวยกันนะพี่ชงนะ
1: ครับผมนี่
0: จงบัญชีเนี่ย
1: จงบัญชีบ้านมีลพบุรีนะครับ
0: นั่นสิ
1: แล้วก็เม็ดฟู
0: เม็ดฟู
1: อีกลายหนึ่ง
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนเนี่ยนะสั่งกันมาเนี่ย
1: อีกลายหนึ่งซื้อเม็ดฟู2กล่องดึงรวง2ขวด
0: นั่น
1: อย่างละ 1,000 อย่างละ 1,500 เป็นเท่าไหร่อ่ะ 3,000
0: 3,000 เมื่อวานนี่สั่งมาเนี่ย
1: ชาร์ปเลยมั้ยล่ะ
0: นั่นสิ
1: เม็ดฟูนี่ฉีดได้ตลอดนะ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโน
1: ฉีดพ่นได้ตลอดนึกขยันวันไหนก็เอาเลยครับหรือไม่พืชมันใบสลดไม่เขียวมันออกเหลืองไม่ชูช่อก็พ่นได้เลย1เม็ดผสมน้ํา2ผสมน้ํา200ลิตรได้5ไร
0: ่ฉีดพ่นได้5ไร่นะ
1: ครับก็มีทดลองซื้อเม็ด2เม็ดได้เมื่อวานนี้ก็ซื้อไป2เม็ด2เม็ดก็500บาทก็ซื้อกล่องหนึ่งเลยก็ไม่ซื้อนะ
0: นั่น
1: บอกยังไม่เชื่อหรอกลุงช้างอ่ะเชื่อได้เปล่าขอดูสัก2เม็ดก่อน2เม็ดได้ถือว่าเชื่อแล้วนะคนไม่เชื่อเนี่ยเขาเม็ดเดียว
0: ใช่
1: 250บาทนะเอ้าเราไม่ว่ากันทดลองได้แต่จะมาซื้อยาไทยทิพย์โอสถบอกลองกินสัก2เม็ด3เม็ดก่อนเนี่ยไปขอคนข้างบ้านเนี่ยจะซื้อจะลองดูสักขวดหนึ่งก็ต้องได้ก็จะเสียค่าส่งไง300เสียค่าส่ง50บาท
0: ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเขาก็แถมให้1กระปุกนะ
1: ช่วงนี้จะมีเสียงผมแหบจังเลย
0: เลือกเอากินในห้าวหรือเปล่าร
1: อมะขามป้อมจากมหาโพธิ์นี
0: ่ยังไม่ได้ยังไงเนี่ย
1: โอ้ส่งมาหรือเปล่าไม่รู
0: ้โอ้แกใจร้ายเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ผัวมากเป็นอย่างนี้เนี่ย สามีใช้มากเลย
0: อ
1: ้าวทักทายหน่อยทักทายคุณผู้ฟังหน่อยสวัสดีครับกันดิ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตยเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดไม่ตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
1: แล้วเบอร์ลุงโชเล่ล่ะจะหาลิเกสักหน่อยเนี่ย
2: 0819244377ครับ
1: แล้วโทรหาจ่าดำมันจะซื้อปุ๋ยเบอร์อะไรอ่ะ
2: 0858482839
1: ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ท่องคาถาชินบัญชรได้หน่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาลองดูหน่อยลองให้ย่าหมูฟังหน่อยดิน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันทุนนิมิตตังอวะมังคารัญจโยจามะ
1: ฮะเออไปยันทุนก็ได้เดี๋ยวชินบัญชรดีหลังเอาชินบัญชรนะชินบัญชรเลย
2: ตักกาโมระเพปุตตังธารกาโมระเพธนังอัตถิกายเอกายะยายะเทวนังปิยะตังสุตวะอิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมารังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสัตนากัตตาพุทธาเชตวามารังสวาหะรังจัตตุสัจจาสัพพังละสังเยปิวิงสุนาราสัพพาตันหังกะราทะโยพุทธาอัฏฐะวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตามัยหังมัทธเกเตมุนิสารา
1: โอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะเอาขอบคุณครับเอาบอกคิดถึงคุณถึงคุณยายสีที่ชาเชิงเซาด้วยนะ
0: ปู่ป๊อกยังท่องไม่ได้เลยแต่น้ำโมน้ำโมพวงเป็นป่ะเป็นป่ะน้ำโมพวงอ่ะน้ำโมตัสสะผลเดียวพ
1: อโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปกินไก่วันนี้นะ
0: โอ้โหถึงว่าไม่ไปไหนมาล่องท่องจะออกรายการเนี่ยนะ
1: โอ้โหผมก็ไม่ได้นะ
0: ผม
1: ได้แต่ถวายกันข้าว
0: ผมได้แค่นะโมตสะสามผลนะแต่ส่วนมากจะเป็นพวงมากกว่าทีเดียว
1: อย่างนี้นะนโมตสะพระกวาโตรหัสโตคอนอนใช่ไหมสามผล
0: เรียกนโมพวง
1: แล้วก็สามผลพูดด้วยนะสามผลแล้วก็ต่อไปก็จะสวดมนต์เริ่มแล้วนะเหมือนเมื่อคืนเอา
0: ในความจำก็ดี
1: ครับด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับ
0: ยังไม่หมดกำหนดนะ
1: เอาให้ถึงสิ้นเดือนนี้ฮะซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: ซื้อ4ตันก็แถม1ตันน่ะ
1: ครับ
0: หาที่ไหนได้
1: รวมไปถึงดึงรวงดึงเร็ว
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกันนะ
1: นอกจากนั้นก็ยังมีเม็ดฟูกรดอะมิโน
0: เม็ดฟูนี่ก็กล่องละ 1,000 บาทนะ
1: ครับผม
0: 2กล่อง 1,500
1: ครับ
0: ซื้อ3กล่องก็ 2,000 เนี่ย
1: นี่เลยครับไปดูเรื่องราวของดินฟ้าอากาศหน่อย
0: เป็นยังไงบ้างแล้วนะ
1: ภาคเหนือก็ร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ40
0: ภาคกลางเป็นยังไง
1: ภาคกลางร้อยละ40นะวันนี้ดอนพุธมีไหมเนี่ยมีสิ
0: ตะละบุรีมีเนี่ย
1: นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและ
0: กาญจนบุรีก็มีนะ
1: ภาคตะวันออกครับนี่ฟังอยู่855ปราจีนบุรี
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่
1: หุ่นไปตกที่จันทบุรีและก็
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฟังกันที่1449ชุมพรนะ
0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่
1: ก็ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและ
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
1: วันนี้ทุ่งสงไม่ออกอากาศนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ทุ่งสงนะ
0: วันนี้หยุดวันนึงที่ทุ่งสงเนี่ยนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับนี่ร้อยละ60นะ
0: ก็มีตกที่จังหวัดระนองและก็พังงา
1: สตูลไม่ตกเนี่ยแต่รู้สึกได้ถึงดินฟ้าถึงแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา
0: ประเทศอินโดนีเซียนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะ
1: นั่นน่ะสิตื่นเช้ามาอย่าลืมนะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาหญ้าบิง2เม็ดหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้2เม็ดดูแลสายตากัน
0: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยนะ
1: พยาหญ้าบิงเขาเป็นแคปซูลกระปุกละ800
0: 2กระปุกก็ 1,500 นะ
1: ถ้าเป็นดีแคร์ก็เป็นซอฟเยล
0: อันนี้ก็2กระปุก650บาท
1: ครับรับประทานเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเมื่อวานนี้ก็ไปทลายฐานข้อมูลเครือข่ายพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ
0: 11เว็บดังเนี่ย
1: เงินหมุนเดือนละเท่าไหร่นะ
0: 100ล้านบาทต่อเดือนนะ
1: โอ้โหเรียกว่าเศรษฐกิจไทยแย่เลยนะ
0: นั่น
1: ถ้าไทยได้มีเงินเข้าประเทศไทยวันละเดือนละ100ล้านนี่เยอะนะโอ้บริหารประเทศไทยมาพัฒนาบ้านเราได้ตั้งเยอะตั้งแยะนั่นนะตำรวจเขาเจาะระบบคลาวด์หลายฐานข้อมูลแล้วก็แกะรวบรวมซูเปอร์แอดมินคอนโทรลสรุปการเงินเครือข่ายเว็บพนันยักษ์
0: ข้ามชาติ11แบรนด์ดังเนี่ย
1: พบเงินหมุนเวียนทะลุ100ล้านต่อเดือนนะ
0: ไปจับคุมใครอ่ะนะ
1: โอ้โหนี่ไงนางสาวชลิสา
0: อ
1: ายุ29ปีเท่านั้นแหละ
0: ชลิสาเหรอ
1: แจ้งข้อหาเลยครับว่าร่วมกันช่วยกันประกาศโฆษณา
0: หรือชักชวนโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อม
1: ให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตใครอนุญาตไว้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเนี่ย
1: แล้วก็รวมจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศในโฆษณา
0: ชักชวนโดยตรงหรือว่าทางอ้อม
1: ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันออนไลน
0: ์ซึ่งมีได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ลองขอสิเผื่อเขาจะให้มั้ง
0: เขาไม่ให้แล้วนะเว็บพนันเนี่ย
1: จับกุมได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่
0: อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะ
1: สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี
3: แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ของ
1: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านให้นโยบายไป
3: ในฐานะ
1: โดยเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้ใช้เทคนิคแกะรอยโซเชียลไซเบอร์
3: เจาะเข้าไปในระบบทางด้านหลังบ้านของเครือข่ายเว็บพนัน
1: ครับ
3: ออนไลน์รายใหญ่เนี่ย
1: จากการสอบสวนสืบทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีอำพรางตัวแล้วก็ระดับสูงนะ
3: ตัวสูงเด้
1: อใช้ข่าวแล้วก็ใช้ข่าว2ข่าว2ตัว
3: โ
1: อ้อีกทั้งไม่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร
3: ์
1: แม่ขายไปด้วยไม่มีเซิร์ฟเวอร
3: ์
1: ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ใช้วิธีเช่าเครื่องแม่ขายเสมือนกับระบบคลาวด์ไงรายการเรานี่ก็มีฝากไว้บนคลาวด์เหมือนกันนะคือช่องเราเนี่ยมันบางทีมันเก็บข้อมูลไม่หมดก็ต้องอาศัยคลาวด์ไปฝากไว้บนท้องฟ้านู่นน่ะไปฝากไว้บนดาวเทียมน่ะ
3: แล้วก็ทําให้ติดตามแล้วก
1: ็ยาก
3: ควบคุมตัวเนี่ย
1: เราก็ไม่รู้ว่าใครฝากมั่งอะเนาะคุณชลิสาก็อยู่ในบ้านที่อ้อมใหญ่แหละ
3: ไม่ได้ไปไหนอะนะ
1: ไม่ได้ไปไหนเหมือนรอตำรวจอะนะ
3: จับกุมนะ
1: เออเพราะว่าคุณชลิสาเนี่ยเขาทำ
3: หน้าที่อะไร
1: แอดมินซุปเปอร์ขนาดซุ
3: ปเปอร
1: ์
3: แอดม
1: ิน แอดม
3: ินน
1: ะถึงถือว่าเป็นฟันเฟืองน้ำคันของเครือข่าย
3: แล้วก็มีอำนาจในการอนุมัติกรรมการฝากถอน
1: จะเป็นธุระฝากกรรมฝากธุระถอนธุระ
3: กรรม
1: ได้หมด
3: ทั้งถอน
1: เป็นเงินทั้งคริปโตเลซี่รวมถึงควบคุมดูแลระบบหลังบ้านของเว็บพนันนะ
3: มากกว่า11แบรนด์น่ะ
1: ซึ่งเปิดให้บริการพนันออนไลน์ครบวงจรทั้งคาสิโนสดสล็อตบาคาร่าไพ่ทายผลกีฬา
3: แล้วก็หวยออนไลน์ก็มีนะ
1: ผมเห็นอย่างนี้เยอะนะในเราก็ชอบเล่นมือถือกันดั้งว่างๆกันดูโฆษณาแล้วไปเล่นแว็บนั้นมาเข้าเว็บนี
3: ้
1: มันเข้าไปได้ยังไงที่เวลาเราพูดคำว่าตายใน TikTok ยังไม่ได้เลยนะ
3: ต้องเป็นอะไรนะ
1: ตุยบอกเบอร์เธอตัวเองก็ไม่ได้
3: ไม่ได้ไง
1: เออไอ้พวกนี้มันได้ทุกอย่างเลยมันก็แปลกดีเหมือนกัน
3: เจาะเข้าไปถึงหมดนะ
1: ครับผ
3: ม
1: ไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะในเว็บพนันเมื่อล่าสุดเนี่ยผมไปเจอเขาโคเสียงเหมือนเลยนะแต่ลักษณะพูดมันไม่ใช่ลักษณะคำพูดของคุณหนุ่มกัญชัยก็คือเสียงได
3: ้
1: เสียงพูดเสียงอะไรใช่แต่ว่าจังหวะในการพูดไม่ได้มันก็ยังมีคนไปหลงคนกันเหมือนกันนะ
3: ไปหลงเชื่อนะ
1: เอาคุณเบิร์ดธงชัยอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปโคลนเสียงมาป้อนพิมพ์เป็นตัวหนังสือแล้วก็ใส่ไปในโปรแกรม AI นะ
3: แล้วมันกระทำเสียงได้คล้ายได้เหมือนนะ
1: เหมือนเลยแต่ว่าสำเนียงช่วงจังหวะท่วงทำนองพูดน่ะมันไม่ใช
3: ่
1: ต้องใช้รายละเอียดเยอะนะเหมือนนักดูหนังสั้นหนังแนวตั้งนะอย่างทำงานคำว่าทำงานเนี่ยผมดูกี่เว็บก็ทำวานอยู
3: ่
1: นะครับบางคำนี่ถ้าเราเขียนว่าจะไปนครนายกเราพิมพ์กันอย่างเงี้ยนะ
3: ครับ
1: มันพิมพ์มันก็ออกมาเลยว่าจะไปนครนายกขนาดAI ที่ว่าแน่ๆเนี่ยการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยยังสู้มนุษย์ไม่ได้หรอก
3: ไม่ได้ไง
1: คนมนุษย์เป็นคนสร้าง
3: เ
1: ดี๋ยวนี้มีการออกแบบแฟชั่นอะไรเนี่ยนะครับก็ใช้ AI ทั้งนั้นแหละแต่เวลาการพูดการนำเสนออะไรต่างๆใช้ AI พูดมามันไม่ใช
3: ่
1: สำเนียงมนุษย์มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แต่ก็ยังมีคนหลงเชื่ออยู่นั่นเองเนาะ
3: ครับ
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะโปรมิกออยกับดีแคร์นะครับราคาเดียวกันนะซื้อวันนี้2กระปุก650นะครับ
3: ซื้อ4กระปุกก็ 1,300 แถม1กระปุกก็นะ
1: ครับที่พี่บิดาก็มีแล้วก็ส่งให้เจ๊หมูแล้วด้วย
3: งานทั้งโปรมิกออย
1: บำรุงและฟื้นฟูไตได้ทุกระยะแหละครับ
3: เป็นไตเนี่ยนะ
1: แต่ไม่ได้รักษานะไม่ใช่ยานะ มีหน้าที่บำรุงและฟื้นฟูไม่มีหน้าที่ในการรักษาไม่มีหน้าที่ในการป้องกันเหมือนกันเลยกับเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบ
3: โอดี
1: อันนี้ไม่ใช่ยาครับ
3: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกินอาหารอะไรเข้าไปก่อนเยอะแยะนะเพื่อให้เอนไซม์ในตัวของไบโอเนี่ยแปลงอาหารที่เรากินให้กลายเป็นโปรตีนหลักๆเลยเขาจะสร้างโปรตีนนะครับดูแลแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับมนุษย์เราเนี่ยพออายุมากๆแล้วต้องการโปรตีนกันนั่นไงจะเป็นโปรตีนจากธัญพืชเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่นะแต่หลายคนบอกแม่มันเหนื่อยไม่มีแรงเลยทำไงดีเนี่ยนี่ นะวันนี้เอาไบโอดีเป็นรับประทานเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นก่อนอาหารครั้งละ
3: 3เม็ดเนี่ยนะ
1: 1กระปุกมีถึง
3: 100แคปซูลเนี่ย
1: ขายเพียง
3: กระปุกละ690บาท
1: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
3: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
1: 2,000 บาทแถมทันที
3: แถมให้อีก1กระปุกด้วยกันเน
1: ี่ยทั้งหมดทั้งปวงก็อย่าลืมโทรหาลุงช้างลุงโชเล่นะ
3: 0812901691
1: เอ้า0812901691หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924437081924437
3: ไม่77ก็ออก22แล้วนะมันก็จะเป็น88เลย
1: นางไงไม่ได้88เอาถ้าโทรหาคุณปีดาวันนี้พี่น้องที่อยู่ดอนพุธสุดโสภา
3: ว่าไง
1: อยากจะได้ปุ๋ย
3: อ
1: ยากจะได้อะไรที่เพิ่มเติมไปที่คุณปีดาก็ไม่ได้ค่อยอภัยนะก็โทรไปที่ได้089
3: โทรไป
1: 081-5595เห็นไหมได้4ตัวท้ายแล้ว089
3: 081-5595
1: 95เล่นเข้าไปหลายงวดแล้วนี
3: ่
1: แล้วงวดนี้พี่จะแลมถูกแน่นอน
3: ถูกง่าย
1: เ
3: ปิดเกิดวันเกิดด้วย
1: วันเกิด อย่าลืมซื้อนะวันเกิด
3: นาน
1: ปีนี้78เลยใช่มั้งเนี่ยจะแลมเนี่ย
3: โอ้ยรวม80แล้ว
1: เหรอยังดูดีเลยนะ ถึงว่าเนี่ยคุณดีรูปก่อนรูปก็งามน้ำก็เพราะไอ้ห้าวหายอยู่เลย
3: นานสิ
1: ห้าววันนี้ไปให้บริการไปใช้บริการเขาหน่อย
3: ที่ตลาดนัดดอนพุทธสุดโสภานะ
1: ครับผม
3: ไปซื้อไปอุด
1: ก็เล็กตลาดนัดมารวยนะ
3: มารวยนะดอนพุทธนะไปซื้อกัน
1: เมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าเล่าตานี่ราชายาเสพติดระดับชาตินี่นะ
3: วัย86ปีเนี่ย
1: ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับ
3: โอ้ได้รับพระราชทาน
1: นี่ถูกตัดสินประหารชีวิตนะฮะ
3: โอ้
1: ลดเหลือตลอดชีวิตติดกันจริงๆ8ปี
3: 8ปีเองเหรอ
1: 8ปีป๋าเลยวัดผมบ่นเลยโอ้โหคนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจับเล่าตานี
3: ่
1: มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้าน
3: นาน
1: มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านใครมีโอกาสได้ฟังป๋าเลยวัดพูดจะรู้เลยว่าเล่าตานี่มีธรรมดาครับชายามิชัยเลยนะ
3: นั่นเสียใหญ
1: ่
3: ราชายาเสพติดเนี่ยนะ
1: เป็นอดีตกำนันด้วย
3: โอ
1: ้ลูกเต้าเป็นทำงานราชการก็เยอะ
3: เป็นคนไทย
1: เป็นคนไทย
3: แต่ดังเลย
1: ก็ดังเป็นราชายาเสพติดป๋าเลยวัดเป็นคนจับไงพอป๋าเลยวัดจับได้ปั๊บส่งเรื่องส่งคดีเสร็จผาเลวัตเกษียณไงแกบอกว่าผาเลวัตก็เล่าให้ฟังว่าเล่าตาเนี่ยจับยากจับยากเพราะว่าเครือข่ายเยอะคือทุกคนในหมู่บ้านเขาว่าเขาจะเป็นปากเป็นตาให้หมดเลยเพราะว่าเขามาพัฒนาบ้านเขาคนรักแกคนที่บ้านแกเนาะ
3: คนมีตังด้วย
1: คนมีตังด้วยนะครับก็จับยากผาเลวัตเนี่ยพลตำรวจโทเลวัตเนี่ยเนาะแกก็จะเกษียณอยู่แล้วเราตาบอกให้รอเลวัตมันเกษียณกันเว้ยค่อยเปิดตัวเว้ยค่อยส่งเว้ยอะไรเงี้ยนะครับป๋าเลวัตเกษียณแล้วกำลังมอบหมายให้กับพลตำรวจโทสมหมายต่อไปนั่นแหละ
3: มือต่อไป
1: มือต่อไปที่ประกาศกล้าว่าผ
3: ม
1: จะทำให้พวกค้ายาบ้าจนยิ่งกว่าขอทานนั่นแหละ
3: ว่างั้น
1: เนี่ยป๋าสมหมายคนเนี้ยนะท่านก็เกษียณแล้วก็ยังไม่จนไอ้พวกเนี้ยป๋าเลวัตบอกว่าเนี่ยไอ้พวกสายสืบของเราเนี่ยที่ลงไปช่วยจับช่วยอะไรเนี่ยเกษียณกันหมดแล้วแล้วมาตอนเนี้ยนายกไม่ให้มีปืนไม่ให้พกปืนน่ะ
3: ม
1: ันแก้แค้นเอาสักกระเบือไปทุบมันหรือไงทีเนี้ย
3: นาน
1: มันก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะพอนั้นแล้วนะจะโทษตำรวจก็จับไปแล้วจะโทษอะไรอ่ะอัยการก็สั่งฟ้องไปแล้วจะโทษศาลก็ฟ้องไปแล้วนี่จะโทษใครอ่ะไม่รู้จะโทษใครเนี่ยทีนี้ออกมาเร็วเนี่ย
3: ก็ว่ากันไป
1: ประหารชีวิตลดมาเหลือตลอดชีพ
3: และสุดท้าย
1: 8ปี
3: ขอพระราชทานอภัย
1: ครับอันนี้ไม่ได้ขอนะรู้สึกว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะเดี๋ยวค่อยดูคุณฉลองว่าจะกี่ปีเพราะก็วัย70กว่าเหมือนกัน
3: 70กว่าโอ้มันติดคุกเกินกำหนดด้วย
1: ครับแล้วก็เราตาที่86นะติดคุก1เกิน1ใน3ก็ได้ปล่อยตัวมานะแต่ก็ดูเอาเองว่าจะเป็นขนาดไหนอ่ะ
3: ก็ออกไปแล้วก็คงอยู่ไม่ได้นานแล้วมั้ง
1: ครับไม่เกิน14ปีแต่คนเราก็หมดฤทธิ์หมดพิษหมดภัยกันแล้วเนาะเอาสร้างความดีไว้ดีกว่านะครับโดยการไปทำบุญกันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็วัดคลองเม่าไปแล้วเรียบร้อย
3: ยกวางศิลาฤกษ์
1: ศิลาฤกษ์มันได้ยกช่อฟ้า
3: ศาลาการบริเวณวัดคลองเม่าโคกสุดท่าวงลบบุรีนะ
1: ครับแล้วก็มีที่วันที่หนึ่งก็วัดโคกพรมใช่ไห
3: ม
1: ที่หลุมข้าวอ่ะ
3: หลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะ
1: ครับ
3: กฐินสามัคคีวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกา
1: ครับวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เอาลืมวัดไปแล้ว
3: แถวไหนอ่ะ
1: นครปฐมอ่ะ
3: ที่นครปฐมอ่ะนะ
1: ครับ
3: มีวัดหนึ่ง
1: วัดอะไรเนาะนี่เนาะ
3: อันนี้วันที่เท่าไหร่
1: วันที่หนึ่งเหมือนกัน
3: หนึ่งพฤศจิกายนกฐินสามัคคีนะ
1: ผมจะลองดูดิเขาฟังเราป่ะถ้าเขาฟังเราเขาต้องโทรมา
3: โทรมาบอกไง
1: วัดนะอะไรนาน้อยเลยทักอย่างเนี่ยนะแม่อยู่บางเลน
3: นครปฐม
1: อยู่บางเลนนครปฐมนะครับก็ยังไงก็วันที่หนึ่งเหมือนกัน
3: ครับ
1: นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ
3: ไปวันที่15ก่อน
1: นี่วัดบางน้อยใน
3: อ๋อวัดบางน้อยใน
1: วัดบางน้อยในตำบลอำเภอบางเลนนครปฐ
3: ม
1: 1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปวันที่15พฤศจิกายนเลย
3: กฐินสามัคคีที่วัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านบี่จังหวัดลพบุรี
1: และพร้อมกันกับวัดบางลี่นะครับ
3: ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนี่ก็15พฤศจิกายน
1: ครับ
3: 31เดือนตุลาคมนะ
1: 31ตุลานี่ก็วัด
3: กฐินสามัคคี
1: วัดบางพึ่ง
3: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านบี่จังหวัดลพบุรี
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไม่ต้องพูดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ชอบขี้หน้าผมก็ต้องโทรมา
3: อา29 30 31ตุลาคม
1: ไปเที่ยวงานกันนะฮะ
3: ปิดทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนะ
1: ผมจะบอกให้นะเจ้าวาดวัดบางลี
3: ่
1: ว่างๆก็หาคัตเตอร์ไปขูดทองอย่างหลวงพ่อมั่ง
3: หลวงพ่ออะไร
1: ก็หลวงพ่อพระสิอานนั่นนะ
3: เป็นไง
1: ก็ติดทองไว้หนาปุ๊บไปช่างกิโลขายได้แล้วนะ
3: โอ้เขาก็ทำกันอยู่นู่นไปดูที่เกโชคดีมีสุขกัน
1: ครับ
3: เที่ยวกันนะ
1: อันนี้เป็นหนุ่มแล้วนะน้องคุณเป็นหนุ่มแล้วนะ
3: น้องคุณนี่ก็เป็นตัวแล้วน้องเธอนี่นะ
1: น้องเธอก็ได้ร้องเพลงแล้ว
3: ร้องเพลงได้แล้ววันเยอะแล้ว
1: แต่น้องแทนเนี่ยกำลังหัดร้องอยู
3: ่มีอะไรก็ติดต่อกันมาจะเป็นโชว์เล่ชาติรักได้โชคดีมีสุขก็ได
1: ้หรือจะเป็นลิเกโคศกตลกปีดาก็ได
3: ้ติดต่อกันได
1: ้โทรหาเขาเลยนะไม่ต้องมาหาผมน้องคนนะ
3: 5595เนี่ยนะ
1: มาดูเรื่อง
3: แม่เดือดเนี่ย
1: บุกแจ้งความเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าวาดที่ขอนแก่นนะคนละคนกัน
3: ไม่ใช่ไง
1: อันนั้นเขารู้สึกว่าจะมาสงสารประดาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
3: ทำไมเน
1: ี่ยอันนี้เจ้าวาดเนี่ยไปตบหน้าลูกชายแก
3: ปมเหตุเนี่ย
1: ก็ลูกชายเนี่ยเอามาม่าโยนใส่ไปในบาตรไง
3: อ๋อเด็กไม่รู้เรื่อง
1: เด็กนะเจ้าวาดตบบ้องตบบ้องหูป่ะไม่รู้นะ
3: พระที่ไหนเนี่ย
1: ไผ่ทะลีนครสวรรค์นี่ฟังรายการเราอยู่เนี่ย
3: พระนครสวรรค์นี่มือหนักเหมือนกัน
1: เออพื้นที่บ้านเกาะขาช้างตำบลสำโรงชัย
3: แถวสำโรงชัยยังไงเนี่ย
1: นี่กำลังฟังยาวรปอ711นี่แหละ
3: สวัสดีนะทุกท่าน
1: ครับที่บ้านพักนางสุพรรณีเนี่ยนะได้เข้าไปร้องเรียนว่าลูกชายเนี่ยนักเรียนชั้นป.1 เองนะ
3: เด็กป.1
1: ม.1 ม.1 ต่อเป็นหนุ่มแล้วล่ะ
3: ถูกเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่ง
1: ทำร้ายร่างกายด้วยการตบที่ใบหน้า
3: ครั้งหนึ่ง
1: ภายในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บ
3: เจ็บ
1: ยังไม่พออายเขาด้วยเป็นหนุ่มแล้วนี
3: ่
1: ถึงขั้นต้องขอลาออกเนื่องจากไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนนักเรียน
3: อ้าว
1: แล้วก็หวาดกลัวเรื่องที่จะเกิดขึ้นด้วย
3: กลัวจะเกิดเรื่องขึ้นอีก
1: ครับ
3: โดยลูกชายเปิดเผยว่ายังไง
1: บอกเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอไบซะเลซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณสัก10กิโล
3: วันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: ทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าโดยได้มีการ
3: อ
1: นิมนต์เจ้าวาดแล้วก็พระสงฆ์
3: มาจากวัดถึงอยู่ติดกับโรงเรียน
1: มาร่วมกันรักบาตรตักบาตรอาหารแห้งกันนะ
3: ปรากฏว่า
1: จังหวะที่ตนเองถือมาม่าเตรียมจะใส่บาตรอยู่นั้น
3: เป็นยังไง
1: ตนก็เอื้อมมือไปไม่ถึงบาตรไง
3: ไปไม่ถึงบาทเจ้าวาด
1: เจ้าวาดก็เดินบิณฑบาตมาเอื้อมมือไม่ถึงก็เพื่อนนักเรียนมันเยอะนี
3: ่
1: คนอื่นก็คว้างอยู่ไงก็เผลอโยนมามาดใส่เข้าไปในบาทหลวงพ่อก็ไม่
3: ค
1: น
3: อื่นขวางอยู่เลยเดิน ใส่บาทไป
1: เจ้าวาดไม่พอใจหันมาถามชื่อตนแล้วก็ใช้มือตบแก้มอย่างแรง
3: ตบไปที่แก้มเด็ก
1: อีกทั้งยังมีการเรียกตนไปว่ากล่าวที่ลานหน้ากิจกรรมด้วย
3: ต่อมา
1: ต่อหน้านักเรียนคนอื่นๆเลยจนได้รับความอับอาย
3: เด็กก็อายอะนะ
1: ผมไม่มีเจตนาจะโยนมาม่าใส่บาตรพระเลยนะ
3: แต่เอื้อมมือไปใส่บาตรไม่ถึงจริงๆอะนะ
1: แหมทำให้ไปทำไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการไง
3: เด็กก็กล่าวว่าอย่างนั้น
1: พ
3: ร้อมเปิดเผยว่า
1: ตอนที่โดนตบยังไม่รู้สึกเจ็บนะ
3: แค่ชา
1: อย่างเดียวเอง
3: และพอกลับมาถึงบ้าน
1: รู้สึกปวดที่กรามลามไปถึงใบหูเนี่ย
3: หูอื้อเลยหรือมั้งอ่ะนะ
1: หูลั่นเปรี้ยเปรี้ยหรือเปล่าไม่รู
3: ้นั่นสิ
1: จนแม่ต้องถามว่าไปโดนอะไรมา
3: จึงเล่าให้แม่ฟัง
1: ซึ่งแม่ก็โกรธมากก็รีบพาตนเดินทางไปหาหมอ
3: ก่อนจะพาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตะคลอ
1: ตะคลอนี่เดินมาอีก4 5 9ถึงโคกเจริญแล้วนะเนี่ย
3: โคกเจริญลพบุรีอ่ะนะ
1: ก็อยู่ติดกันอยู่ติดกัน
3: โ
1: ดยทางด้านเด็กระบุว่าตอนที่เกิดเหตุมีครูหลายคนเห็นเหตุการณ์นะ
3: แล้วก็ไม่ได้มีการไปปกป้องได้ด้วย
1: กลับกลายเป็นว่าถูกครูเรียกไปตำหนิ
3: ตำหนิด้วย
1: เรื่องพฤติกรรมไม่ดีโยนของใส่บาตรพระซึ่งเป็นการถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุนะครับและแต่ไม่มีคลิปตอนโดนเจ้าวาดตบไปเล
3: ยไม่มีไง
1: ทั้งที่ครูถ่ายไว้ตลอดนะ
3: จึงทำไงทำให้น้อยใจ
1: และเป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ตนไม่ขอกลับไปเรียนโรงเรียนนี้อีกแล้ว
3: ไม่อยากเรียนแล้ว
1: ทางด้าน
3: แม่ของเด็ก
1: นางตุพันธ์นี้ถึงเป็นแม่บอกว่าลูกตนเนี่ยทำประพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่พระก็ไม่ควรตบหน้าเด็กแบบนี
3: ้
1: เพราะยิ่งเป็นพระต้องยิ่งมีความเมตตา
3: ถูกต้อง
1: เมื่อเห็นตนทำอะไรไม่เหมาะไม่สมก
3: ็สมควรที่จะว่ากล่าวตักเตือน
1: หรือตีที่มือก็ได
3: ้มือได
1: ้อย่างผมสองคนได้ตีตายนี่แหละ
3: ประมาณนั้น
1: ไม่ควรไปตบหน้าลูก
3: จนกระทั่งเด็กได้รับบาดเจ็บปากแตกเนี่ย
1: แล้วก็ปวดกรามโดยมีหลักฐานเป็นใบความเห็นจากแพทย์ว่าถูกทำร้าย
3: ซึ่งเรื่องนี
1: ้ยอมไม่ได้หนูไม่ยอม
3: ไม่ยอมเด็ดขาดด้วย
1: ทางนี้แม้หลังเกิดเหตุจะแจ้งความกันแล้วทางผอ.โรงเรียนก็นำกระเช้าเดินทางมาพบนางสุพรรณีกระเผา
3: สาว
1: กระเช้าสวยเลยไหมนะ
3: วัยสวยรวยกระเช้าแล้ว
1: เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: แต่ทั้งฝ่ายผู้เสียหาย
1: ยืนยันว่าต้องดำเนินคดีกับเจ้าวาดครับ
3: เจ้าวาดให้ถึงที่สุดด้วย
1: เอาให้ศึกเลยไงผู้สื่อข่าวจึงเข้าไปสอบถามความที่ข้อความนี้กับเจ้าวาดรายดังกล่าว
3: ผู้สื่อข่าวต้องให้ได้ทั้งสองฝ่าย
1: ต้องฟังความสองข้างเด้อ
3: พอไปถึงเจ้าคณะตำบลเนี
1: ่
3: ย
1: ได้ยอมรับว่าวันนั้นน่ะตีจริงแต่ไม่รู้แรงไม่รู้ว่ารุนแรงอะไรเลยนะเป็นการตีเด็กเพื่อสอนว่าการโยนของใส่บาตรนั่นลูกนะ
3: ไม่ว่ากล่าวตักเตือนตีเลย
1: เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่สมแล้วก็ยอมรับว่าเรียกเด็กไปต่อว่า
3: ต่อว่าที่ไหนอ่ะ
1: ที่ลานกิจกรรมต่อหน้านักเรียนเพื่อนๆหลายๆคนจริง
3: และเป็นยังไง
1: แต่ไม่ได้ทำให้เพื่ออับอายนะ
3: โอ้อายดิ
1: เป็นการสอนเพื่อส่วนรวม
3: แล้วก็ไม่สามารถทำแบบนี้เพียงเท่านั้นนะ
1: ไม่สมควรเลย
3: ไม่สมควรทำแบบนี้
1: แกบอกเรียกไปต่อหน้าเพื่อนไม่ทำให้อายได้ไงเรานี่แหละก็เรียกประจานแล้วหลวงพ่อนะส่วนเรื่องการไม่แจ้งความก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของโยมตามกระบวนการกฎหมายนะโยมนะ
3: นานพร้อม
1: กับเปิดทิ้งท้ายว่าถึงเวลาแล้วมั้งที่อาตมาเนี่ยได้เวลาศึกแล้วมั้ง
3: สงสัย
1: โดยมีข้อมูลว่าเจ้าวาดรูปนี้บวชเป็นพระและจำพรรษาอยู่ที่นี่ได้
3: ทั้งหมด36พรรษาแล้ว
1: 36พรรษาแล้ว
3: ท่านก็บวชมานาน
1: เ
3: ป็นเจ้าคณะตำบลด้วย
1: เป็นเจ้าคณะตำบลโดยจะศึกซะแล้วดูสิน่ะ
3: ค่อยๆคุยกันนะ
1: เป็นพระนะไม่ได้เป็นเบาหวานนะลุงพ่อแต่เป็นเบาหวานก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไพรตรีเนี่ยเก่งแล้วก็สั่งซื้อมลคีนกตะชางก็ไปฉันบ้าง
3: มลคีนกหรือจะเป็นในฟอกัสก็ได้นะ
1: ฟอกัสแน่นอน
3: บางที ต่อมลูกหมากมันโตนะ
1: ใช่งุนหงิดเพราะลูกหมากโตหรือเปล่าจริงๆนะพระก็เลือกฉันไม่ได้โยมเอาอะไรให้ก็ใจไปก็ต้องฉันเน
3: า
1: ะ
3: จะน่าเห็นใจท่านน่ะนะ
1: ครับผมอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วครับอย่าให้มันเกิน120กันแล้วกัน
3: เรื่องของ
1: เบาหวานเนี่ย
3: เบาหวานเนี่ยนะ
1: กินยาโรงพยาบาลแล้วก็เอามะระกินกตะช้างก็ไปกินด้วยซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงกระปุกก็300
3: ซื้อแถมไป
1: ราคาเดียวกันกับ
3: ทางด้าน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นไง
3: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็2กระปุก600
1: 4กระปุก 1,200 ก็แถมฟรีกระปุกนึง
3: แถมเหมือนกัน
1: กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดนะ
3: รับประทานน้ำมันงาดำนะสกัดเย็น
1: ก่อนนอนก่อนนอน2เม็ดแต่ถ้ามันปวดต้องทานไทยแคลพัดนะ
3: ไทยแคลพัดเด็ด
1: ปวดกระดูกปวดข้อนี่นะ
3: อันนี้ก็2กระปุก500
1: เด็ด4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุกนึงนะ
3: แถมเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ถ้าเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
3: เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: ทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะกล่องละ200บาท
3: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ไปซื้อตัวแทนจำหน่ายกันแหละดีแล้วล่ะ
3: แล้วต้องดูอะไรอ่ะ
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
3: แล้วคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
1: ครับ
3: จะได้ของลุงช้างเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: เหลือชนิดแคปซูลล่ะ
1: ปลูกกัน300ในเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็เอาร
3: ับประทานแบบชนิดแคปซูลนะ
1: จ้า
3: แต่ของกระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ถูกต้อง
3: ซื้อ4กระปุก5กระปุกเนี่ย
1: 5กระปุกแถมให้กระปุกนึง
3: ได้เลย
1: ครับส่วนผู้ชายที่ฉี่ไม่คล่องเดียวไม่คล่องเหมือนลุงพ่อนะกินฟอกัสกล่องละ390กล่องเขียว
3: ๆกล่องเดียวจะได้ฉี่คล่องเนี่ยนะ
1: 390บาทครับ2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาท
3: 3กล่อง 1,000 นะ
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
3: อันนี้แนะนำให้รับประทานไซเลี่ยมจอยอ
1: ันนี้เป็นแคปซูลนะ
3: อันนี้แคปซูล
1: ทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการขับถ่าย3เม็ดนี่โอ้โหสำหรับคนที่ธาตุหนักเลยนะแต่จะชงน้ำดื่มเหมือนจิ้นจุดจันแล้วก็มีจอยมิกฟรูตครับ
3: เป็นแบบผงอ่ะ
1: ราคาเดียวกันกล่องละ350เหมือนกันซื้อ2กล่อง700แถมกล่องนึงเหมือนกันเลยไก่ห้าว
3: เหมือนกัน
1: เหมือนกันไก่ห้าวนะแต่ถ้าเป็นฤทธิ์ดวงทวารยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
3: ของไทยทิพย์โอสดนะ
1: ครับผม
3: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ใช่
3: กาแฟบ้างกาแฟ
1: กาแฟไม่ต้องไปพูดถึงแล้วบ้างเพราะตอนนี้มาครบทั้ง2สูตรแล้วเนี่ย
3: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ลิซ่าเอ็มโกเนี่ยวันนี้ซื้อลิซ่าเอ็ม2ถุง900รับทันที
3: ซาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
1: ถ้ารับ5ถุง 2,000 บาทรับทันที
3: ซาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
1: อันนี้ให้2ก้อน
3: 2ก้อน
1: ถ้าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกล่ะ
3: ซื้อ4ถุงอ่ะ 1,000 นึงอ
1: ่
3: ะ
1: ถ้าซื้อถุงเดียว380 2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
3: ซาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
1: เดี๋ยวกลับมานะเนี่ย
3: เอาไปก้อนนึง
1: เดี๋ยวคืนเวลาสถานีแป๊บนึง
3: นาน
1: เราอยู่ด้วยกันยาวเหยียดเลยนะฮะไม่ต้องไปอะไรกันมากมาย
3: ยาวด
1: ิแต่ถ้าเป็นวสปจนถึงหมุนไปตามไปที่
3: จทล1197เ
1: นี่ยอยากจะฟังม้วนเดียว3ช่วงเลยก็คืนนี
3: ้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะวสป711กันนะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะแม่จ๋าแป๊บเดียวจ้
3: า
1: แป๊บเดียวนะอ้าวไปสิโฆษณาไม่ยอมขึ้นเลยแหละ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าว
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: เวทีไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโน
12: ศูนย์ข่า าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพฤทธิ์คาดกกต.ลงมติคดีหัวสว31สิงหาคมนี้และกรมทรัพยากรทางทะเลเอาผิดลูกจ้างร่มเตียงหาดบางแสนกวาดทิ้งขยะลงทะเลสักครู่มาติดตามค่ะ
14: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์เลอา
18: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
19: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
20: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: เลอา
19: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
21: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: พฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดกกต.ลงมติคดีหัวสว31สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
22: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงคดีทุจริตการได้มาซึ่งสว.หรือคดีหัวสว.โดยคาดว่ากกต.จะลงมติคดีนี้ในวันจันทร์ที่31สิงหาคมและฝ่ายค้านจะจัดกิจกรรมในวันที่29ถึง30สิงหาคมเพื่อเป็นการทิ้งทวนก่อนที่จะมีการลงมติของกกต.ทั้งนี้นายพฤทธิ์กล่าวในเวทีโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเหตุผลที่จัดที่นี้เพราะว่าตามคำให้การของพยานระบุว่าที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์ทำโพยในการหัวสว.นครพนมและสุโขทัยก่อนการเลือกระดับประเทศในวันที่24ถึง25มิถุนายน2567นอกจากนี้ตามคำให้การของพยานมีสว.และนักการเมืองบางรายในจังหวัดนครพนมปรากฏตัวที่โรงแรมดังกล่าวในช่วงเดียวกันด้วยซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายพฤทธิ์ยังเปิดเผยถึงคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งผู้สมัครสว.ที่เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคลิปเสียงและสลิปจองโรงแรมย่านรังสิตให้ผู้สมัคร8รายซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคการเมืองหนึ่งด้วยยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
13: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลฉลามขาวลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพให้บริการร่มและเตียงผ้าใบชายหาดแบงแสนใช้อุปกรณ์กวาดขยะจากพื้นที่ประกอบกิจการนำทิ้งลงสู่ทะเลจากการตรวจสอบพบว่าผู้กระทำคือลูกจ้างชาวเมียนมาของผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบล็อกที่37บริเวณชายหาดบางแสนลูกจ้างรายดังกล่าวได้นำขยะจากบริเวณพื้นที่ประกอบกิจการไปทิ้งลงสู่ทะเลพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องที่เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีและเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยเจ้าหน้าที่จึงแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแสนสุขเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำเตือนว่าชายหาดและทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลการทิ้งขยะลงทะเลไม่เพียงกระทบต่อทัศนียภาพแต่ยังอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในระยะยาวในยามแดดจัดแล้วมองเห็นเหมือนมีแอ่งน้ำอยู่ไกลๆแต่พอเข้าใกล้กลับหายไปเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
23: รู้ทันภัยพิบัติ
0: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับมิราจค่ะเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะมิราจหรือว่าภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสงซึ่งเวลาที่เราขับรถไปบนถนนเรามักจะเห็นภาพลวงตา
1: 0691081290 1691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: ลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 081-290-1691 081-290-1691
4: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
5: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับ
1: ฟังกันฟังกัน
0: ฟังกันฟังก็ฟังไปเก่งหวยก็เก่งกันไปแต่เยอะไม่เล่าสิบหาง
1: หลายได้กับหวยกระเป๋าอ่ะ
0: เอกชนไหม
1: เอกชนไม่เล่นผมเล่นรัฐบาลอย่างเดียว
0: ผมไม่ค่อยชอบรัฐบาลนี่
1: เป็นไงอ่ะ
0: ซื้อเท่าไหร่ไม่ถูกสักทีให้แต่คนอื่นถูกนะ
1: อืม
0: เราทำไมไม่ถูก
1: ไม่ถูกไม่มีโชค
0: ผมผิดตรงไหนผมผิดตรงไหน
1: ชัดชาติ
0: ทำงานดีกว่า
1: ได้เงินแน
0: ่มือทำรวยนะหวยทำจนนะนะ
1: เขาว่ากันอย่างงั้น
0: เอาแค่หอมปากหอมคอพอหมดละใบละใบนะ
1: นั่นสิ
0: รัฐบาลก็หมดละใบ
1: แ
0: ม่นะครับแต่เอกชนก็หมดละตัวพอแล้ว
1: เห็นตาคือส่งไปเยอะเลยใบเดียวอะไรจะไปโกหกเขา
0: ร้านนำเวชโอสถบอกช่วยอุดหนุนสัก5ใบสิโถโอ้กดเพลินแล้วเล่นไปสัก6ใบกระเป๋าตังค์อ่ะนะกระเป๋าตังค์อ่ะเน
1: ี
0: ่ยใบละ80บาทวันนี้เผลอไม่ถึงด้วยเนี่ยแต่ยังไงขอให้รวยทุกคนนะพี่มนิษฐ์ว่าหวนออกนะก็จะอวยพรผมทุกคนแต่มาเช้าไม่มาอวยพร
1: เพราะอะไร
0: สงสัยไม่สบาย
1: เอาหายไวๆนะคิดถึง
0: ครับ
1: แ
0: ต่พอปุ๊บเดี๋ยวจะต้องขอให้รวยนะขอให้ลุงช้างประแช่มถูกหวยนะหนึ่งงวดนี้แกไม่อวยพรผมแสดงว่าผมต้องถูก
1: ต้องถูกถ้าถูกอวยไม่ให้ไม่ถูกใช่ไหม
0: ใช่ถ้าแกไม่ให้พรผมจะถูกไงถ้าแกให้พรไม่เคยถูกสักทีเอาที่แน่ๆเลยไปช่วยกันอุดหนุนพี่วิดาเขาหน่อย
1: วันนี้นะที่ตลาดนัดมารวย
0: ตลาดนัดมารวยดอนพุธครับ
1: ดอนพุธสระบุรีสุดโสภาเนี่ยนะ
0: ครับผม แล้วก็ท่านที่สั่งปุ๋ยนะครับวันนี้ทีมงานเราว่างนะครับทีมงานไม่มีงานนะวันเนี้ยพร้อมแล้ว ที่จะนำส่งถึง

0: ต้องไร่ปลายนาของท่านเลยนะ
1: ถึงที่ท่านเลย
0: ขั้นต่ำก็สิบกระสอบนะถ้าน้อยกว่านี้ก็ต้องมาเอาเอง
1: ไปที่ดูนะ
0: วันนี้ไปดอนพุธเลย
1: หรือจะไปที่ดอนพุธก็ส่งข่าวก็ไปก่อน
0: แต่ต้องส่งข่าวก่อนนะไปเอะอะไปอ่าวเลยไม่ได้
1: ไม่ได้เขาไม่ได้เอาไปหนักรถ
0: โทรมาหาลุงช้างก่อนนะครับแม่บ้านบอกอยู่โคกกระเทียมเนี่ย อยู่ใกล้บ้านลุงช้างเนี่ยมันส่งไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ผมอะไรหรอกผมไม่มีฝากบ้านพี่บิดาไว
1: ้หกตูมน่ะ
0: หกตูมขับรถไปเถอะ
1: สิบกะโล
0: ครับ
1: อืม
0: บอกทำไมปุ๋ยลูกช้างแพงกว่าเขาล่ะผมก็ดูแล้วมันถูกกับปุ๋ยยูเรียครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
1: นั่นสิ
0: แต่ถ้ามันแพงกว่าก็แพงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปในท้องตลาดพอปุ๋ยในท้องตลาดเขาไม่ได้ใส่ฮอร์โมนเขามีแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายทั้งนั้นแหละ
1: ใช่
0: มีดินด้วย ของเราไม่มีดินแถมยังใส่โคลนไม้ใส่ฮิวมิกเข้าไปด้วยเพื่อเป็นการบำรุงดินฟื้นฟูดินนะฮะซื้อ1ตันอยากได้อะไรแถมจะเอาปุ๋ยกับลูกนึงก็ได
1: ้บอกมา
0: จะเอาดึงลวงสักขวดนึงก็ได
1: ้
0: หรือจะเอาเม็ดฟูสักกล่องนึงก็ได
1: ้วิทยุหมดหรือยังอ่ะ
0: วิทยุเหลืออีก3เครื่องเมื่อวานขายไม่ได้สักเครื่องเลย
1: จะเอาวิทยุก็ได้นะ
0: เอาวิทยุเหลืออีก3เครื่องนะหมดนี่แหละหมดอีกวันนี้แล้วอีกนานเลยนะกว่าจะได้อย่างนั้นไปซื้อนึงฟ้าใหม่ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าก็มีขายหรือขาย490มั้ง
1: ก็ไปซื้อได
0: ้เฮ้ยเขาส่งผม490อ่ะเขาต้องขาย500กว่าอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะก็ลองไปคุยกับเจ๊แมวดูนะร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าน
1: ครสวรรค์นั่นน่ะ
0: บอกเจ้าของร้านหลายร้านเดี๋ยวนี้งอนผมนะ
1: เ
0: น
1: ี่ยเป็นไงอ่ะ
0: ไม่ค่อยบอกชื่อร้านเลยว่าใครขายอยู่แถวไหนแถวไหนบอกเขาหน่อยสิ
1: อ้าวนครสวรรค์มีที่ไหนบ้าง
0: อ้าวฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์อยู่ช่องแคร์ร้านรวมยาท่ารถบกสตาคลีร้านเจตุกตลาดโกรกพระร้านลิ้มไปงวดนะนี่คือจังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: อุทัยธานี
0: ร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันครับ
1: นั่นอ้าวไปที่ไชนาท
0: ชัยนาทสุภชัยบัมมาซีครับปากทางก็ตลาดสดภาษีซุงร้านโพทองโอสถที่หันคาร้านสันบัมมาซีร้านเพชรสัจกรคมสันอยู่อำเภอสันคบุรีร้านหมอสายทองชื่อร้านเวทโอสถนะ
1: อ
0: ยู่โพนังดำตกครับ
1: ไปที่จังหวัดสุพรรณดิ
0: สุพรรณบุรีร้านปารามาสมุนไพรร้านสุธีสมุนไพร อยู่ในวัดป่าเลไลนะร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจันลุงลิ้มคอวางบางพระม้าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
1: สิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีสิริชัยเพศสัตว์ทรถบกสสิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถและก็ร้านอุดมเวชอันนี้สองร้านอยู่ติดกันนะหน้าวัดยางตลาดทองเอ็นอินบุรีร้านจิตราหมอยานี่โทรไปไม่รับสายนะร้านเจ๊นำตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างครับ
1: ไปที่จังหวัดอ่างทอง
0: อ่างทองเจ๊หมูป่าโมกครับลูกสาวสมบัติเพศสัตว์นะร้านพี่สำรวยปากทางกับวัดท่าชุมนุมสามโก้ร้านป้าเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้หรือว่าหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาล นั่นแหละครับพิมพ์ชนกเพศสัตว์หน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: ลพบุรี
0: ลพบุรีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาทางไปป่าหวายตะบนเวียนสะแก้วนะยูเทิร์นแรกร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงร้านเฮียคิดร้านตะโขลงเซ็นเตอร
1: ์ตะโขลงเนี่ย
0: แล้วก็ร้านคุณจำนานเขาสมครร้านโคกสำโรงฟาร์มาซีตะหยานฟาร์มาซีบัวเภสัชอู่ยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนร้านนำเวชโอสถหนองม่วงนะครับแล้วก็มียังมีที่ร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมร้านกิจลุงโรจน์เภสัชซอย12ร้านป้าถวองซอย4สายจันทวาโคกตูมบ้านตะมุงชัดภัยลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8ครับ
1: นั่นไปสระบุรี
0: สุร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ร้านยาดีหนองแสงบ้านคุณยายอำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรี
1: สระบุรีนะ
0: อยุธยามั้ย
1: อยุธยา
0: ร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสันเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อย
1: อ้าวพอแล้วเดี๋ยวผมพูดบ้าง
0: อ้าว
1: ไปจังหวัดชุมพร
0: ไ
1: ปผมพูดคนเดียวเลย
0: ไปไกลจัง
1: ฝั่งร้านยิน100
0: อ
1: ันสมันจิงโจ
0: ้
1: สาขาวังใหม่นะ
0: ถ้าฟังทางภาคตะวันออกทางปราจีนบุรีเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับ
1: อันนี้ก็สั่งซื้อ
0: ต้องไปอีกแล้วนะติดใจข้าวน้ำเป็ดเขา
1: โอ้
0: หน้าสถานีเลย
1: สถานี
0: วิยูเนี่ยเสียงจะข้าจะกระพงแหละ
1: กระพง1855เนี่ย
0: อร่อยอร่อยอร่อยก็เป็นฐานทบ11ทับอะไรนะ11ทับเท่าไหร่ล่ะ11ทับ21สิ
1: จากกระพงเนี่ยนะ
0: ทบ11ทับ21เหล่าทหารปืนใหญ
1: ่
0: แล้วก็ขอบคุณไปยังวิลักษ์แฟนรายการที่อยู่ทาง8ริ้วฉะเชิงเซานะครับ
1: 8ริ้ว
0: เดี๋ยววันนี้บอกอยากฟังเพลงลูกกรุงเดี๋ยวให้ฟังเพลงลูกกรุงนะชอบเพลงลูกกรุงเนี่ยเปิดให้ทุกวันทุกวันได้มั้ยถ้าเป็นไปได้ผมจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะ
1: โอ้ฟังได
0: ้ครับ
1: ม
0: ันมีเวลาประมาณสัก25นาทีซึ่งวตป711กับ1449ก็ได้ฟังไปแล้วล่ะจัดมาเช้านี้แล้วก็ส่งเทปไปให้กับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ด้วยนะครับ
1: ด้วยนะเพลงลูกกรุงเนี่ยนะ
0: เพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงนะ
1: ม
0: าข่าวต่อเลยเนี่ย
1: เรื่องของข่าวเป็นยังไง
0: หลานคลั่งยาอีกแล้ว
1: พอคลั่งแล้วเป็นยังไง
0: ก็ตืบยายแท้ๆวัย81อ่ะ
1: คาที่นอนเลย
0: ครับขู่จะฆ่ายายกับพ่อกับแม่อีกนะ
1: โอ้ยกครัวเลยหรือไง
0: ฆ่าพร้อมกันเลยแม่ด้วยแก
1: เออ
0: เกิดเป็นลูกยายทำไม
1: ไอ้หลานทรพี
0: เอ้ยผมนี่เท่จะตายผมตืบยายได้คนอื่นมันทำไมจะไม่กล้าตืบมั้งเล่า
1: ลุงช้างก็เคยตืบไปใช่เหรอ
0: เคย
1: เป็นไงถ้าไปเหยียบ
0: ก็เหยียบกลับขาเท้าผมเลยผมนี่ให้ยามองไปเนี่ยยามองไทยทิพย์เนี่ย
1: ไทยทิพย์ไปทาถูกัน
0: ทาถูถูทาแล้วให้กินยาสูตรดั้งเดิมเลยผมกล่องละ200นะกินทีละ5เม็ดเลยผมอ่ะ
1: นาน
0: นี่มาดิแม่หลับขาเท้าผมเลย
1: นาน
0: แม่ยาย
1: จริง
0: ๆแม่ยายผมก็เหยียบ
1: ไปแล้ว
0: เหยียบแล้วแม่ตัวผมก็เหยียบ
1: โอ้คุณนี่เนาะ
0: เออ
1: เป็นลูกทรพี
0: เขาให้นวดนะเนาะ
1: ให้นวดนะเอาอย่ามองทาถูไปด้วยเนี่ย
0: มองทาถูอย่ามองไทยทิพย์อ่ะ
1: ขายยังไงขายยังไง
0: 150บาท
1: กระปุกเนี่ย
0: ซื้อ3กระปุก400
1: แล้วถ้าซื้อ
0: 6กระปุกก็เหลือกระปุกละ100กันนะแน
1: ่อ้าวมีนะอย่ามองไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: มันหนักโอ้โหหนักพอกับสบู่ตะช้างก็เลยนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอบฟงจากลุงช้าง
0: ครับผม
1: อากาศร้อนและอาบเย็นหอม
0: หน้าอะไรกันแน่หน้าฝนหรือหน้าร้อนมันเนี่ย
1: มันก็เข้าหน้าฝนนะนะ
0: มันยังร้อนเนี่ยเนาะ
1: อ่
0: ะมาเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่อุทัยธานีเนี่ย
1: ไอ้อุทัยนั่นล่ะ
0: ที่ร้านสักเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอนจะค่ำอยู่แล้วนะฮะ
1: ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดอำเภอลานสักเนี่ย
0: พร้อมกับฝ่ายปกครองอำเภอลานสักรับแจ้งเบาะแสว่าม
1: ีชายรายหนึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ย
0: ทำลายบุปการีกระทืบแล้วก็ถีบผู้เป็นยายแท้ๆคาที่นอนแถมยังข่มขู่นะ
1: ไอ้ทรพี
0: แม่กับยายเนี่ยมานั่งคุยกันเดี๋ยวใช้มีดปาดคอเดี๋ยวนี้
1: โอ้ถึงขนาดนั้นนะ
0: โอ้แม่กับยายก็ผวาสิครับ
1: หวาด
0: เ
1: ด้ตำรวจทำไง
0: ตำรวจจึงสนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที
1: ่ไปที่บ้านหลังดังกล่าว
0: ซึ่งปลูกเป็นเพลิงไม้ในพื้นที่ตำบลประดู่ยืน
1: อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี
0: ผู้ก่อเหตุเพิ่งตื่นนอนขึ้นมานั่งสูบบุหรี่พุ่ย
1: ในบ้านเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็ขอเข้าตรวจค้น
1: หอบคดตรวจค้นหน่อยครับ
0: ทราบชื่อที่หลังว่านายคมสันอายุนาน31ปี
1: ตรวจค้นในคมสัน
0: ครับ
1: ถ
0: ้ามาดูยืนนี่วัดก็มัดยึดอยู่ติดกันเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย
1: เนี่ยนะ
0: เคยไปมาแล้ว
1: คุณก็ไปหลายที่เหมือนกัน
0: มาธรรมดาที่ไหนเราทีนี้จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย
1: ผลยืนยันจากโรงพยาบาลออกมาว่า
0: เป็นบวกกันแ
1: น่เป็นบวกนี่คือเสพใช่ไหม
0: ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจผู้อื่น
1: รวมทั้งเสพยาเสพติดให้โทษ
0: มันก็เถียงผมนะเถียงว่าผมผู้อื่นที่ไหนแล้วแม่ขยายผมคนอื่นที่ไหนเนี่ย
1: แต่กฎหมายเขาล่างไว้อย่างนั้นนะผู้อื่นนี่
0: ด้านนางเสมอซึ่งเป็นยายเนี่ยอายุ81แล้วนะ
1: โอ้น่าสงสารคุณยายเน
0: า
1: ะ
0: และแม่ก็ชื่อว่าคะนึงอายุ53ปีนะแม่แท้ๆนะ
1: 5 53แล้ว
0: เออเดินทางมาโรงพักมาแจ้งความ
1: กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสาขาดำเนินคดีกับนายคมสันเนี่ย
0: ตำรวจขา มันเป็นลูกหนูนี่แหละไอ้คมไอ้สันเนี่ยมันเสพยาก็ไม่ว่าแล้วมันหรอกทีนี้มันถีบหนูถีบยายนี่แหละ
1: ไม่น่าทำให้มันเกิดมาเลยเนาะ
0: มันมานั่งจับคอกันจับไปนั่งติดกันไปจะปาดคอลูกยาขี้เท่ายัดปากนักเล็กยังดีเนี่ย
1: นั่นนะสิ
0: ผมสันก็รับสารภาพว่าผมเสพยาจริงครับมีอะไรเปล่า
1: ที่ตอนเสพไปแล้วเป็นยังไง
0: ผมจำไม่ได้เสพไปกี่เม็ดอ่ะ
1: โอ้
0: ผมมาทำงานอยู่นอกพื้นที
1: ่แล้วเสพยาบ้า
0: ไปซื้อยาบ้านอกพื้นที่
1: ตอนแรกเนี่ย
0: วันจะแรกจะเอายามาตั้ง30เม็ด
1: แต่คนขายว่ายังไง
0: มีไม่ถึงเอาไป2เม็ดพอ
1: จำว่าเพิ่งเสพไป2เม็ด
0: แต่อ้างว่าไม่เคยทำร้ายใครนะ
1: แต่ดุด่าเท่านั้น
0: ได้แค่ดุแค่ด่ากันนั่นแหละ
1: โอ้พ่อแม่ก็มาดุด่าไม่ได้อยู่แล้ว
0: ยายก็จึงต้องใช้ไม้เขาเรียกอะไรวอล์กเกอร์ใช่ไหมเดิน
1: น่าสงสารคุณยายเนาะ
0: ต่อแตะต่อแตะ81แล้วอ่ะ
1: นั่นนะสิ
0: เด็กกระโชเล่ปีเดียวแค่นั้นเองดูที่หน้า
1: ก็พูดเกินไปอ่ะนะ
0: ทำไมเล่า
1: ผมเพิ่ง50เอง
0: นั่นนะโกหกนะว่ารับศีลแล้วไง ด่านแม่คมสันบอกกับแม่ของตนมีอาการหลงหลงลืมลืม
1: บางครั้งล่ะ
0: ก็พูดไปเรื่อยยุ่งกลางคืน
1: อ
0: ่ะ
1: คาดว่
0: าจะทำให้ลูกชายลำคาญแล้วมั้ง
1: แล้วก็นอนไม่หลับอ่ะ
0: พูดคำหยาบแล้วก็บ่นโวยวายแล้วคอวอยอะไรกันนักหนาน
1: ั่น
0: จู่ๆก็ปรีกันไปบนบ้านแล้วก็กระทืบแล้วก็ถีบยายขาที่นอนเลยนะ
1: ก่อนหน้านั้นก็เคยขู่ทำร้ายร่างกาย
0: บอกให้ตนกับแม่นั่งคู่กันเดี๋ยวจะใช้มีดปาดคอทั้งคู่แหละ
1: โอ้
0: อยากให้ตำรวจนำลูกชายไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: นั่นก็ว่าอย่างนั้น
0: ตำรวจสภ.ลานสักว่าไง
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลานสักก็
0: เสียข้าวสารอีกแล้ว
1: เป็นไง
0: อาหารแห้งแล้วให้ยายกับแม่ดิ
1: ขอบใจยายกับแม
0: ่เออไม่คิดอะไรมากนะยายเนาะ
1: ลำบากกันเนาะ
0: เออมันเมาไงมันเมา
1: เออ
0: เออ
1: แล้วบาด
0: เจ็บเมาแล้วให้มันกินขี้ได้ไม่เร็ว
1: แม่กินยาเสพติดมันบ้านะ
0: เออปะโถเดี๋ยวตีตาย
1: นั่นก็เอาลูกชายไปติดคุกกันนะ
0: เออ
1: แล้วก็ต้องมาให้ข้าวสารอาหารแห้งกับคุณแม่กับคุณยาย
0: เออน่าสงสารแกเนาะ
1: น่าทันหน้าสงสารดิ
0: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยมีไปทั่วบ้านทั่วเมืองหมดคุณผู้ฟังนะไม่ต้องโฆษณาขายไม่ต้องมาเสียตังค่า PR โปรโมชั่นอะไรไม่ต้องมี
1: มันลดได้ยังไง
0: เออบางคนเนี่ยย้ายที่อยู่นะบ้านเดิมอยู่ที่นี่แล้วก็ย้ายไปไม่รู้กี่จังหวัดไกลห่างไกลกันเลยไม่ได้มีโอกาสรู้จักใครเลย
1: นั่น
0: มันไปอยู่ไม่ถึง3วันมันรู้แหล่งที่ขายยาแล้วอ่ะ
1: มีที่ซื้อที่ขายเลยนะ
0: มันมีกลิ่นยังไงกันไม่รู้นะ
1: แล้วเข้าไปในคุกเขาก็มีวิชาจากในนั้นมาเยอะนะ
0: เออแล้วทำไมตำรวจหาไม่ได
1: ้
0: ตำรวจเดี๋ยวนี้งานเยอะถึงก็ต้องฝ่ายปกครองมาช่วยงานแล้วนะเนี่ย
1: ก็ต้องไปตามจับปืนด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ตำรวจกันงานหนักดิ
0: เออตำรวจพกปืนได้ป่ะน่ะ
1: ให้กับพกปืนตำรวจนะ
0: เออตำรวจกับโจรเท่านั้นนะที่พกปืนนะครับคนดีไม่ต้องไปพกมาแล้วครับ
1: อยู่บ้านก็พกไม่ได้นะ
0: ครับอย่าไปว่าแกเลยนายกแกเหนื่อยแกเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันกัน2เม็ดเลยบำรุงสายตา
1: ใ
0: ช่เป็นยาหญ้าพิงเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ได้เหมือนกันนะ
0: นะครับถ้าใครกินเค็มมากๆก็ระวังโรคไตถ้าปวดกลัวแล้วเป็นโรคไตก็รับประทานซะ
1: นั่น
0: บำรุงและฟื้นฟูด้วย
1: ไส้เลี่ยมจอย
0: อะไรเล่า
1: ไหน
0: โปรบิกออยสิ
1: โปรบิกออยนะ
0: เลี่ยมใจท้องผูกนู่น
1: ท้องผูกอ่ะนะ
0: คุณนี่เนาะ
1: โปรบิกออย
0: เอออ่านผิดถูกๆให้มันเป็นสีสันดี
1: โปรบิกออยโปรบิกออย
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ราคาเดียวกันกับทางด้านของดีแคร์ดี
0: นี่ผมนึกว่าผิดแล้วนะไม่มีผิด
1: 650บาท
0: ครับ
1: แม่ติดค้าคุณในเยอะจังทำไปหมด
0: ไปจ้างใครเขาไม่ได้ไง
1: เราก็ทำกันไปเนี่ยนะของเขาดีเราก็ว่ากันไป
0: ก็เดี๋ยวเดือนธันวาก็หมดสัญญาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ้างต่อเปล่าไม่รู้นะ
1: นาน
0: แต่ไม่จ้างต่อเดี๋ยวผมจ้างตัวเองนะเอ้า
1: จ้างทำเองเลย
0: อ่ะนี่เกิดน้ำไหลป่าอีกแล้วนะน้ำป่าไหลฉับพลันอีกแล้ว
1: พัดนักท่องเที่ยวขณะเล่นน้ำเนี่ย
0: กลางน้ำตกแม่สาน่ะ
1: โอ้ยก็ไม่น่าไปเล่นน้ำตกเลยเน
0: า
1: ะ
0: เชียงใหม่เพื่อแม่ริมอ่ะ
1: แม่เชียงใหม่เนี่ยนะ
0: น้ำป่ามาแล้วนะภาคเหนือนี่ภาคอีสานนครพนมนี่มาแล้วนะครับท่วมในเขตเทศบาลเลยนะที่เชียงรายครับไอ้ที่เชียงใหม่ครับอำเภอแม่ริมนะ
1: แม่ริมไง
0: ก็เลย ขึ้นเหนือเชียงใหม่ไปหน่อยเดียวนะก็มีการไปเที่ยวเล่นน้ำตกนะ
1: ไปกันหลายคนนะ
0: น้ำป่าไหลฉับพลัน
1: เ
0: ลยเด้กำลังเล่นน้ำกันเพลิดเพลินจำเริญใจ
1: ลงไปเล่นน้ำกันกลางแม่น้ำตกแม่สา
0: เนี่ยในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยนี่แหละ
1: ดอยสุเทพดอยปุยนักท่องเที่ยวเป็นยังไง
0: ด่าทำการบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้พอดีพอดีเลยแล้วนำมาโพสต์ลงโซเชียลเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าอาร์ตี้มาติน
1: เป็นภาพ
0: คลิปเหตุการณ์แล้วก็โพสต์บรรยายว่า
1: แค่เสี้ยว
0: แค่เสี้ยววินาที
1: เสี้ยววินาทีชีวิตจริงๆ
0: กำลังจะถอดรองเท้าแล้วเชีย
1: เดินตรงกลางเนี่ย
0: ตามไปฝรั่งไปถ่ายรูปน้ำตกอ่ะ
1: ตามฝรั่งไง
0: เออแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ด
1: ปี๊ดปี๊ดปี๊ดนี่ทหารแล้วเอาต้องเป่าปี๊ด
0: เ
1: ลยนะ
0: เ
1: ตือนเตือน
0: เตือนแล้ว
1: หลังจากนั้นน่ะ
0: ตามที่เห็นเลยครับเป็นน้ำไหลมาแรงมากเร็วมากครับ
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย
0: ดอยปุยสุเทพกับดอยปุยซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1: ที่ถูกกระแสน้ำพัดอย่างแรง
0: และยังมีนักท่องเที่ยวผู้ชายได้เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้หญิงด้วย
1: ส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะ
0: โดยนักท่องเที่ยวถูกน้ำป่าพัดไปตามกระแส
1: แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลงเล่นน้ำก็มี
0: กลับต่างพากันใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ร้องให้คนช่วยเหลือแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดไปนี
1: ่
0: Help me Help me นี่แหละ
1: ฝรั่งเขาจะรู้ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: แล้วก็เพื่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกกระแสน้ำลัดไหลพัดไปได
1: ้แล้วก็เร่งตรวจหาผู้ที่สูญหายด้วย
0: มีใครหายหรือเปล่าใครหายไปยกมือขึ้น
1: คงไม่ได้ยกกันนะ
0: คงไม่รู้นะ
1: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ก็ธงแดงแล้วก็เชือกมากั้นไว้บริเวณน้ำตกแม่สา
1: เพื่อห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำตกในช่วงเวลานี้ด้วย
0: ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยได้รายงานเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก
1: บริเวณน้ำตกแม่สาเนี่ย
0: ว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งรายเนี่ยนะ
1: ยังไงคนเนี้ย
0: ถูกพัดตามกระแสน้ำไปแจ้งว่าอาการปวดแล้วก็เวียนศีรษะ
1: ให้เจ้าหน้าที่ประสานขอความร่วมมือจาก
0: เทศบาลตำบลแม่ริม
1: นำตัว
0: ส่งรักษาตัวอาการที่โรงพยาบาลต่อไป
1: ไปรักษา
0: ดีแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเนาะ
1: ไปเล่นน้ำตกนี่ต้องคอยระวังเขาบอกถ้ามีน้ำขุ่นมาเนี่ยนะ
0: โอ้โหสีมันโอมันตินแล้วก็เตรียมตัวเลยนะ
1: ต้องระวังกันด้วยนะ
0: ครับดูแลสุขภาพด้วยไบโอดีนะแม่นะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: 1กระปุก100เม็ดกินได้ตั้งกี่วันน่ะประมาณ10วัน690บาทเพราะมันกินวันละเกือบ10เม็ดนะ
1: ก็9เม็ดนะนะ
0: แต่ตอนนี้ผมกินเหลือ5เม็ดแล้ววันละครั้งเดียว
1: ก็ประหยัดไปได้เหมือนกัน
0: 1คาราเบลแรกเนี่ยควรจะกินเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดพอรู้สึกเอ้ยมันไม่ค่อยเหนื่อยมันสดชื่นมันหายใจคล่องเลยว่าก็กินครั้งเดียว5เม็ดหรือจะกินวันเว้นวันก็ได้แต่ใหม่ๆเนี่ยขอให้กินทุกวันแล้วกันนะและความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองเลย
1: ใช่
0: แล้วไม่ได้มีขายหลายร้านนะ มีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูที่เขามีทุกอย่างแล้วของเรา
0: แล้วก็ร้านจีง่วนจันช่องแค
1: ที่ช่องแคนะ
0: ครับแล้วก็นี่บ้านสมุนไพรลุงช้างที่ตลาดนัดมารวยนะฮะ
1: หรือจะเป็นที่โคกโคกตูมก็ได้นะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ไปดอนพุธวันนี้นะครับไปบอกเขาได้เลย มาซื้อไบโอหน่อยข้างกระปุกก็มีรูปลุงช้างด้วยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มีเบอร์
0: ครับ
1: มีรูปมีเบอร์ลุงช้างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สังเกตกัน
0: เอานี่เขาต้องเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีภายใน90วันหลังจากที่นายกคนเก่า
1: ตรงชัยเนี่ยนะ
0: ลาออกหรือว่าเสียชีวิตก็ต้องเลือกตั้งใหม่ทันทีแต่รองนายกทั้งหมดเนี่ยก็หมดวาระไปนะ
1: อ๋อหมดไป
0: แต่ตัวสอบจนี่ไม่หมดถ้าเผื่อว่ากรณีที่นายกลาออกนี่หมดกระเบิดเลยนะครับแต่นี่ก็ไม่ได้ลาออกไง
1: ครับ
0: แกเสียชีวิต
1: เสียชีวิตนะ
0: เพราะคุณฉลองมาเอาชีวิตแกไปก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็เดี๋ยวพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บรองนายกก็ท่านนายกก็จะเป็นคนเลือกเองกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยก็คือกลุ่มนายกเดิมนี่แหละครับ
1: เรียกผึ้งหลวงเหร
0: อประชุมของกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยเขาก็ได้ตัวละได้ตัวคนจะลงสมัครละก็คือคุณณฤพล
1: เป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัย
0: ไปชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1: จังนนทบุรีนะ
0: ครับก็ที่ศาลา5วัดสะพานสูงตำบลคลองพระอุดมนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนามกลุ่มผึ้งหลวงสังกัด ภายในการนำของพันตำรวจเอกธงชัย
1: เย็นประเสริฐ
0: นายกอบจในที่ถูกนายฉลองเลี้ยวแรง
1: อดีตสสจังหวัดนนทบุรีหลายสมัย
0: ก่อเหตุบุกยิงระหว่างเตรียมขึ้นรถออกจากลานจอดรถนะ
1: ที่อาคารของสำนักงานอบจจังหวัดนนทบุรี
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา
1: การเข้าประชุมหารือกับบรรดาสมาชิกอบจนนทบุรี
0: กลุ่มพึ่งหลวงล่าสุดทางกลุ่มมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ
1: ว่าไง
0: ประกาศสนับสนุนนายณฤพลเย็นประเสริฐ
1: หลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐ
0: ลงชิงนายกอบจที่ว่างลงซึ่งทางกกต.ประกาศรับสมัครเลือกตั้งในวันที่18เนี้ยนะครับ
1: 18สิงหาคมเนี่ยนะ
0: ครับโดยทางกลุ่มเชื่อว่าประชาชนในจังหวัดนนทบุรีซึ่งรู้จักและเห็นผลงานของพันตำรวจเอกธงชัยอดีตนายกจะมาให้การสนับสนุนหลานชายของท่านเพื่อเป็นการให้เกียรติกับพันตำรวจเอกธงชัย
1: แม้นว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยนะ
0: ครับจะประกาศลงตัวผู้สมัครชิงชัยเก้าอี้นายกแล้วนะ
1: ก็
0: เดี๋ยวเจอกันหน่อย
1: เจอกันยังไงก็ตู้กันนะ
0: ก็แข่งขันกันนะ
1: เอาว่ากันไป
0: ครับผม
1: ชิงนายกอบจ
0: ยังไม่มีปากคำของคนขับรถที่ทางภูมิกับรัตนาธิเบศเรียกไปเนาะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงในโดนปรับสูบบุหรี่ตำรวจสถานราชการเนี่ย 5,000 บาท
1: 5,000
0: แล้วก็ทางตำรวจก็เสียค่าปรับเหมือนกันนะ
1: เอ้าตำรวจทำไมจะเสียค่าปรับอ่ะ
0: 157ไงถ้าไม่งั้น
1: น่ะอ๋อละเว้นเนี่ยนะ
0: ใช่
1: 157
0: ครับเขาก็เลยต้องปรับสิ
1: ปรับ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่า 3,000 หรือ 30,000 ไม่รู้นะ
1: ผมไม่ถึง 30,000 นะ
0: ผมไม่ถึงละ
1: ครับเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: กระดูกทับเส้นเป็นก้าวเป็นรุมมาตอยนะทานสูตรดั้งเดิมไทยทิพย์โอสถนะ
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องละ200บาทเ
0: นี่ยสั่งซื้อกับลุงช้างเนี่ยมันเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งนะ
1: ไม่เสีย
0: ซื้อ5กล่องแล้วทีมแถมฟรีให้กล่องนึง
1: แถมให้ไป1กล่องนี่แหละ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300ซื้อ2กระปุกก
0: ็ไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: ครับ
1: ทางด้านของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไทยแคมพัดปวดข้อปวดกระดูกเน
1: า
0: ะ
1: รับประทานไทยแคมพัดนะ
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: 1,000 บาท
1: แถม1กระปุกนะ
0: ครับผม
1: ว
0: รสิทธิ์สั่งตรวจสอบปมอาหารกลางวันไม่ตรงปกของโรงเรียนเทศบาลที่สุราษฎร์ธานีครับ
1: อันนี้ไปลงเมืองใต้นะ
0: โอ้โหยังไงวะนะ
1: โอ้ในหลุมเนี่ยนะ
0: โอ้กับข้าวในหลุมมีข้าวหน่อยนึงมีซอฟมีขนมหวานนี่ไงไม่รู้เนี่ยอันนึงเนี่ย
1: อันเดียวเลย
0: โอ้ย
1: ต้มฟักอะ
0: หรือต้มฟักมะนาวดอง
1: ฟักเนี่ย
0: เออมีฟักชิ้นเดียว
1: มีไก่ทอด
0: ทิ้งไก่ทอดครึ่งชิ้น
1: นุ่นอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไปนะ
1: หมูสับป่ะบ่า
0: สงสัยจะหมูสับใช่มั้ง
1: โ
0: อ้เด็กกับคนนะครับลูกพี
1: ่
0: จากกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน
1: ของโรงเรียนในเทศบาลตำบลวัดประดู1
0: เสงี่ยมพัฒนะมากนะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความเหมาะสมของรายการอาหารคุณภาพและปริมาณอาหารที่จัดให้
1: กับเด็กนักเรียนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทางด้านของ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
1: เกี่ยวกับข้อเท็จจริงโดยละเอียดด้วย
0: เพราะว่าเรื่องอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการของเด็กโดยตรงอ่ะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
1: ใช่
0: นะครับจะได้มาพัฒนาประเทศชาติสมองจะได้แล่นปื๊ดแล่นปื๊ด
1: รับประทานอาหารที่ดีมีสุขภาพ
0: อ
1: ่ะนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ให้กินอะไรก็ไม่รู
1: ้กิน
0: ต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะ
1: กินต้มฟัก
0: เนี่ยสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาตอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ข้าตรงจังหวัดน
1: ่านไปแล้ว
2: ม
1: ันจะเข้ามาอีกเนี่ยหลานเนี่ยไม่กลัวจะไม่ได้ไปลงอะไรนะเซเว่น
2: เจ้าพันเตต้องตั้งน้ำโมด้วยสามจบด้วย
1: มันสามจบผิดคาถาเลยไปอะไรนะจะให้ท่องชินนบัญชรไปอะไรไหมเน
2: ี่ยชินนบัญชรนี่ท่องยากเนี่ย
1: มันแปดตอนนะนะ
2: โอ้ผมยังท่องไม่ได
1: ้ต้องได้สามตอนเราตอนยังไม่ได้เลย
2: นั่นสิ
1: อ้าวเป็นก้าวไปรูมาตอยอย่างที่บอกกันแล้วครับเอาสูตรหนึ่งไปกินนะถ้าจะเป็นเบาหวานด้วยนี่ก็แนะนำให้ทานสองอย่างเลย
2: นั่นคือ
1: มะระขี้นก
2: มะระขี้นกเนี่ย
1: ครับ
2: กระปุกก็300
1: แต่จริงๆในไทยทิพย์โอสถเขาจะมีฟ้าทลายโจรด้วยใครที่บอกแม่อยากจะกินฟ้าทลายโจรลุงช้างเนี่ยซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
2: ม
1: ันจะมีฟ้าทลายโจรด้วยแต่ว่าฟ้าทลายโจรโดยตรงเราไม่ได้ผลิตละ
2: ครับ
1: นะครับตั้งแต่โควิดตอนนั้นโควิดมาผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะ
2: พอขายตอนนี้ก็จางไปแล้ว
1: ครับ
2: เราก็ผลิตน้อย
1: ผมก็ไปให้ไปบริจาคกับทั้งสมุทรสาครนี่รู้สึกจะไปบริจาคเหมือนกันแล้วก็ที่สระกลางลพบุรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะเนาะแล้วก็ท่านนายกจำเริญตลาดชีพนี่ก็เอาไปมอบให
2: ้
1: ท่านผู้ว่าก็เอาไปแจกที่โรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่กล้าใช้นะโทรมาถามใหญ่เลยหาใหญ่เลยเออยอมันก็มีทะเบียนยาก็มีทำไมไม่ไปถามทะเบียนยาก็ได้เนาะผมไม่ใช่ผู้ผลิตเองไงผมก็ต้องให้คำตอบโดยทางให้คุยกับทางโรงงานผลิตไปเลยเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมวันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยอย่าเพิ่งประมาทนะไปเข้าไปในตลาดนัดสถานที่ชุมชนแออัดอย่าลืมใส่แมสไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากมะระขี้นกสกัดเย็น
2: มะระขี้นกนะ
1: ครับ
2: 4กระปุกก็
1: 1,200บาทแถมปีให้กระปุกหนึ่ง
2: เขาแถมให้1กระปุกอะ
1: น้ำมันงาดำก็เหมือนกัน
2: ราคาเดียวกันเนี่ยนะ
1: ครับซื้อ4แถม1เหมือนกัน
2: สลับโปรกันก็ได
1: ้ครับ
2: 32เนี่ยนะ
1: ใช่นี่อูนะอูเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอูจุนเนี่ยนะ
2: เป็นยังไง
1: โดนจับไปเลย
2: อ้าว
1: มาพร้อมทนายความพร้อมพนักงานสอบสวน
2: ปฏิเสธข้อกล่าวหา
1: คดีทำร้ายร่างกายพนักงานนะ
2: ภายในร้านเนี่ยนะ
1: ครับความคืบหน้าคดีนายกรคุณาธิปะอภิศิริ
2: อ
1: ายุ32ปีหรือว่าอู๋จุนยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคน
2: ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย
1: ของคนบุคคลในบริษัทอู๋จุนไฮเดนหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาว่าถูกทำร้าย
2: ถูกทำร้ายร่างกาย
1: ล่าสุดพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาครั้งที่2แล
2: ้
1: ว
2: สองกำหนดแล้ว
1: เข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อเวลา10นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยประมาณส
2: ัก1
1: ชั่วโมงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะพามาพิมพ์ลายนิ้วมือ
2: โดยทางด้านของ
1: ยูทูบเบอร์ชื่อดังไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
2: ก่อนที่จะวิ่งคือรถไฟฟ้าขับออกไปอย่างรวดเร็ว
1: โดยมีหนูม่วงพี่เมย
2: ์
1: ทีมงานยูทูบเบอร์เดียวกันนะขึ้นรถตามไปด้วย
2: ไปด้วยกัน
1: ทางด้านผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกำลังปวดหัวเรื่องวัดด้วยเน
2: า
1: ะเปิดเผยว่าวันนี้อู๋จุนเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
2: เข้าพบกับพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว
1: แม้ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนจะให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา
2: จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะได้รวบรวมสำนวนเอาไว
1: ้ก่อนจะนัดหมายว่าจะส่งอัยการอีกทีนึง
2: ส่งหรือไม่เนี่ยนะ
1: ครับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี69เนี่ยแหละครับ
2: 16นาฬิกา10นาที
1: ภายในสตูดิโออู๋จุนไดเฮน
2: ที่ขอนแก่นเนี่ยนะ
1: โดยผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนระบุว่า
2: ถูกทำร้ายร่างกาย
1: อ้างว่ามีการชกหน้าชกใบหน้าแล้วก็บีบคอหลายครั้งนะครับ
2: ภายหลังเกิดเหตุแล้ว
1: ผู้เสียหายก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลผลการตรวจของแพทย์ระบุว่าม
2: ีบาดแผลที่บริเวณหางคิ้ว
1: และก็บาดแผลฟกช้ำก่อนผู้เสียหายแสดงความประสงค์จะดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
2: เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ กาย
1: ส่วนการสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานแล้ว3ปาก
2: แล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
1: เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
2: สำหรับพยาน
1: ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องมีจำนวน7ปาก
2: ปัจจุบันนี้ก็สอบปากคำไป2ปาก
1: มีพยานเพิ่มเติมอีก1ปากจึงพยานซึ่งเป็นพยานปากสำคัญ
2: แล้วก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำในเร็วๆนี้นะ
1: พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะ
2: มันก็หลายปากก็เจ็ดปาก
1: เหรอเดี๋ยวมีการยัดเยียดมั้งก็เปล่าไม่รู้นะ
2: ก็ว่ากันไป
1: ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี
2: ้
1: นะครับขอนแก่นก็กำลังดังเรื่องประดากับเจ้าวาดเนี่ยเนาะ
2: โอ้เดี๋ยวเขาว่ามีเหรียญประดาเนี่ย
1: เหรียญประดา
2: เหรียญรุ่น
1: ประดาปากดีนะ
2: ปะแพงกันนะ
1: ครับ
2: ทำลายกำแพง
1: ประดารุ่นทำลายกำแพง
2: เอาไว้อาต้ององไหมล่ะ
1: ไม่เอาแค่นี้ก็เบื่อแล้ว
2: เออ
1: ทางบ้านผมเนี่ย
2: เป็นไงอ่ะ
1: พูดไม่7วันไม่ซ้ำคำ
2: โอ้พูดเหมือนกันเลย
1: พูดไม่ซ้ำคำด้วยนะ
2: โอ้เก่งเนี่ยพวก
1: คนอะไรด่าไม่ซ้ำคำ
2: โอ้จริงๆ
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยหัวนี่งงเลยสงสัย
1: ไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนเนี่ย
2: จะให้ไปเรียนไง
1: จะให้ไปเรียนบ้าง
2: ให้คนที่บ้านไปเรียนไง
1: ด่าไม่ซ้ำคำกันเลยนะ
2: เออ
1: ตอนนี้วัดป่าดุลเนี่ยนะที
2: ่
1: ขอนแก่นเป็นจุดแลนด์มาร์คคนไปเที่ยวเยอะนะ
2: โอ้ไปดู
1: ไปดูกระแพง
2: ไม่วัดนี้ถึงดังเลยนะ
1: เออวัดนี้ดังไม่ต้องโปรโมทเลยอ่ะ
2: แล้วตอนนี้ก็เปิดได้กล้วยให้เข้าไปได้แล้วดิ
1: เออ
2: เอาอะไรไปเทไว้นะ
1: ขอบคุณประดาด้วยนะช่วยโปรโมทวัด
2: เออ
1: คนจะเลยไปทำบุญเยอะ
2: ๆนาน
1: เดี๋ยวออกพรรษานี่สักกองไหมเราจะภาพ
2: ไปทอดวัดเนี่ยนะ
1: แต่อย่าลืมมาที่นี่นะที่ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดเนี่ย
2: อันนี้ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
1: ครับ
2: จะได้มีที่ไว้สำหรับจอดรถรับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะ
1: ใช่
2: อย
1: ู่กันแค่นี้อยู่ติดกับบ้านผมมันตั้ง10กว่าปีผมไม่อยู่ข้างๆวัด
2: ขึ้นกับตำบลเขาสามยอดที่เราอยู่กันนี่แหละตำบลเดียวกัน
1: ผมเพิ่งไปเมื่อวันเข้าพรรษาเองนะ
2: ไปมาเข้าวัดเป็นกันเนี่ย
1: โอ้โหทีแรกไม่กล้าเข้ากลัวผี
2: เพราะอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีพักไงไม่มีพักของค
2: อ
1: เดี๋ยวนี้สบายใจแล้ว
2: มีเหรียญประดาแล้วไม่กลัว
1: มีเหรียญประดาอ่ะ 4:00 นวันนี้ก็อย่าลืมนะ
2: ไปกันที่ตลาดนัดมารวยนะ
1: ครับ
2: ดอนพุธเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
1: ครับ
2: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกัน
1: ครับ
2: อย่าสั่งปุ๋ยก็โทรไปบอกเขาซะก่อนเขาจะได้ติดรถไป
1: บ
2: ิดาเนี่ยนะ
1: วันที่1พฤศจิกาครับวัดบางน้อยในบางเลนนครปฐมก็ทอดกฐินกันนะแล้วก็ที่วัดโคกพรมหลุมข้าว
2: อำเภอโคกสำโรง
1: วันที่1พฤศจิกา
2: ไปทอดกฐินสามัคคีกันทั้ง2วัด
1: 15พฤศจิกาก็ไปที่วัด
2: เทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: แล้วก็วัดบางลี่
2: ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนี่ก็กฐินเหมือนกัน15นะ
1: แล้วก็มีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานก็เดือนตุลาใช่มั้ย
2: 29 30 31ตุลาคมปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานที่วัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: วัดบางพึ่งก็ฐานที่1
2: 31เดือนตุลาคม
1: ทอดกฐินสามัคคีเหมือนกัน
2: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ที่ถ้ำจำปาเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องโอนเงินมาก็ได
2: ้
1: คุณผู้ฟังก็ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงก็ได้เท่ากับทำบุญ5บาทแล้วซื้อ10กระปุกก็ได้ทำบุญ50บาทแล้ว
2: ใช่
1: เนาะ
2: ได
1: ้เอาช่วยกันไปทำวัดอื่นบ้างอะไรบ้างของที่วัดของที่วัดบางพึ่งนี่สะพานนี่กี่ปีแล้วยังไม่เสร็จสักทีนึง
2: สะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: ทำไมไม่เสร็จเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ช่างโกงมั่งอะไรมั่ง
2: ช่างหนีไง
1: ช่างหนีมั่งอะไรบ้าง
2: ปัดโท
1: กรรมการขี้บ่นหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามพิธีทันนะ
2: อ
1: ่ะสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาชั่วโมงนี้3ครับ
2: ฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
3: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
6: จะกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290
7: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290 1691 081 290 169
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรั่วและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
11: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วย
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดนเปิดข้อมูลชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: โฆษกรัฐบาลชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเปิดข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนหวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องท่ามกลางการแพร่กระจายของข้อมูลคลาดเคลื่อนและเฟกนิวส์คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้านจากหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนในวงกว้างพร้อมส่งเสริมการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีโดยล่าสุดศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศโดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์แต่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลจากหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จัดชุดทหารช่างตัดผมลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยให้บริการตัดผมฟรีถึงที่ในโครงการ Army Barber Delivery ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ที่วัดชมพรวนารามบ้านน้ำพรจังหวัดเลยภาพความอบอุ่นเกิดขึ้นเมื่อกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้จัดชุดปฏิบัติการจากโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านโคกงิ้วลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยลาวภายใต้กิจกรรม Army Barber Delivery กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี2019โดยพี่ทหารได้นำอุปกรณ์ตัดผมครบมือเข้าบริการถึงในวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งเน้นการดูแลสวัสดิการประชาชนบริเวณโดยรอบหน่วยทหารการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากช่วยให้ชาวบ้านมีสุขอนามัยที่ดีและประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทหารได้เข้าถึงและพูดคุยรับฟังสารทุกข์สุขดิบของประชาชนสร้างรอยยิ้มความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนตามคติที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
14: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

แต่ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

โทร0819244377โทร0819244

0: สาธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ
1: ่อเองมันเซอร์นี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทง
0: เอ๊ก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวน่ะมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ
1: ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะ
0: เอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ9 9
1: ก็เอาหูรวมเข้าไปอีกสิเซอร์
0: หูทั้งสองหูมันก็ไม่พอ99หรอครับ
1: อ้าวขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ย
0: เออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วงวดนี้มีอะไรครับ
1: งวดหน้าเด้อ
0: ครับ
1: จอ

0: ท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลย
1: ข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอ
0: ทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดเนี้ยออกจอจอไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัว
1: ยังไง
0: แต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ่อ
1: ข้าไม่ได้หลอกและก็บอกไม่ผิดอีกด้วย
0: ไม่ผิดยังไง
1: ไม่ผิดสิจอจอมันก็จุนๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะ
0: เอออย่างนี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลย
1: อื้อ

0: ยอยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: อย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะ
0: ตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เฮ้ยนี่เล่นขวานกับข้าใช่หรือข้าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะ
0: ดีดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวอ้าวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะ
1: เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้แต่อีกแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ
2: ดูที่จะออก07ไหม

0: ได
1: ้ได้อะไรมั้งเอาอ่านให้เขาฟังหน่อยสิผมจะอ่านให้ฟังนะผมได้อะไรมามั่งนะเตรียมกระดาษปากกาจดนะจะมาถามกันอีกไม่ได้นะ
0: ซื้อรัฐบาลกันนะ
1: ซื้อรัฐบาลนะดิน
0: ั่นดิ
1: เนี่ยไม่บอกเลย522ทั้งแถบเลย
0: 522ไง
1: ถ้ามาข้างล่างนะ522นะ
0: เป็นไง
1: ถ้ามาข้างบนก็ตัวใครก็ตัวมันนะพอไม่ได้ซื
0: ้อ
1: ถ้าข้างล่างแล้วก็5พาสองมาด้วยสองตัวบอกวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันพระเนี่ยนะหวยจะเบิ้ล
0: วันนี้วันอาทิตย์นะ
1: เ
0: ออออกวันอาทิตย์ดิ
1: ครับ
0: 88เน
1: ี่ยไปแล้วแหมเอาซื้อ22มาชวนออก88เลยสงสัยเล่นไปเยอะดิ88อ่ะเอายังหาซื้อได้กันอยู่นะฮะเขาปิดการขายกี่โมงไม่รู้
0: อ๋อเขาขายตลอดหวยรัฐบาลนะ
1: เดี๋ยววันนี้สักบ่ายโมงบ่ายสองนะรัฐบาลในกระเป๋าตังค์
0: อ
1: ่ะผมว่าน่าจะเหลือประมาณ60อะไรเงี้ยนะโอ้ยคนที่เขาทำนี่น่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยป่ะเพราะมันอยู่ในแอปกรุงไทยอะเนาะ
0: นาน
1: เขาก็ต้องซื้อมาเยอะแหละนะครับถ้ามันเกิดมาเหลือขึ้นมาไงมันเหลือขึ้นมาเฮ้ยทำไงให้หมดได้
0: ทำไงอ่ะ
1: ก็ลดราคาดิครับ
0: โอ้มีลดราคาด้วย
1: เดี๋ยวจะมานั่งเหมาตั้งหน่อยเนี่ย
0: ซื
1: ้ออะไรก็ได้มันเราเลือกได้นะ6ตัวเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วไปเดินคนเดินเลขขายมาเนี่ยมันหวยจริงหวยปลอมก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วขาย100ไม่พอ120อีกต่างหากเนี่ย
0: เป็นหวยเลขอันอะไรก็เลยแพงไง
1: เออไหนๆเรามีโทรศัพท์ที่เราทำอะไรล่ะคนละครึ่งไทยช่วยไทยแล้วอ่ะก็โอนเงินเข้าไปในกระเป๋าตังค์แล้วก็มันมีหน้าแอปมันมีคำว่าลอตเตอรี่ใช่ไหมนั่นนะครับให้ลูกให้หลานสอนเก่งกว่าเราอีก
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะ4โมงเย็นวันนี
0: ้ไปกันที่ตลาดนัดมารวยนะ
1: ครับ
0: อำเภอดอนพุธตระบุรี
1: ใช่
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับ
0: ของเรามีไปทุกอย่างนะไปซื้อการไปอุดหนุนกัน
1: ไม่มีอยู่ดึงรวงนะดึงรวงเม็ดฟู่มีครับที่พี่บิดา
0: ไปซื้อการ
1: แต่ดึงรวงไม่มี
0: แต่ถ้าจะเอาปุ๋ยต้องโทรไปบอกเขาก่อนนะ
1: เขาไม่ขึ้นรถไป45หรอกถึงไม่ก็ตอนเนี้ยฟังอยู่เนี่ยจะซื้อก็ไปได้ที่โคกตูม
0: โคกตูมเด
1: ้ครับแล้วก็พี่น้องโคกตูมพูดถึงโคกตูมนึกขึ้นได้เลยนะเนี่ย
0: ว่าไงว่าไง
1: วันที่8มกราคมนะ
0: 8มกราคมเนี่ยไปชมลิเกโชว์เล่ชาติรักพงษ์ดารินทร์กันนะ
1: ครับผม
0: งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูล
1: ครับ
0: โค้งโคกตูมอ่ะปีที่แล้วอ่ะไปเล่นมา
1: ปีนี้ก็ไปอีก
0: เขาหา
1: เล่นต่อก็เล่นไม่ดีเขาไม่หาซ้ำหรอกนะเชื่อดิ
0: มันต้องอย่างงั้นน่ะดิ
1: ครับ แล้วก็มาหากันซ้ำอีกนะต้องมาหาโพดนะจะหาวันที่8มกราอีก
0: นั่น
1: ดิผมก็เลยบอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเอาอะไรอ่ะ
0: พรเทพไง
1: ไม่ใช่พรเทพที่ของเรา
0: ลาบไง
1: ไม่ใช่
0: โชคดี
1: โชคดีมีสุขลิเกอัจฉริยะ
0: เด็ก
1: ลิเกมหัศจรรย์เนี่ยนะ
0: น้องคุณน้องเธอเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปเล่นได้มีก็บอกกัน
1: ครับ
0: เอ
1: าโทรหาเขาสิลิเกคณะเนี่ย
0: 081924 4377
1: พูดบ่อยๆหน่อยเรื่องเบอร์โทรของลิเกเนี่ย
0: 081
1: ครับ
0: 924
1: เออ
0: 4377
1: เห็นมา
0: ติดต่อกันไป
1: เบอร์ทองหยอดเบอร์ทองหยอด
0: ทองหยอดลูกนารายเนี่ยนะ
1: ครับผมหาหน่อยโทรมาจากเสนาจะหาทองหยอดเนี่ย
0: โทรไปได้เลยนะ
1: เบอร์ทองหยอดหน่อย
0: หรือจะเป็นนพรัตน์ไม้หอม
1: พ
0: รเทพอย่างเงี้ยนะ
1: หาก
0: ันไป
1: เบอร์ทองหยอดผมไม่มีซะแล้วไปไว้ไหนใช่ไหมนะโอ้ต้องผมจริงผมพิมพ์ชื่อเล่นมันชื่อเล่นชื่อติ๊กไง
0: โอ้คุณรู้จักผมจะไม่รู้จักกันเจ้าทองหยอดได้ชื่อติ๊ก
1: ไงชื่อติ๊กชื่อติ๊ก
0: อ
1: ันนี้โทรมาแล้วกันเดี๋ยวผมติดต่อให้ก็ได
0: ้นาน
1: ครับหรือจะเอารุ่งฟ้าบารมีต้องถามพงษ์นรินทร์เบอร์เนี้ยถ้าจะเอาพรเทพก็ต้องถามโชเล
0: ่ได้พรเทพปะนะ
1: พอโทรมาหารู้โชเล่ติดต่อลิเกพรเทพให้หน่อย
0: ครับ
1: วันที่เท่าไหร่ล่ะเสร็จตับปั๊บวางหูไปเข้าห้องน้ำออกมาโทรกลับหาเจ้าภาพเลยพรเทพติดแล้วหาโชเล
0: ่ไม่เป็นไร
1: หยอกหยอกหยอกหยอกเวลาผมให้โอกาสเปิดโอกาสให้บอกเบอร์โชเล่เนี่ย
0: ก็บอกกัน
1: พูดย้ำๆหน่อย
0: พ
1: ันเต็มยังจำได้แล้วเนี่ย จัดรายการแมปแมปหนีไปซะแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ไอ้รังสิตนั่นน่ะโอ้โหพ่อมันพาไป
0: เมื่อกี้เขามาลาน่ะไปก่อนนะตาปู
1: ่ผมจะไปลิเทน่าซะหน่อยมันไม่ยอมไปกัน
0: ที่ไหนนะ
1: ลิเทน่าปากพลีสมุทรปราการ
0: ไปทำไม
1: โอ้ยเขามีเปียโนเยอะเลยจะให้สาธุไปเล่น
0: โอ้
1: มีตำรวจจราจรกลางจับหนุ่มทำทีใจกล้าพกพาเอาไม่ใช่อาวุธนะ
0: ปืน
1: ยาบ้าเลยอ่ะ
0: โอ้พกพาอะยาบ้า
1: 200เม็ดพร้อมยาไอเข้าด่านตรวจเมาตรวจถึงก็ตรวจเมานะย่านโชคชัยอ่ะแม่ทำเป็นใจถึงพึ่งได
0: ้เป็นยังไงพอผ่านดุตาลนะ
1: แสดงทีมีพิรุษเงอะงะเงอะงะเลิกหลักไง
0: โอ้พอเห็นตำรวจเลิกหลักเลย
1: ตำรวจก็เรียนมานี่ก็รู้นี
0: ่
1: อาการเลิกหลักแบบนี้ดูให้ดีนะนักเรียนไอ้พวกนี้มันไม่ซื่อสัตย์แน
0: ่
1: มันต้องมีอะไรแน่ปรากฏว่าตำรวจไปจับปั๊บ
0: ถูกจับเลย
1: ยาบ้า200เม็ดมันอ้างว่าไงรู้ไหม
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ผมมีไว้เสพซื้อมาเสพเสพบ้าบอเลยตั้งหลอก200เม็ดไอ้หนู
0: เรียกนายก
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจกองกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มนายวิชัยอายุ35ปีครับ
0: ได้ของกลางยาบ้า200กับ1เม็ด
1: ยาไออีกถุงนึง
0: รถจักรยานยนต์ทะเบียนระยอง1คัน
1: จับ200เม็ดมันบอกซื้อมาเสพไปตรวจสอบ
0: เสพบ้าดิ
1: ตัวมาตรวจสอบปุ๊บในปัสสาวะไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับโอ้มีใบมาด้วยนะ
0: มีใบด้วยไง
1: ครับผมเสียงมันดังไงไม่รู้นะเสียงดังคล้ายมีโฆษณาเข้ามาเนาะนี่ไงนี่ๆๆ
0: เขาว่าไงอ่ะเนี่ย
1: ครับมีการตรวจผลการตรวจในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี1ฉบับ
0: อ๋อไปตรวจมา
1: จุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และกวดขันรถยนต์ที่ก่อมลพิษหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว
0: ถนนลาดพร้าวแขวงสะพาน2เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: จากการนั้นตำรวจก็ชุดจับกลุ่มก็ได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
0: ์
1: ตรวจวัดรถยนต์ที่ทำให้เกิดเสียงดังมีมลพิษมีควันดำ
0: บริเวณหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว
1: ถนนลาดพร้าวแขวงสะพาน2เขตวังทองหลางเนี่ยนะ
0: กรุงเทพจนกระทั่ง 5:30 น
1: วิชัยขี่ดองจักรยานยนต์ดองแดงดองแดงดองแดง
0: มาไง
1: เข้าไปในช่องที่เขาตรวจกันอยู่นั่นแหละ
0: เข้าไปเจ้าหน้าที่เป็นยังไง
1: ส่งสัญญาณให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วอ่ะสิ
0: ขอตรวจค้นหน่อยครับทำให้ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วแล้วก็หยุดรถ
1: ครับ
0: เพื่อให้ทำการตรวจสอบประดับ
1: ครับ
0: เอา
1: เดี๋ยวๆโทรกลับนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวกลับนะจ๊ะอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: อยู่บางน้ำเปรี้ยวค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับจ้า
2: จ
1: ้
2: า
1: บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรากำลังฟังเราอยู่AM 855นะ
0: ฟังได
1: ้เออ
0: ซื้อสินค้าอะไรก็โทรมานะ
1: ครับไปตรวจคนไปเจอของกลางยาบ้า200กว่าเม็ด
0: เพราะแกมีพิรุษ
1: เ
0: นี่ยลุกล้นเนี่ยนะ
1: เขาเรียกภาษาตำรวจเรียกเลือกหลัก
0: เออ
1: ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของเกงแหละ
0: 200กับ1เม็ด
1: เออสอบถามไม่ยอมรับว่ามันเป็นของผมเองล่ะครับ
0: อ้าวยอมรับว่า
1: ผมก็เสพมานิดหน่อย
0: เสพมาจริงครับ
1: ครับ
0: แล้วเสพยาบ้ามา
1: ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายด้วยเนี่ย
0: แล้วก
1: ็ต้นแจ้งข้อหาครับ
0: เสพยาเสพติดเนี่ย
1: จำหน่ายยาเสพติดด้วย
0: แล้วก็ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดเนี่ย
1: มีไว้จำหน่ายอ่ะ
0: อ
1: ผมไม่ได้จำหน่ายผมซื้อมาเสพเองครับ
0: เสพเยอะได้200กับเม็ดหนึ่งนะ
1: โอ้โหสงสัยผายลมเป็นควันเลยมั้ง
0: ด่านตรวจด้วย
1: ครับ
0: จับกูไปดำเนินคดีตามกฎหมายเน
1: ี่
0: ย
1: นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
0: ดำเนินคดีกันไปเนี่ย
1: ครับ
0: พูดถึงด่านตรวจนี่มาก่อนเมื่อวานเนี่ย
1: เออโดนเขาด้วยเหรอ
0: เพื่อนข้างบ้านน่ะนะ
1: โดนไง
0: โดนไปโดนเป่าที่นู่นน่ะทางแยกนู่นน่ะ
1: แยกไหน
0: แทกที่จะไปพระบาทนู่นน่ะ
1: โอ้
0: เป่าน
1: ิคมนิคม
0: เออไปเป่าเขาก็เป่าเป่า5:00 นกว่าแล้วอ่ะเป่าเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะ
1: เออง
0: ั้นไอ้คนที่โดนเป่าก็บอกงั้นผมกลับบ้านก่อนตำรวจบอกกลับไม่ได
1: ้ทำไม
0: ทำไมไม่ได้อ่ะที่คุณเป่านะเป็นไฟฉายของผมมันก็ไม่ขึ้นมันเป็นไฟฉาย
1: ผมไม่รู้ว่าไอ้คนเป่ากับไอ้คนให้เป่าอ่ะใครเมาเนี
0: ่ยไม่มันดึกแล้วฮะจะเที่ยงคืนตำรวจก็คงจะง่วงนะเอาไปให้เป่าเก้าไม่ขึ้นผม
1: แม่เอาไป เอาไปฉายชาวบ้านเขาเป่าปะโท
0: ผลสุดท้ายเอาของจริงไปเป่าโดนจับติดคุก
1: แม่ผมนึกว่า
0: เอาไปฉายไป
1: แจ้งภูมิกับสพเมืองด้วยนะครับไอ้ตำรวจคนนั้นน่ะย้ายได้แล้ว
0: ไปไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่ไหนก็ไม่รู้หมดจับจังหวัดไม่ได
1: ้แหมไม่กล้าพูดที่คุณน่ะโดนปรับไป 2,000 นี่ฉันไม่ค่อยยุ่งกับตำรวจเลยนะตำรวจลพบุรีตลาดจอนน่ะ
0: ไม่ใช่
1: ที่จับโชเล่เอาเงินมาคืนด้วยปรับไป 2,000 น่ะ
0: 2,000 อย่าเครื่องอยู่ทุกวัน
1: ไม่ดูเนาะคนก็จับก็ไม่ดูวัยคนขับเลยเนาะรถอะไรนะดัดแปลงถ้อยเสีย
0: ว่ากัน
1: แล้วเราก็ขานไปน้องแนงน้องแนงควันยังไม่ทันดำเลย
0: เราก็ขับไปได้ไวอะไร
1: เออดูมี 2,000 ปะโทใช้วิจารณญาณหน่อย
0: ในการจับคนแก
1: ่คนแก่ปล่อยๆไปเถอะสงสารลูกเต่าก็มันก็ให้ตังค์ทุกวันนี้ก็ต้องมานั่งอาศัยจัดรายการเนี่ย
0: อาศัยจัดรายการเนี่ย
1: เงินเดือนก็ได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เหมือนปีดาเขานี
0: ่ปีดาเขาหากินกันทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ลำบาก
1: ลำบากเมียใช้ก็ต้องทำอ่ะจะตายอยู่แล้วนะเมียบอกไปแบกปุ๋ยตอนนี้พี่ดาทับเดียแค่นั้น
0: เ
1: น
0: ี่ยเป็นไง
1: อยู่บนรถเรียบร้อยขึ้นทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
0: ขนไวด้วยนะช้าก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนบ่นเนี่ยเหมือนคนข้างบ้านผมน่ะ
1: อีกแล้วครับท่าน
0: เอาจริงๆอ่ะ
1: เป็นไง
0: พอเมียตายเนี่ยบวชเลยนะ
1: เออทำไมต้องบวชเลยโอ้โหโศกเศร้าเสียใจ
0: ผมบวชเนี่ยเพราะอะไร
1: เพราะอะไรอ่ะถึงบวชอ่ะ
0: บ่นเอาไว้บ่นได้เมีย
1: แม่พูดเป็นแมวติ๊กตอกเลย
0: แสดงมาดู
1: นี่ผมยังไม่ปล่อยเดี๋ยวโทรกลับนะ1003กำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: โทรด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวโทรกลับครับแป๊บเดียวจัดรายการอยู่นะจ๊ะ
3: ค่ะเช็คของว่าจะมาป่าเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่อยู่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
0: ที
1: ่
0: ไหนเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรใครจั่งของไว้แล้วเราบอกจะไม่อยู่บ้านเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปด้วยเถอะเพราะคุณไม่คุณเลย
0: เดี๋ยวพอไปสนีเขาไปโทรบอกก็ยังไม่อยู่พรุ่งนี้มาก็ได
1: ้เออจะได้บอกก็ได้ไอ้หนู
0: เอาเรียกนายก
1: อีกแล้ววันนี้ไม่อยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็อยากจะออกหน้าไม้เนาะ
0: ครับ
1: เออบอกก็ทำไงดีอะแป๊บเดียวอะไรประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ตำรวจนะไปปิดเกมล่าตัวป๋อวัย19เนี่ยโดยสารวัตรแจ๊ะนะ
0: อ๋อแจ๊ะไงเนี่ย
1: ไปช่วยเหยื่อสาววัย18ปีคาร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังทำไปเพราะสนุกไปทำอะไรเขาอ่ะ
0: ก็จะ
1: เขาเห็นได้รอยสักที่แขนเนี่ยนะสักเป็นรูปเสือไงจับเสือซะเลย
0: นาน
1: ผลการปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนนะ
0: ประกอบด้วย1
1: ในป๋ออายุ19ปีชาวลาดกระบังกรุงเทพ
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามินบุรี
1: โน่นตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะ
0: ข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
1: มีลักษณะอันเป็นการโสมหญิงครับ
0: และตรวจประวัติแล้วเป็นยังไง
1: เคยถูกดำเนินคดีหลายคดีทั้งพยายามฆ่า
0: อาวุธปืน
1: ลักทรัพย
0: ์ข่มขืน
1: 2ก็มีในกฤตอายุ28ปี3ในภูมิอายุ19ปี
0: และก็4
1: นางสาว A อายุ17ปีนางสาว B อายุ16ปีคร
0: ับผู้หญิงนี่ยังไงเนี่ย
1: นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับกันช่วยกันซ่อนเลนจำหน่ายหรือระบายซึ่งอันพึงรู้ว่าเป็นของอันห้ามนะการขายหรือมีไว้เพื่อขายสินค้านั้น
0: หนีภาษี
1: การขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาตขนาดยาแผนโบราณต้องขออนุญาตเลยหนูเอ้ย
0: ใช่ใช่
1: การจำหน่ายอาหารที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศห้ามผลิตนำมาเข้าหรือมาจำหน่ายก็ห้ามแล้วนี่
0: ผลดูท้ายก็ยึดของกลางประกอบด้วย
1: น้ำกระท่อมบรรจุในขวด60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อน500ซองครับ
0: เยอะแยะไปหมดเลย
1: เบื้องหลังการจับกุมครั้งนี้เริ่มจากคำสั่งของ
0: ทางด้าน
1: รองผู้จัดการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานยาเสพติด
0: กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: เดินหน้าทำกรุงเทพไปเป็นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด
0: แล้วก็กวดขันการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ
1: โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแหล่งมั่วสุ
0: ม
1: บุคคลที่ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ามกลางหมายจับจำนวนมากที่อยู่ในระหว่างการติดตามสารวัตรแจ๊ะครับสารวัตรแจ๊ะพันตำรวจโทธัญ ธัญพีรสิทธิ์จุลภิภพเนี่ยนะ
0: โอ้ท่านติดตามอย่างเดียวเนี่ยนะ
1: ครับอันนี้ตามล่าอย่างเดียวแล้วไม่เคยมีใครเห็นหน้ากันด้วย
0: ไม่เห็นหน้าปิดบังนะ
1: ปิดหน้าใส่หมวกไอ้โม่งใส่แว่นใส่แมสตลอดนะ
0: แต่ชื่อจริงอะยาวอะนะ
1: ชื่อจริงธัญพีรสิทธิ์เนี่ยนะมีจ๊ะแล้วมีอะไรคนนึงนะเป็นลูกพี่แก
0: นาน
1: ครับกระทั่งสะดุดหมายจับของปอนี่แหละ
0: ไปสะดุดข้าว
1: พอแกมีคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา
0: อ
1: ันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงนะ
0: แม้ว่าอายุเพียง19ปี
1: แต่มาตรวจสอบประวัติแล้วมา
0: เกี่ยวข้องกับหลายคดี
1: พยายามฆ่ามีอาวุธปืนลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะ
0: แล้วก็หมายจับค้างเก่าก็มี
1: มีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมและร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ของลาดกระบังแล้วก็ร่มเกล้า
0: ก็จับกลุ่มกันไป
1: พอยิ่งตัวสารเลียดของคดีชุดตืบตัวเห็นว่าหมายจับใบเนี้ย
0: เป็นยังไง
1: ไม่ควรถูกปล่อยให้ค้างไว้อยู่ในระบบต่อไป
0: เพราะเบื้องหลังหมายจับเนี่ย
1: มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ยังรอให้การให้คนร้ายถูกนำตัวเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์รถที่ผ่านมาเนี่ย
0: จุดเริ่มต้นเนี่ย
1: ของคดีผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงวัย18ปี
0: รู้จักพูดคุยกับชายคนหนึ่ง
1: ผ่านช่องทางโซเชียลครับ
0: หลังจากนั้น
1: นัดหมายมาพบกันที่ร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้า
0: เมื่อสาวคนดังกล่าวมาถึงเนี่ย
1: ก็พูดคุยกับชายที่นัดหมายอยู่ในร้านกระทะที่ร้านดังกล่าวเนี่ย
0: กระทั่ง
1: ไอ้ป๋อเข้ามาที่ร้านด้วยพฤติกรรมแห่งคดี
0: ป๋อ
1: กับพวกอีก2คน
0: มาด้วยกัน
1: ใช้กำลังครับก่อเหตุกับผู้หญิงที่หายนี่แหละครับ
0: อ๋อภายหลังเกิดเหตุแล้ว
1: สาวแจ้งความพนักงานสอบสวนสน.ร่มเกล้า
0: เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
1: เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานกันทั้งนำไปสู่ออกหมายจับ
0: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: หนึ่งในคดีนั้นคือปอ
0: หมายจับที่มีอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่นัทพุทธกิจใจนะคนละคนกันนะ
0: ไม่ใช่
1: มันมีอยู่แล้วกลัวกระดาษใบนี้มันหายไง
0: เออ
1: สาววัด
0: จับ
1: สาววัดแจ๊กก็เอาสิ
0: เออ
1: นะก็ตรวจสอบสิ
0: เป็นภัยสังคมด้วย
1: พอตรวจสอบก็รายงานผู้บัญชาทราบ
0: นาน
1: เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามจนกระทั่งมาเจอเนี่ย
0: แล้วก็กลายเป็นภารกิจที่ต้อง
1: แกะรอย
0: แกะรอยบุคคลจริงเนี่ยนะ
1: ครับว่ากันไป
0: จับกุมกันไป
1: เรียบร้อยไปแล้วฝากขังไปก่อนนี่ก็มีอีกหลายคดีความที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องวัดอีกหน่อยเรื่องวัดอีกสักวัดหนึ่งเนาะ
0: วัดไหนวัดขอนแก่น
1: วัดเวรุวันเนี่ย
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ไม่รู้เวรุวันบ้านเราหลวงตาดอนกับเวรุวันเหมือนกันนะ
0: อ๋อยักยอกเงินกฐินเนี่ย
1: เจ้าวาดบอกเข้าใจผิด
0: อ้าว
1: เจ้าภาพยักยอกเงินกฐินวัดเวรุวันรายละเอียดหน่อยที่จังหวัดระนองครับ
0: อ๋อระนองนู่นน่ะ
1: จากกรณีพระครูพัทระสรคุณอดีตเจ้าวาดวัดเวรุวัน
0: ตำบลอะไรนะ
1: ตำบลจอปรออำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
0: ระนอง
1: ได้ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นและแจ้งความดำเนินคดีกล่าวหา
0: ทางด้านเจ้าภาพกฐินสามัคคี
1: ปี67ประกอบไปด้วยนายธนิตบัวเขียวนายพิชัยอ่อนเทศนายสุวิทย์จันแจ้งในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์
0: โดยเอาเงินกฐินสามัคคี
1: ทั้งหมดเป็นเงินจำนวน
0: 1ล้าน3แสนกว่าบาทเนี่ยนะ
1: ครับเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
0: แต่ว่าอย่างนั้นนะ
1: เพื่อไปต่อมาครับ
0: เป็นไง
1: บุคคลทั้ง3คนที่ถูกกล่าวหาก็ร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องพระครูแหละ
0: อดีตเจ้าวาดวัดเวรุวันเนี่ย
1: ต่อศาลจังหวัดระนองในฐานความผิดแจ้งความเท็จ
0: หมิ่นประมาท
1: ด้วยการ
0: โฆษณา
1: ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลมีคำสั่งรับฟังในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
0: ส่วนก็หาฐานความผิดหมิ่นประมาทนั่น
1: โดยการโฆษณาศาลยกฟ้องซึ่งโจทก์ทั้ง3ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค8
0: นาน
1: เมื่อวันที่14กรกฎาคม69ที่ผ่านมา
0: ศาลจังหวัดระนอง
1: ได้นัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในคดีความฐานผิดฐานแจ้งความเท็จ
0: ก่อนจะมีการสืบพยาน
1: ศาลได้ดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยคู่ความทั้ง2ฝ่ายแล้วล่ะปรากฏว่าฝ่ายจำเลยก็คือพระในเจ้าวาดเนี่ย
0: แถลงต่อศาล
1: ว่าโจทก์ทั้ง3ได้รวบรวมปัจจัยจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา
0: เพื่อมาสร้างอุโบสถของวัดเวรุวัน
1: จนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผ่านมา
0: จำเลย
1: จำเลยก็เจ้าวาดเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนของวัดพยายามปกป้องดูแลผลประโยชน์ของวัด
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเนี่ย
1: ในตอนแรกเข้าใจเจตนารมณ์ของโจทก์ทั้ง3ผิดไปแต่เมื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตามพยานหลักฐานปรากฏแล้วว่า
0: โจทก์ทั้ง3คนเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เคยนำปัจจัยที่ได้รับมาจากการทอดกฐินปี67
0: ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่น้อย
1: โจทก์ทั้ง3ได้รวบรวมเก็บรักษาและนำปัจจัยไปใช้จ่ายในของการก่อสร้างอุโบสถตามวัตถุประสงค
0: ์ตามเจตนา
1: อันบริสุทธิ์ของโจทก์ทั้ง3มาตั้งแต่ต้นสิ่งใดที่ทำ ไม่โจทย์ทั้ง3ได้รับความเสียหายโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
0: ทางด้าน
1: พระครูถึงเป็นจำเลยแล้วตอนนี้
0: ขอโหสิกรรมโจทย์ทั้ง3ตัว
1: ยินยอมให้โจทย์ทั้ง3ใช้รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลในขั้นชี้แจงนะต่อสื่อมวลชนและชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อรับทราบพระเข้าใจผิด
0: เข้าใจกันผิดก็ได้
1: ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามันต้องคู่ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับความเข้าใจกันได้
0: โจทย์ทั้ง3
1: ก็ไม่ประสงค์ที่จะลงดำเนินคดีกับพระครูอีกแล้ว
0: กับจำเลยเนี่ยนะ
1: อนุญาตให้โจทย์ทั้ง3ถอนฟ้องจำเลย
0: ยกฟ้อง
1: อ่า
0: คุยสู่กันฟังเข้าใจกันผิดเนี่ยนะ
1: ผิดจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: การยาย่าบลิ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบลิ้ง
1: ยาย่าบลิ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วน
2: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
3: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
7: 0812901691 0812901691หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: นเราเนาะเวลาโทรมาเร่งเร็วเร็วพอโทรกลับไม่รับสักคน
1: งอนละมั้ง
0: เออง
1: อนไง
0: พอโทรกลับก็ไม่รับสักคนเนี่ยนะตีตายเดี๋ยวก่
1: อ
0: นนี่เมื่อคืนนี้ก็ว่าหามหลวงพ่อวัดป่าดุลยารามเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
1: อ้าว
0: ตอน3 ทุ่มกว่า
1: ท่านไม่สบายไง
0: ท่านหมดแรงวูบไปนะท่านไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อยหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นบอกพักผ่อนน้อยนะหลวงพ่อนะ
1: เออ
0: แต่หลวงพ่อยังบอกว่าเป็นห่วงประดา
1: โอ้ทางก็เมตตานะ
0: บอกว่าใจเย็นๆหน่อย
1: ให้ประดาพูดช้าๆก็ได้
0: รักษาอารมณ์หน่อยรักษาคำพูดเดี๋ยวหายใจไม่ทันนะโยม
1: ท่านก็ว่าอย่างนั้นเมตตา
0: เออเอามาเดี๋ยวจะช่วยปลุกเสกเหรียญ
1: เหรียญรุ่นอะไรอ่ะ
0: ประดารุ่นทลายกำแพงวัดนะ เมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดป่าดุลยารามชุมชนกังสดานถนนกัลปพฤก
1: ษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะนะ
0: โอ้พบญาติธรรมและคณะสงฆ์ทำกิจกรรมทางศาสนาตามปกตินั่นแหละท่ามกลางการมาตรการรักษาความปลอดภัยของตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างเข้มงวด
1: แล้วก็ยังคงออกบิณฑบาตตามปกตินะ
0: ขณะที่พุทธศาสนิกชนในชุมชนก็ยังมาถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุตามกิจวัตรประจำวันนะนะ
1: เขาก็ไปถวายกันนะ
0: เจ้าวาดวัดป่าดุลยารามท่านพระครูอดุลสารนิเทศ
1: ได้กล่าวว่า
0: ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงอยากให้ประชาชนทุกคนที่รับทราบข่าวไม่ต้องจริงจังไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องดังกล่าว
1: เพราะว่าแม้นว่า
0: หลวงพ่อเองยังไม่หลวงพ่อยังไม่เครียดเลย
1: หลวงพ่อก็ไม่เครียดนะ
0: เมื่อคืนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหลวงพ่อก็ฟอกไตด้วยนะ
1: โอ้ท่านเอาของเราไปถวายดีไหมเน
0: ี่ยไปคอนแก่นก่อน
1: โรบิกออยเนี่ยนะ
0: เราฟอกไตไม่ได้เราบำรุงฟื้นฟูนะ
1: ท่านดูแลท่าน
0: ญาติโยมไม่ต้องกังวลนะ
1: ท่านก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะ
0: ทุกคนทำใจเย็นๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเกิดขึ้น
1: ยอมมีอุปสรรคไปในการเดินชีวิตดีแล้ว
0: ทางสงฆ์และทางคฤหัสถ์จึงไม่จำเป็นต้องเก็บทุกเรื่องมาคิดหรือทำให้เกิดความเครียดแล้วนะโยม
1: นั่น
0: หากใครพูดสิ่งไม่ดีก็เป็นคำพูดของบุคคลนั้นแหละเพราะทุกคนต่างก็มีปากและสามารถพูดได้การเจรจาบางเรื่องอ่านไม่ถูกใจฝ่ายหนึ่ง
1: แต่ขอให้ทุกคนมองกันในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์นะโยมนะ
0: ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าการโต้แย้งหรือความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในคนมนุษย์ทุกคนแหละ
1: นั่นสิ
0: เรื่องที่ผ่านมาแล้วไปก็มันผ่านไปไม่ต้องไปพูดถึงหรอก
1: ไม่ต้องไปพูดถึงนะ
0: ขอให้ญาติโยมทุกคนทำใจให้สบาย
1: ไม่ต้องไปเครียดนะโยมนะ
0: ยิ่งได้ยินข่าวชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบวัดติดตามข่าวครั้งนี้จนตาแดงเพราะร้องไห้
1: สงสาร
0: ทำให้รู้สึกสงสารนะเด็ก
1: ท่านก็สงสาร
0: ขออยากขอว่าอย่าเครียดอย่าเครียด
1: อย่าเกิดอะไรจะเกิดขึ้นนะ
0: ยืนยันว่าวัดไม่ได้ไปไหนหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไหนยังคงต้องการมอบความอบอุ่นช่วยเหลือจุนเจือทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของญาติโยมทุกคนต่อไป
1: นานนาน
0: เป็นห่วงสุขภาพนะหลวงพ่อนะ
1: หลวงพ่อก็วัยเยอะแล้วนี่
0: หลวงพ่อจำวัดไม่ได้เมื่อคืนเนี่ย
1: เป็นเรื่องไง
0: ต้องรถคนมาส่งไงกลัวแกจำวัดไม่ได้
1: เป็นเพราะ
0: กลัวจะมาไม่ถูกแกจำวัดไม่ได
1: ้
0: แกนอนไม่หลับ
1: นอนไม่หลับเรียกว่าจำวัดไม่ได
0: ้พระก็เลยบอกพอโรงพยาบาลบอก
1: ต้องเอาคนไปส่งไง
0: ผ่อนน้อยพักผ่อนน้อย
1: หลวงพ่อเนี่ยนะ
0: ครับฝ่ายประดาก็เดินทางมาม
1: าทำไม
0: เต็มห้องพิจารณาเลยมาครั้ง60-70 คนเลยนะ
1: ตอนนี้แกได้พูดบ้างไว้นะ
0: ฝ่ายของเจ้าวาดเดินทางไปเพียงเจ้าวาดกำลังเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็วายาวัจจักรของวัด
1: เมื่อเข้าไปสอบถามอีกฝ่ายยังก็เดินหนีนะ
0: และก็ไม่ว่าจะเข้าไปสอบถามใครไม่มีใครตอบไม่มีใครพูดด้วยทำให้ไม่สามารถเจรจาหรือทำความเข้าใจกันได
1: ้ป้าดาแกก็งอนมั้ง
0: ครับ
1: ไม่พูดกับพระเนี่ย
0: ไปบนศาลอุทธรณ์เนี่ยป้าดาเดินทางมาเพียบเลยนะมองว่าหากเข้าไปพูดคุยกันอีกฝ่ายก็คงไม่ยอมพูดด้วยอย่างแน่นอน
1: นั่นดิ
0: เมื่อไม่มีการสื่อสารกันก็ไม่อาจทราบได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีแนวคิดอย่างไรกำลังทำอะไร
1: หรือว่า
0: ดำเนินการอย่างไรฝากถึงบดาด้วยนะ
1: ว่ายังไงล่ะพ่อ
0: รักษาอารมณ์หน่อยนะโยม
1: รักษาคำพูดด้วยนะ
0: และกระจายเย็นๆกันทุกเรื่องไม่ควรใช้อารมณ์ในการพูดหรือพูดเร็วเหมือนหายใจไม่ทันนะ
1: โอ้ท่านเป็นห่วงนะเนี่ย
0: พูดช้าๆจะได้ฟังรู้เรื่องค่อยๆพูดพิจารณาแต่ละเรื่องและเรื่องไปตามลำดับ อย่าพูดเอามันเอาสนุก คุณสรยุทธก็เหนื่อยคุณกันชัยก็เหนื่อย
1: โอ้ท่านดูด้วยเนี่ย
0: ท่านก็ดูด้วย
1: ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นเดียด
0: พอฉะนั้นหลวงพ่อก็เห็นใจสื่อมวลชนทุกคนแล้วครับ
1: อ๋อเจริญพรนะโยมนะ
0: เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
1: เออท่านก็เป็นห่วงกันนะ
0: อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะ
1: เรื่องของประดานี่ดังเนี่ย
0: ผู้ชายคนหนึ่งขับรถมอไซค์หนีตำรวจนะเ
1: พราะหนีแล้วทำไม
0: หนีเข้าป่าไปดึงขึงไฟแบบ
1: ดักเจ้าหน้าที
0: ่ดักเจ้าหน้าที่แบบไฟฟ้าช็อตอ่ะ
1: อยากใช้ไฟช็อตเจ้าหน้าที่
0: เดี๋ยวตำรวจมาโดนไฟช็อตตายแน่มึง
1: แล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไง
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายโดนเข้าไปตัวเองเลยครับ
1: ดาบนั้นคืนสนอง
0: ลูก4ขวบโดนด้วยเจ็บด้วย
1: โอ้แกไม่น่าทำให้ลูกเจ็บไปด้วยแกก็ตายเนี่ย
0: ใช่
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ที่โพธารามเนี่ย
1: ราชบุรีเนี่ย
0: บ้านลุงลงเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ยังขายหมูหันอยู่ป่ะ
1: คิดถึงนะสาวโพธาราม
0: ไม่ได้ขายแล้วมั้งเดี๋ยวนี้
1: ไม่ได้ขายแล้วก
0: ็หันไปเป็นพรีเซนเตอร์หันไปเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่นะ
1: โอ้
0: นะครับรับแจ้งจากตำรวจติดตำรวจโทพานุพงษ์ท่านนกเอี้ยงสายตัวรถจักรยานยนต์สภ.โพธารามว่า
1: ขณะปฏิบัติหน้าที่ดีพบชายต้องสงสัยเนี่ย
0: ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็สะพายวุธปืนยาวไว้ที่ไหล่
1: ท่านก็ไล่ติดตามไปที่เรียบคลองชลประทานนู่นน่ะ
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: เจ้าหน้าที่ประสานกำลังตำรวจติดตามอย่างกระชั้นชิด
1: แล้วก็ชายคนดังกล่าวก็ขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปที่บริเวณสะพาน
0: วัดใหม่ชำนาญแล้วก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปตำบลบางตะโนด
1: แล้วก็ขี่เข้าไปในบ้านพัก
0: มาเจ้าหน้าที่ติดตามไปถึงชายคนดังกล่าวก็ทิ้งรถ
1: แล้วก็หนีเข้าไปที่ป่าหลังบ้าน
0: ตำรวจก็กระจายกำลังปิดล้อมแล้วก็ค้นหาแต่ไม่พบตัว
1: อ้าวถอนกำลัง
0: นำรถจักรยานยนต์ของกลางกลับไปตรวจสอบที่สภ.โพธาราม
1: 4:20 น.
0: ตำรวจรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตและก็บาดเจ็บ
1: ที่ดงกล้วยหลังบ้านดังกล่าว
0: จึงรายงานผู้บัญชาทราบก็นำกำลังไปตรวจสอบครับ
1: เมื่อไปถึงก็เจ้าของบ้านได้ตัดกระแสไฟไปแล้ว
0: พบร่างของนายเอกอายุ44 ปีเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิต
1: และขณะมีบาดแผลถูกไฟดูดนะ
0: บริเวณหน้าขาขวานอกจากนี้ยังพบลูกเหล็กที่ใช้เป็นหัวกระสุนปืนอยู่ในถุง
1: แล้วก็ไม่พบอาวุธปืนนะ
0: นอกจากนี้ยังพบเด็กชายวัย4 ขวบลูกชายของผู้ตาย
1: ถูกกระแสไฟดูดที่แผ่นหลังได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลก่อนส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
1: ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะหนูนะ
0: ดีแล้วไอ้หนูเอ้ยสี่ขวบยังมาตายเพราะไฟซะแล้ว
1: แล้วตรวจสอบโดยรอบแล้วเป็นยังไง
0: พบเส้นลวดขนาดใหญ่ขึงเป็นแนวยาวประมาณ20 เมตร
1: จากตัวบ้านไปที่บริเวณด้านข้าง
0: พร้อมต่อกระแสไฟฟ้าจากบ้านคาดว่าผู้ตายทำไว้ดักเป็นกับดักเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจไปจับ
1: ผลสุดท้ายโดนจับซะเองโดนตายซะเองอะนะ
0: นั่นแหละสมน้ำหน้า
1: ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตเนี่ยลูก4 ขวบก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: ลูกก็โดนไปกับเขาด้วยไปทำอะไรมา
1: ก็ถึง
0: หรือว่าจะไปกลัวคำสั่งนายกไม่ให้พกปืนไหมนะ
1: ก็พายปืนไป
0: ใช่
1: ตำรวจเขาไปเห็นก็หนี
0: ปกติเองมีหมายจับ2 คดีด้วยนะ
1: อ้าว
0: เกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็คดีกำไรอิเล็กทรอนิกส์ EM อ่ะ
1: อ๋อก็พังเสียหายเลย
0: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะ
1: อ
0: าวุธปืนก็ยังสูญหายด้วย
1: ยังหาไม่เจอไปซ่อนที่ไหนนะ
0: เองไม่มีขาดทุนมีแต่กำไร
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: กำไรที่ข้อเท้าไง
1: โอ้ อ้าวโดนจับไปโดนตายไปแล้ว
0: เอวังก็มีด้วยประการราชนีครับ
1: น่าสงสาร
0: เย็นนี้4 โมงเย็นไปเจอกัน
1: ที่ตลาดนัดมารวย
0: ดอนพุทธสุดโสภา
1: สระบุรีนะไปอุดหนุนกัน
0: อันนี้เรา2 คนลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้อง ใสเลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใสเลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใสเลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
5: 081-290-1691
6: 081-290-1691

0: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
5: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
8: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงศ์ทอง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสวนดุสิตโพเผยคนไทยกังวลปัญหาการฟอกเงินมองการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจังสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ ินไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
16: สนับสนุนโดย
17: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ส่วนดุสิตโพลเผยผลสำรวจคนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินและยังไม่เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
18: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับภัยการเงินและการฟอกเงิน 1,151 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 51% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงิน 48% เคยมีประสบการณ์โดยลักษณะที่พบมากที่สุดคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือการชักชวนลงทุนที่น่าสนใจขณะที่ 57% พบว่าเบาะแสที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรที่จะแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร้อยละ42ทางนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 59% เห็นว่าปัญหาการฟอกเงินวันนี้น่ากังวลมากที่สุดสาเหตุสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่ไม่จริงจังรองลงมาเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะจัดการกับผู้ที่เป็นตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกอย่างไรก็ตามผลโพลสะท้อนว่าปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเกือบครึ่งมีประสบการณ์โดยมองว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลและยังไม่เชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐฉะนั้นภาครัฐจึงจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการตรวจสอบความผิดปกติและสร้างความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออยู่ที่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: ติดตามประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
19: หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับเข้าใกล้กันได้กลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นหลังสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียและเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอ็ดวาร์โดซาเฟรินผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาทั้งนี้กลุ่มทุนดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อหุ้นของลิเวอร์พูลในสัดส่วน1ใน3ของสโมสรหรือมากกว่า 30% ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของหงแดงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทส่วนทัพนักกีฬาตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหลังสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศชิลีด้วยการตบเอาชนะทีมชาติโปแลนด์3-1เซตก่อนจะพ่ายกับทีมสาวไชนีสไทเปแบบบุดบิด2-3เซตสกอร์25-15 24-26 27-29 25-22 และ7-15คะแนนพร้อมกับหยุดเส้นทางการสานฝันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายขณะที่ข่าวเศร้าของวงการกอล์ฟหญิงนานาชาติเมื่อเจสสิก้าบังนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรเลียได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากภาวะเลือดออกในสมองหลังอยู่พักในประเทศไทยเพื่อร่วมกันแข่งขันศึกกอล์ฟรายการ KLPGA ทัวร์รอบคัดเลือกนานาชาติโดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากภาวะเลือดออกในสมองรวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ตามมาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
20: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี
21: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: แคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
22: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
23: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
24: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 47 61 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะเนื่องจากการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะประจำเดือนสิงหาคม2569ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้ค่ะทางด้านของกรมเจ้าท่าก็ได้มีการประกาศควบคุมการเดินเรือชั่วคราวนะคะพื้นที่ควบคุมนะคะพื้นที่แรกนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณสะพานกรุงธนหรือว่าสังฮีสะพานพระปกเกล้าเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เรือทุกชนิดเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จค่ะพื้นที่ที่2นั่นก็คือคลองบางกอดน้อยนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านค่ะจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จนะคะในเรื่องของการให้บริการเรือโดยสารในส่วนของเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะจะให้บริการเหนือถึงท่าเรือพายัพและใต้ถึงท่าเรือราชวงศ์นะคะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบางท่าให้บริการถึงเวลา 12:30 น.เรือข้ามฟากท่าเตียนค่ะให้บริการถึงเวลา 15:00 นก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ประกอบการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมนั่นเองค่ะหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่500บาทจนถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะทุกท่านวางแผนการเดินทางทางน้ำล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยนะคะที่งานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นนะคะโดยพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนค่ะที่ได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสำหรับ10ชุมชนต้นแบบค่ะที่ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นะคะได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีจตุวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์อู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะทั้ง10ชุมชนในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและพร้อมเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่อุดมสมบูรณ์และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เราก็ควรที่จะอนุรักษ์กันไว้นะคะสำหรับผ้าไทยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ ในประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะเกี่ยวกับกำลังพลนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6ค่ะซึ่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6เนี่ยจำนวน202นายรวมกำลังพลหญิงจำนวน27นายเข้าพิธีประดับเหรียญ นะคะที่เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเป็นมืออาชีพภายใต้ภารกิจรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานนั่นเองค่ะสำหรับกำลังพลกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6นะคะก็ได้เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้มีการวางกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองจูบานะคะจำนวน202นายและเมืองรุมเบกจำนวน57นายทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการคุ้มครองกำลังนะคะผลงานสำคัญนั่นก็คือการปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักนะคะการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบารวมไปถึงการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติและนอกเหนือจากภารกิจด้านวิศวกรรมค่ะกำลังพลไทยของเรานะคะได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนเพื่อสนับสนุนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสถานศึกษาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสำหรับการเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกำลังพลไทยนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพมาสนับสนุนภารกิจครั้งนี้เพื่อร่วมวางรากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวเซาท์ซูดานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ความคืบหน้านะคะการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนงานพระราชพิธีสมเด็จพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ทัพภาคที่1ค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ3จุดด้วยกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่1ท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงนะคะที่กรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลฐานราบที่11ค่ะจากนั้นเดินทางไปที่สนามเครื่องบินเล็กนะคะของกองทัพอากาศที่ทุ่งสีกันเขตดอนเมืองเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการพลการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสัมภวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์นั่นเองนะคะและยังได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญที่กรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ค่ะทั้งนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติและได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและก่อนที่เราจะพักช่วงแรกกันนะคะก็อยากจะเกี่ยวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้มีการขานรับนโยบายนะคะในเรื่องของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งค่ะมีใน4แนวทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ ประสานผู้ว่านะคะตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัย24ชั่วโมงเตรียมเครื่องจักรกลคนให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ร่วมมือกับอาสาสมัครอปพล.มูลนิธิช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะคะแนวทางที่3หากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ศูนย์ปพ.สนับสนุนทันทีพร้อมกับผนึกกำลังทหารใช้เครื่องจักรกลปพ.ช่วยประชาชนค่ะแนวทางที่4นั่นก็คือการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกประสานผู้ว่าใช้เงินทดลองป้องกันยับยั้งภัยพิบัติโดยไม่ต้องรอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แนวทางสุดท้ายแนวทางที่5นั่นคือการสนับสนุนอพยพประชาชนทั้งเครื่องจักรกลการดำรงชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่เรามาพูดคุยกันในช่วงแรกสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจากกรณีที่มีการแชร์กันว่ากองทัพไทยเนี่ยใช้ระเบิดลูกปลายโจมตีชาวกัมพูชาซึ่งล่าสุดก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมซึ่งยืนยันโดยกองทัพบกกระทรวงกลาโหมกองทัพไทยไม่เคยใช้ระเบิดลูกปลายที่มีการกระจายของลูกระเบิดย่อยกับกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะแล้วก็กระสุนปืนใหญ่ที่ใช้อยู่ก็ไม่มีลูกปลายกองทัพไทยปฏิบัติการในลักษณะระบุเป้าหมายด้วยความแม่นยำโดยเฉพาะโดยมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติการในพื้นที่พลเรือนโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แพร่ในโซเชียลจึงเป็นข่าวปลอมที่มุ่งสร้างความเกลียดชังแล้วก็บิดเบือนความจริงด้านความมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นก็เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์กันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลค่ะที่จะมีการแจกเงินเที่ยวฟรี 3,000 ลงทะเบียนไทยเที่ยวไทย plus นะคะมาก่อนได้ก่อนก็เรียกได้ว่าเตรียมมือถือให้พร้อมเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเคาะแล้วนะคะโครงการใหญ่แห่งปีไทยเที่ยวไทย plus นะคะก็อัดฉีดงบ 1,750 ล้านบาทนะคะลงทะเบียนไทยเที่ยวไทย plus ประจำปี 2,569 ซึ่งทางรัฐเนี่ยจะมีการจ่ายค่าที่พักแจกเงินเที่ยวฟรี 3,000 บาทเที่ยวได้77จังหวัดทั่วไทยเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์เป๋าตังค่ะเริ่ม1ตุลาคมจำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะซึ่งเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการท่องเที่ยวไทยก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะครั้งที่2ประจำปี2569นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าความน่าสนใจของโครงการนี้นะคะแตกต่างจากโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตนั่นก็คือจะมีการปรับโครงสร้างเงื่อนไขให้เข้าถึงง่ายกระจายรายได้อย่างแท้จริงผ่าน3หัวใจหลักนั่นก็คือยืนยันใช้ระบบโคเพย์เมนต์นั่นก็คือรัฐร่วมจ่ายเป็นยังไงก็คือรัฐช่วยออกครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุดในการดึงคนให้ออกไปใช้จ่ายค่ะนะคะแล้วก็หัวใจหลักข้อที่2เป็นอัตราเดียวเท่ากันทั้งหมด77จังหวัดปลดล็อกความซับซ้อนไม่มีการแบ่งเกณฑ์เมืองหลักหรือว่าเมืองรองให้สับสนอีกต่อไปทุกจังหวัดใช้สัดส่วนสนับสนุนเดียวกันทั้งหมดเพื่อความเท่าเทียมและบริหารจัดการได้รวดเร็วนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนั่นก็คือมุ่งเป้าช่วยคนตัวเล็กออกแบบมาตรการเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนร้านโอท็อปและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้เงินเนี่ยสะพัดลงลึกถึงเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังก็มาเช็คเงื่อนไขกันนะคะว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์นะคะได้ไทยเที่ยวไทย plus 2,569 นั่นเองค่ะก็จะมีสำหรับประชาชนที่เตรียมรอรับสิทธิ์โครงการนี้ก็จะจัดเต็มนะคะสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติการเดินทางมีรายละเอียดเบื้องต้นนั่นก็คือโควต้าสิทธิจำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์เท่านั้น1คนได้รับสูงสุด5สิทธิ์ค่ะส่วนลดที่พักรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คูปองท่องเที่ยวสนับสนุนคูปองดิจิทัลกินเที่ยวสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อสิทธิ์นะคะพื้นที่ก็ครอบคลุมใช้ได้77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหมวดหมู่ที่ใช้ได้ครอบคลุมทั้งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านสินค้าโอท็อปสปานวดเพื่อสุขภาพแพ็กเกจทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่ารถสาธารณะและเรือเช่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ข้อแนะนำสำหรับนักเดินทางนะคะนั่นก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ผูกบัญชี G Wallet ให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดลงทะเบียนช่องทางดาวน์โหลดหลักแอปเป๋าตังค่ะต้องมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลระบบนะคะระบบ Android ดาวน์โหลดเป๋าตังผ่าน Google Play Store นะคะแล้วก็คลิกรองรับปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไประบบ iOS ค่ะดาวน์โหลดเป๋าตัง App Store คลิกรองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเรามาเตรียมตัวนะคะเตรียมแอปพลิเคชันในมือถือของเราให้พร้อมสำหรับโครงการนี้กันดีกว่าค่ะในช่วงนี้ช่วงของที่มีในเรื่องของสภาพอากาศที่ฝนตกนะคะก็อยากจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด -19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะที่ประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมไปถึงสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะเนื่องจากการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือว่าจำนวนมากเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและไกลตัวเรานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันช่วยกันป้องกัน
นได้หากมีอาการป่วยก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะไม่ใช่แบบเราป่วยอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วออกไปใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเราก็จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสรวมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการที่เพิ่มขึ้นผิดปกติก็ควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขและประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวของดิฉันเองนะคะก็มีการพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้สำหรับฉีดมือตลอดนะคะเพราะว่าเราจะต้องที่บ้านมีเด็กเล็กกันเนาะก็ต้องมีการรักษาภูมิสร้างภูมิคุ้มกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการจัดรถรับส่งฟรีระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการทุกวันพุธถึงอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็ภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขนและเรียนรู้คุณค่าของโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะคะที่มีการผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงก่อนเดินทางด้วยรถรางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่ารวมไปถึงการเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่ค่ะในส่วนของการบริการรถรับส่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะรับส่งระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะโดยเที่ยวไปรถจะออกจากบริเวณถนนพระรานเนี่ยตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 11:00 น.และจะเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ 12:30 น.ค่ะสำหรับเที่ยวกลับนะคะรถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา 15:30 น.เดินทางถึงจุดส่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4ประมาณเวลาสัก 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะสนใจสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบรอบละไม่เกิน50ที่นั่งนั่นเองค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์askofthekingdomfreebus.com นั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมติครม.นะคะที่ได้มีการเห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติก็ถือว่าเป็นการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตยกระดับสถานศึกษาเป็นสคูลเซฟตี้โซนแล้วก็เตรียมเซฟรูมดูแลเด็กทั้งกายและใจค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคมกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า School Safety Zone ค่ะพร้อมกับจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินบูรณาการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรค่ะในระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อที่จะวางระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมกับติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงยังหลังเหตุการณ์ค่ะแต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็ถือว่าเป็นความที่รัฐบาลนะคะใส่ใจในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4,400,000 รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน 31 สิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: วฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม69พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม69ซึ่งอยู่ที่ 2,100,000 คนหรือร้อยละ69ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนเมื่อวันที่2สิงหาคม69ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
10: ระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ประเทศไทย19สิงหาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบเข้าโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคมและเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานได้จริง31สิงหาคมนี้ยังต้องติดตามมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเตรียมพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน17สิงหาคมนี้สภากทมจะนัดประชุมสมัยพิเศษเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณางบประมาณในวันศุกร์ที่21สิงหาคมเตรียมทดลองเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฟรีมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินปากช่องเริ่มวันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา 12:00 น.ไปจนถึงวันอาทิตย์ในเวลา 24:00 น.โดยจะทดลองใช้ทุกสัปดาห์ตลอดปี2 2569และสัปดาห์หน้านี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไหนส่งใจไปถึงนั่นครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับญาติเพียงญาติยาครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับหลายท่านนะฮะอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานกับครอบครัวทำข้าวปลาอาหารหรือพูดคุยกันดูหนังฟังเพลงดูทีวีร้องคาราโอเกะหรือจะฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพื่อความสุขกายและสุขใจหลายท่านก็เดินทางไปไหว้พระขอพรหรือไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับลพบุรีก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่หลายทางเนาะก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อศาลพระกาญนะครับหรือจะไปท่องเที่ยวนะใกล้ๆบริเวณนั้นนั่นก็คือว่าปรางสามยอดนะปรางสามยอดเคยอยู่บนหลังแบงค์500ใช่ไหมปรางสามยอดเนี่ยวัดวารามต่างๆในเขตพื้นที่ลพบุรีก็หลายที่นะครับหรือจะมาท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักก็ยินดีฮะช่วงนี้ฮะนะก็มีหาดทรายเทียมด้วยนะฮะก็มาเหมือนไปเที่ยวนะฮะชายทะเลเลยแต่ว่าน้ำไม่เค็มเท่านั้นเองฮะเพราะเป็นน้ำในเขื่อนป่าสักนะฮะหรือท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าอ่างซับเหล็กบอกอ่างซับเหล็กเนี่ยมีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นมีการใช้ประปาแล้วแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีท่อ PVC หรือมีท่อเหล็กประการใดเขาใช้ท่อดินเผานะครับส่งน้ำมาจนถึงวังนารายณ์ระยะทางก็ประมาณ10กว่ากิโลฮะ20กิโลเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองหรือโคกตูมนี่แหละนะเป็นการเชื่อมต่อนะฮะก็เป็นอันว่าไปท่องเที่ยวกันบอกหลายท้องที่หลายจังหวัดก็มีที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะจังหวัดอ่างทองเนี่ยวัดเยอะมากโบราณสถานมากมายหรือจังหวัดสิงห์บุรีฮะพระนอนจักรศรีนะครับชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่ามีที่เที่ยวอีกเยอะนะฮะหรือจะไปกินปลาเผาฮะแม่ลาปลาเผาฮะขึ้นชื่อฮะเขาบอกว่าปลาช่อนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่แม่ลาปลาเผาแม้กระทั่งว่าจังหวัดต่างๆที่เขาจะมาปลานำปลาช่อนเผาเนี่ยนำมาจากแม่ลานะครับซึ่งราคาจะแพงแต่ว่ารสชาติอร่อยมากแม่ลาปลาเผาฮะเขตนั้นจะมีโอ้โหนะเป็นปลาช่อนเผามากมายแต่ว่าไม่ได้มีปลาช่อนเผาอย่างเดียวหรอกนะครับก็จะมีอาหารการกินอย่างอื่นเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านไทยๆของเรานี่แหละนะก็ไปทานกันนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันเขตสิงห์บุรีและชัยนาทบอกสวนนกเนี่ยน่าท่องเที่ยวมากแล้วก็มีที่วัดวาอารามต่างๆเยอะฮะเยอะมากเลยและขาดเสียไม่ได้ไปนะไหว้หลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าด้วยเดี๋ยวไปจะเห็นที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านไปขอเลขเด็ดนะวัดทรงเสวยฮะวัดทรงเสวยเนี่ยมีเขาเรียกตุ๊กตาเด็กฮะจำชื่อไม่ได้แล้วสินะฮะก็ไปขอเขาได้เลขเด็ดมาหลายงวดคนก็ถูกกันมากมายหรือไปอุทัยธานีเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีอาหารที่จังหวัดอื่นไม่มีคือปลาแรดฮะปลาแรดชื่อเขาจริงๆฮะไม่ได้เรียกว่าปลาเขานิสัยไม่ดีหรอกนะฮะแต่ว่าเป็นปลาที่รสชาติอร่อยมากสุภาษิตเคยไปทานครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วก็ไปไหว้วัดเขาเรียกวัดของหลวงปู่ฤาษีริงดำปู่ฤาษีริงดำนะฮะก็ไปไหว้พระขอพรที่ตำบลน้ำซึมนะฮะก็ไปไหว้กันมีที่ท่องเที่ยวมากมายและเป็นเขตอุทยานป่าซึ่งขณะนี้เขาคงปิดอยู่อ่ะ
ห้วยขอขาแข้งซึ่งมีเรื่องราวของเสือที่

ที่เอาเจ้าที่อ่ะลากเอาไปกินเนี่ยไม่ได้กินทั้งตัวนะแต่ว่าเขาบอกว่ามาวิจัยแล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานอนลาบนะฮะทำให้เสือเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะยังไงก็แล้วแต่เนาะไปท่องเที่ยวกันหลายที่หลายทางพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะเมืองเก่าเลยพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับมีที่ท่องเที่ยวมากมายกาญจนบุรีนครปฐมนะฮะที่ท่องเที่ยวเยอะที่ฟังรายการตรงนี้ทุกสถานที่ทุกจังหวัดเลยทีเดียวเอ่ยเสียงเรียงนามไม่หมดอย่านะอย่าว่าสุภสิทธิ์เนาะให้ท่องเที่ยวกันเพื่อมีความสุขส่วนมากคนจะไปทำบุญสุนทานกันและไปขอพรกันโดยเฉพาะเลขเด็ดเนี่ยอดเสียไม่ได้ฮะหลายท่านก็ไปขอเลขเด็ดกันมาขอให้สมหวังดังใจทุกๆท่านนะให้ถูกทั้งหวยรัฐบาลและหวยเอกชนเลยนะครับ รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่าน2ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังทั้ง2ชั่วโมงจะมีความสุขกายและสุขใจอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถหมุนคลื่นไปเจอกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพบนคลื่นวสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับนั่นคือ3โมงเย็นถึง4โมงเย็นเรียกภาษาบ้านเราอีก1ชั่วโมงเป็นว่าในภาคกลางวันนี้สุภสิทธิ์จะเจอกับญาติเพียงญาติยา3ชั่วโมงในวันอาทิตย์วันนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงแต่ต้องไปนับบวกกับอีกคลื่นวสป711นั้นอีก1ชั่วโมงนะครับแต่กลางคืนมีทุกค่ำคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเรื่องราวนะของวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นตำบลหนองแวงนะครับซึ่งเป็นเขตที่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งก่อนหน้านี้ตาเฮียงได้ไปถวายที่ดินเพิ่มเติมให้กับวัดเนี่ยถึง21ไร่นะฮะก่อนหน้านั้นแล้วก็มีเรื่องราวมากมายจนกระทั่งป้าดาและก็ทายาทเนี่ยมาทวงถามแต่ว่าป้าดานั้นเป็นคนที่ออกหน้าส่วนลูกเนี่ยก็คงจะปากสู้ป้าดาไม่ได้ละ ก็เลยให้การสนับสนุนนะแต่มีตัวบทกฎหมายมีการตัดสินกันมาแล้วหลายศาลนะครับว่าที่ดินที่ตาเฮียงนั้นตกกับวัดแล้วนะครับก็แม้ว่าจะมีข้ออ้างทางกฎหมายต่างๆนั่นคือยังไม่เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อจากตาเฮียงเป็นของวัด 100% แต่ว่าทางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และก็ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะก็คือว่าเป็นการส่งมอบนะเป็นเจตนาที่ยืนยันถ้าตามภาษากฎหมายคือตกเป็นของวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการต่อสู้กันหลายศาลจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยที่ดินแถบนั้นผ่านมาหลายปีมากก็เพิ่มมูลค่าขึ้นเป็นพันๆล้านจนมีคนคำนวณว่าไปตก 3,000 ล้านแล้วถ้าไล่หลังไปสมัยนู้นก็คงจะไม่นะฮะไม่แพงจนถึงขนาดนี้แต่วันเวลาและความเจริญมันไปครอบคุมพื้นที่ตรงนั้นให้เกิดมูลค่าสูงมากทำให้ลูกหลานเนี่ยอยากได้คืนก็ต้องต่อสู้ทางตัวบทกฎหมายกันต่อไปแล้วก็ศาลตัดสินมาหลายครั้งแล้วตอนหลังก็มีการละเมิดนะทีมงานป้าดาก็เอาถังเรียกว่าอะไรท่อน้ำฮะท่อคอนกรีตเนี่ยไปกว้างนะทางเข้าออกวัดแล้วก็มีปูนแผ่นเนี่ยไปเทใส่ท่อน้ำนะท่อคอนกรีตนะทำให้ยากลำบากต่อการเคลื่อนย้ายอีกนะครับมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนจนกระทั่งมีคนหนึ่งดูในคลิปเนี่ยไปอ้างเบื้องสูงด้วยนะฮะเป็นอันว่านะครับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่อนคลายแล้วก็จะได้ความจริงแต่ต้องเคารพตัวบทกฎหมายกันทุกๆท่านนะครับสุภสิทธิ์จะไม่ตัดสินตรงนี้นะครับจะให้ตัวบทกฎหมายและศาลเป็นผู้พิพากษาจะได้เข้าใจตรงกันและทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนนะฮะทั้งฝ่ายโจทก์จำเลยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องยอมรับคำตัดสินนะครับถ้าเราไม่เคารพศาลแล้ว
บ้านเมืองนั้นจะไม่สงบนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1ศูนย์ภัยบำรุงกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงดูแลเบาหวานกับดันไขมันด้วยแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับแล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยสมรรถภาพที่เสื่อมถอยแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวายทั้งร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยแล้วก็ท่านหญิงท่านชายอายุอนามมากขึ้นกระดูกผุกระดูกพุนนะก็ไปบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้สดใสด่วนกว่าไวเป็นยาอายุพัฒนาด้วยทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันกระปุกสีแดงนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะสุนภัยถึง85ชนิดเลยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดนะความเสื่อมโทรมที่มาก่อกินตามร่างกายของเรารวมทั้งบรรเทาการปวดเมื่อทั่วสารพางกายชาปรือมือปลายเท้านะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านนอนเป็นตะคริวเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเหินไม่สะดวกสบายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินกระดูกทับเส้นประสาทหลายท่านมีปัญหาเรื่องราวของการขับถ่ายอุจจาระแข็งนั่นคือท้องผูกเป็นผลดึกไปกล่อมอาจมอุจจาระนี่แหละให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่อ่อนไปและไม่แข็งไประบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับนี่คือสุดยอดสุนภัยแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับดีทุกสิ่งดีทุกอย่างทำให้สมองแจ่มใสนะร่างกายดีชีวิตมีสุขนะก็บอกว่ากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยตามร่างกายนะครับดีที่สุดแล้วนะถือว่าร่างกายดีทำให้สมองดีผิวพรรณดีดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแรงครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลถูกมากดีมากกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วท่าน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยเกาต์รูมาตอยสุภาษิตแนะนำให้ทาน2ส่วนร่วมกันเพราะมันปวดลึกเจ็บลึกแล้วก็หลายท่านนอนเป็นผักเลยหลายท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ปวดคอปวดเข่าทุกทรมานมากๆนะครับทาน2สูตรรวมกันเลยกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4กระปุกแถม2ได้6กระปุกเลยยัดเพียงยัดยาครับ 1,400 บาททานทั้ง2ตำรับเนี่ยได้ตัวยาถึง115ชนิดเพราะสูตร1เนี่ยมีทั้งหมด30ชนิดและสูตร2มี85ชนิดได้สูตรภัยทั้งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถประจำครัวเรือนประจำบ้านเรือนของท่านแข็งแรงปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นหนักหนาสาหัสก็ทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดด้วยสูตรยอดสูตรภัยทั้ง2ชนิดนี้สูตร1บำรุงร่างกายสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงนะครับก็อยากให้ท่านนะสั่งนะฮะกระปุกเดียวแล้วก็ส่งแล้วนะเสียค่าจะส่ง50 2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี4กระปุก10002กระปุก700แล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ3กระปุก 1,000 ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับอยากท่านได้ทานอยากได้ลองซื้อไปแล้วแบ่งกันทานก็ได้นะจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าของท่าน6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสุภสิทธิ์ขอรับประกันส่วนวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อไปเลยหมอพยาธิเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านพิทรักพิษณุโลกสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: หลายท่านบอกว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วมันดีทุกสิ่งดีทุกอย่างเลยก็เพราะสารสกัดเนี่ยเพราะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับหลายท่านสายตาดีนะถ้าเกิดหนังหนาสาหัสต้องทานวิซอนนะแต่ก็ช่วยได้นะครับมีน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมก็บอกทำให้หลอดเลือดสะอาดมากนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารสกัดจากถังเช่านี้สุดยอดบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกสารสกัดจากโกจิบุรีบำรุงสายตาเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ก็ดูแลเคลือบข้อเข่าในจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับเบต้ากลูแคนจากยีสต์ต่อต้านอนุมูลอิสระนะสารก่อมะเร็งนะต่อต้านสารสกัดจากเม็ดงาดำเนี่ยนะดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยปวดข้อปวดเข่าบำรุงผิวพรรณกระชายดำในบำรุงเลือดให้มีพละกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงสารสกัดเจียวกุหลาบเนี่ยโอ้โหทำให้ระบบร่างกายนี่ดีมากยอดเยี่ยมแคลเซียมแมกนีเซียมทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกไม่ แข็งแรงไม่เปราะไม่หักง่ายมีแอลคานิทินแอลกูตาไทม์อุกแอลกูตามีนนะฮะทำให้ผิวพรรณดีฮะผ่องใสแล้วก็ให้ร่างกายกระชับนะฮะขับไขมันรีดไขมันนะฮะสารสกัดจากใบเป็ดกล้วยส่งเสริมความจำแอลอาร์จินินแอลกูตาไทโอนนะผิวดังนีออนเลยนะผ่องใสสารสกัดจากโสมสารสกัดจากหินลินจือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยบำรุงสายตาโสมเกาหลีเห็ดลินจือก็รู้อยู่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดีเลิศประเสริฐสีมีรูทีนวิตามินซีวิตามินเอใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมแล้วก็ยังใช้สารสเตียรอยด์ไกลโคไซด์ให้กับไขมันแต่ดีเลิศประเสริฐสีอร่อยด้วยดีด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันอย่างดีแท้แน่นอนนะชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มฟินนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 แล้วก็วิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับตั้งแต่ผลิตมา10ปีในยะเพียงยะน้ำหมื่นดับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นของดีระดับพรีเมียมคือว่าหลายท่านเนี่ยนะบอกว่าซื้อวิสอนต้องให้ไปบำรุงดวงตาเนาะไม่ต้องเอามาทดลองนะคือว่ามียะเพียงยะยาน้ำหมื่นดับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านยะเพียงยะยาทุกท่านเอาไปทานแล้วตาดีอย่าไกวเกวซื้อวิสอนเนี่ยเพื่อดูแลดวงตานะฮะดูแลดวงตาโดยเฉพาะเลยนะฮะตาดีขึ้นอย่างแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาททานให้ตาดีทานให้ตาหายนะครับตากลับมามองแจ่มใสเหมือนตาหนุ่มตาสาวด้วยวิสอน2คำจำให้แม่นวิสอนวิสอนดูแลดวงตาแพ็คเกจอย่างดีนะครับบรรจุในกล่องในกล่องในฟอยล์ในซองอย่างดีที่สำคัญเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนครับสอบถามได้สั่งซื้อทวีพันธ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับ

0: ลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะจบจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
2: อ
3: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: เป็นการยืนยันว่ากาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะครับกลิ่นยั่วยวนใจหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขอบคุณพี่ไพฑูรย์จันทร์งามแล้วก็ป้าน้อมวิชานำด้วยที่มาบอกกล่าวเล่าขานว่าวิซอนตาดีเมื่อทานวิซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้15หยกหยกชายเมืองสิงห์แล้วก็16ย่อนย่อนดวงใจเมืองสิงห์นะครับมาถึงชอยเมียขี้หึงทศพลหิวพานณโยงณพวงณนงครับ

เดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับเพลินพรมแดนยอมตายเพราะความบ้าเป็นเพลงที่ฟังแล้วสนุกสนุกนะครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมาทำ
10: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าลดค่าครองชีพปฏิรูประบบตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570สักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตัวร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570คุณธิตารีแสงสว่างรายงานค่ะ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมหรือคนต.ครั้งที่2ทับ2569โดยคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามพรบการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ. 2568ตั้งเป้าให้บริการได้ภายในวันที่1มกราคม2570นายพิพัฒน์กล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายทั้งนี้ในส่วนของการเตรียมกลไกบริหารจัดการรายได้กลางที่ประชุมมอบหมายให้สนขเร่งดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH พร้อมหารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมให้เป็นไปตามมติครม.และให้เป็นไปตามพรบ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบบริหารจัดการรายได้มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้และรองรับการเชื่อมโยงธุรกรรมจากระบบขนส่งหลายสายทางอย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำเสนอคนต.พิจารณาตามขั้นตอนนอกจากนี้เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองตามพรบ.บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรวม10ฉบับเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์มาตรฐานและกลไกกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมให้มีความชัดเจนและเป็นระบบธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาอีกกว่า340ระลอกเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงขณะนี้อยู่ที่51คนแล้วคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกในจำนวนนี้37คนอาการสาหัสและ77คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้านทีมกู้ภัยยังคงทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังเสียหายขณะเดียวกันประชาชนราว 5,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยด้านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมากกว่า 3,000
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เป็นบทเพลงที่คุ้นหูยอดเพลงยอดยามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเลยทีเดียวนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆความหมายดีมากๆคำแพงเนี่ยคนอีสานเนี่ยเขาจะเรียกแทนผู้หญิงที่เป็นอันที่รักนะฮะนั่นคือถ้าเกิดไปท่องเที่ยวเนี่ยมีคนเรียกเราว่าคำแพงเนี่ยจงยิ้มและก็ยอมรับมีคนหมายตาอยู่นะแซคชุมแพครับคำแพงครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบทที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลานะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยเจอท่านก็มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆมาบอกเก่าเล่าขานแล้วก็มีความรู้สึกดีๆนะด้วยความรักความปรารถนาดีความห่วงใยความคิดถึงมาส่งให้ยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยนะประสานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้เกิดความสุขความสำราญทำให้ท่านสามารถมีชีวิตที่อยู่ได้แล้วก็มีความสุข

ก็บอกโลกเราทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาระมาตกกับตัวเราแม้กระทั่งการสู้รบในตัวกลางแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแต่ว่าขณะนี้น้ำมันก็ยังแพงอยู่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรานะฮะไม่น่าเชื่อเขารบกันอยู่ดีๆแต่ประเทศต่างๆเดือดร้อนรวมทั้งประเทศไทยด้วยรบนี่ก็ไม่ดีฮะมีการสูญเสียค่าฟันค่าแกงกันแล้วก็มีพิกลพิการมากมายเสียหายยับเยินฮะแม้แต่ว่าสงครามจะเสร็จสิ้นลงแต่ประการใดความเสียหายมากมายคำนวณเป็นเงินเป็นทองโอ้โหสู้กับแหลกลานอิหร่านนี่ก็โดนถล่มยับฮะสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็ชีวิตมนุษย์เนี่ยก็ตายกันนะที่ไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสพิกลพิการแม้กระทั่งอิสราเอลนะฮะซึ่งสหรัฐนะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ได้เบื้องหลังหรอกออกนอกหน้าคู่กันเลยถล่มอิหร่านเขาบอกการพิพาทระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมีมา47ปียัดเพ่งยัดยาครับต่อเนื่องแล้วยาวนานมีสงครามเกิดขึ้นนะอิหร่านเนี่ยน่าเห็นใจอย่างหนึ่งโดนสหรัฐเนี่ยเขาบอยคอตนั่นคือไม่ให้ค้าขายกับประเทศอื่นๆนั่นก็คือว่าสะสมนะเรื่องราวของเครื่องบินรบนะอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่มีการพัฒนานะครับเครื่องบินก็เก่ามากแต่ปรากฏว่าสหรัฐนี่ทันสมัยอยู่เสมอแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่โดนบอยคอตนั้นอิหร่านก็ซุ่มนะสร้างจรวดซึ่งมีอนุภาพสูงนะครับสามารถจะไปถล่มระยะทางนี้เป็นหลักพันกิโลพันสองพันกิโลเขาบอกว่าได้ถึง 4,000 กว่ากิโลแต่ไม่สามารถผลิตได้ระยะทางที่จะยิงไปได้ถึง 10,000 กิโลเพราะว่าอิหร่านนั้นนะจะยิงไปยังแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกานั้นไปไม่ถึงแต่ก็ทำลายล้างประเทศรอบนะฮะแถบทวีปกลางได้ทั้งหมดนะฮะคือซาอุนะฮะหรือดูไบเขตดูไบนะคูเวตอะไรตัวมีอะไรซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐเนี่ยอิหร่านก็ไปทำลายตรงนั้นแล้วก็เรือรบสหรัฐเนี่ยบอกเรือลำใหญ่โตมโหฬารบรรทุกเครื่องบินบรรทุกนักรบนะรถลานะทำการรบเนี่ยมี 4-5 ลำจอดตรงนั้นนะแต่ละลำนี้บรรทุกนะทหาร 4-5,000 คนเลยทีเดียวก็ล่องลอยอยู่ทะเลอาหรับตรงนั้นนะครับซึ่งพร้อมจะนะเล่นงานนะเล่นงานอิหร่านแต่ว่าถึงจุดนะถึงจุดตรงนี้แล้วประเทศต่างๆที่อยู่ในอาหรับนั้นนะครับก็ต้องไปอ้อนวอนสหรัฐบอกอย่าสู้รบกันเลยเดี๋ยวอิหร่านมายิงจรวดใส่ประเทศเขาต่างๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายเนาะก็ทำให้ช่วงนี้การปะทะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับผ่อนคลายลงนะครับเป็นว่าไม่รู้ว่าจะปะทุกันเมื่อไหร่นะแต่ภาวนาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยเพราะว่าส่งผลกระทบต่อน้ำมันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยทำใหการอยู่ที่ฝืดเคืองและก็อาหารการกินค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยมันกระสูงขึ้นนะทำให้ประเทศไทยซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วกับหนักกว่าเดิมอีกนะครับด้วยความรักและห่วงใยและสร้างความเข้าใจกับยัดเพ่งยัดยาทุกท่านครับชีวิตต้องสู้สู้ไม่ถอยนะฮะถอยก็ไม่ได้เนาะชีวิตของเราและให้กำลังใจตัวเองและก็ให้กำลังแรงใจนะทุกท่านเลยนะจากใจสุภสิทธิ์อนัตตสราครับสุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขอประกาศก่อนนะครับมีทั้งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั้นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยคอฟฟี่แล้วก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตา

นะครับมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองหรือร้านลุสสาวสมบัติเพศัตนะครับมีจำหน่ายทุกอย่างรับคนละครึ่งด้วย 60-40 นะฮะนั่นคือทางรัฐออกมากกว่าคือรายการไทยช่วยไทยพัฒนะครับไปซื้อได้นะที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินหรือป้าองค์ไกวัตันอิงป้าประหารร้านสุกิจเพศัตพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีขายดีทุกวันครับร้านสิริชัยเพศัตท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศัตโคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงมีจำหน่ายทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านตองนาพนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแก่ตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสอนดูแลดวงตานะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นัดซื้อกันเยอะๆเลยนะครับยัดเพียงยัดครับหลายท่านบอกว่าอยู่ไกลจากร้านที่ประกาศไปแล้วยัดเพียงยัดก็โทรศัพท์มาที่สุภสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจฮะโทรมาสอบถามและสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนะครับตะเลิกเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศเช็คเวลาวัน2วันก็ถึงแล้วมีทีมงานหนุ่มหล่อสาวสวยเนื้อมาเร็วของเราจะส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นเป็นสารออร์แกนิกนั่นคือไม่มีสารเคมีไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารตารายปลูกในโรงเรือนอย่างดีปลอดภัยทุกประการมีอย.มีทะเบียนยาไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารตารายผลิตด้วยความมาตรฐานโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสอบถามเพื่อความมั่นใจสอบถามให้สิ้นสงสัยและก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมานะครับ0836931999ของใกล้จะหมดนะฮะหรือนะฮะของที่อยากไปทดลองก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้นะครับหรือไปตามร้านที่สุภสิทธิ์ประกาศไปแล้วนั้นหรือก็สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมาเลยนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะอธิบายขอให้ท่านมั่นอกมั่นใจได้ว่านะเอาไปทานแล้วสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาเพราะว่าแต่ละวันนั้นยัดเพียงยัดจะโทรศัพท์มาบอกเก่าเล่าขานว่าทานสูตร1สูตร2แล้วดีเลิศประเสริฐสีมากๆเลยเพราะว่าเป็นยาขึ้นทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือคุณสมบัติทางการรักษาอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่าทานวิซอนแล้วก็ปรากฏว่าดีขึ้นตาดีขึ้นชัดเจนหลายท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วหมดเงินหมดทองมากมายมาสารตาก็ไม่ดีขึ้นพอมาทานวิซอนสักกล่องนะพอไปทานได้กล่องเดียวปรากฏว่าตาดีขึ้นแล้วก็บอกสุภสิทธิ์ว่าโอ้โหลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจมานานรู้อย่างนี้ทานซะแต่นานซะก็ดีแล้วจะต้องไม่เสียเงินสีทองมามากมายมหาศาลแบบนั้นบอกแล้วของดีต้องลองนะไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นแม้ว่าจะไปทานที่อะไรที่ไหนมาก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเราจะได้ไม่ไปหลงกลอีกเนาะมาทานวิสันเถอะแล้วจะรู้ว่าดีนะครับก็4กล่อง 2,700 นะกล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีส่วนสูตร1สูตร2นั้นกระปุก2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรีแล้วกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50 2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟใครไม่เคยดื่มอยากให้ดื่มนะฮะแล้วจะรู้ว่าดีได้ครบถ้วนได้ร่างทองกลับมาเลยกับสารสกัดระดับพรีเมียม24 in 1ปลอดภัยอร่อยด้วยดีด้วยได้ร่างทองกลับมาได้สารสกัด24ชนิดระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวดื่มทุกวันดีทุกวันไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันดื่มได้ดื่มดีทุกโรคนี้ดื่มได้นะกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับยาเพียงยาครับซื้ออย่างละกล่องอย่างละกระปุกรวมกันมาก็ได้สุภสิทธิ์พร้อมจะส่งให้โทรมานะครับ0836
9319999ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีประสบการณ์ยัดเพียงยัดยาเอาไปทานมากมายมหาศาลแล้วก็ได้ผลสมคำล้ำลือสมคำโฆษณาสุภาษิตจึงพูดอย่างเต็มปากเต็มใจเต็มคำว่าเป็นของดีนะไม่โกหกไม่จกตาอย่างแน่นอนนะครับสุภาษิตขอรับประกันนะครับขอบคุณพี่มารีนาคสุขญาติเพลงญาติยาที่เหนียวแน่นและก็ลูกค้าเก่าเจ้าประจำดื่มกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่มิได้ขาดตะวันวางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณวัชรีเฉลยโสมตะวันโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาตามปกตินี้คุณแม่ก็ดื่มมาเป็นประจำอยู่แล้วส่วนคุณวัชรีทำงานอยู่โรงงานบอกวันหนึ่งเดินต้อง 20,000 กว่าก้าวฮะดูแลคุมไซต์งานนะฮะเป็นโรงงานที่โรจนะนะฮะบอกว่าต้องมีตัวช่วยต้องเอากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่เป็นตัวช่วยแถมยังมีเวลามาร้อยพวงมาลัยได้สวยๆงดงามมากโอ้พวงมาลัยที่เขาขายกันเป็น100 200 300เนี่ยคุณวัชรีขายเพียง50บาทเท่านั้นสวยงามมากเลยถ้าอยู่ใกล้ๆในสุภาษิตจะซื้อทุกวันเลยล่ะนะครับขอบคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบอกดื่มกาแฟยี่ห้ออะไรก็ไม่ประทับใจเท่ากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่เพราะมันได้ผลเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกว่ากินถูกดื่มถูกกับกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ตามปกตินี้คุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่เนี่ยก็ผิวพรรณดีมีออร่าอยู่แล้วล่ะนะปรากฏว่าดื่มไปแล้วยิ่งมีออร่าใหญ่เลยฮะนะอายุอนามมากแล้วนะวันเวลาทำร้ายร่างกายความสวยสดงดงามของพี่ดาวสวรรค์เฮลลี่ไม่ได้เลยนะแม้กระทั่งจะมีลูกชายฮะน้องเลมอนเฮนรี่ฮะเลมอนเฮนรี่เนี่ยสนิทสนมกับสุภสิทธิ์เพราะว่ามีฝีไม้ลายมือทางการตีระนาดเครื่องเล่นดนตรีไทยรู้สึกว่าจะเก่งทุกอย่างเลยช่วงนี้ไปโชว์ฝีมือที่ประเทศอเมริกานะครับได้เงินทองมากมายเนาะนะเป็นมีลูกมีหลานมีเลแล้วล่ะนะแต่ก็เขาเรียกว่าสาว 2,000 ปีเลยพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ดื่มกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่มิดิคานะครับส่งไปให้แล้วนะครับคุณวรรัตน์สายพินครับตำบลโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาดื่มมิดิคาด้วยกันกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าเล็กกมลวัฒน์นะโอ้ฐานวิศวะมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วบอกตาดีขึ้นชัดเจนอย่างแน่นอนรับประกันครับตรีณรงค์ชโยอ่างทองวิศวะ1กล่อง900บาทครับคุณพี่สุรภารักษาเมืองบอกสุภาษิตไม่ค่อยได้ประกาศให้พี่เลยแต่ว่าช่วงนี้มาประกาศให้บ่อยแล้วล่ะ นะดื่มกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่มิดิคาพี่เขาก็ฐานวิศวะด้วยนะอยู่พระพุทธบาทสระบุรีครับกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณทิติรัตน์ศรีคำน้อยธนากรตำบลโพสะเพื่อเมืองอ่างทองมิได้ขาดเช่นเดียวกับกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่คุณพี่สิริพรป่าขจรตะวันราดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยานี่เชื่อมั่นมากกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่แล้วก็พี่ทวีอินสุ่มตะวันวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทนะฮะวัดสิงห์นี้ก็มีวัดหลวงปู่สุขวัดประขามเท่านะสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทนะบอกแข็งแกร่งแข็งแรงฮะแล้วก็ร่างกายดีมากคุณประนอมหงทองโพม่วงพันสามโคอ่างทองสั่งสูตร1สุภาษิต4กระปุกสูตร2รุ่งฝาสูตร2กระปุก 1,400 บาทพี่วงดีเพียงแกล้คุณพี่วงดีเพียงกล้าตะบนคลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่วันนี้วิวันธมงคลเทศบาล2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสันสีกอง 2,700 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในภาคกลางคืนครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับมนแคนแก่นคูนฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอส่งมอบพยาธิเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านวักหนึ่งตนใดขาดหายผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยสิ่งแหบสิ่งแห้งนะครับเป็นมา 2-3 วันละบอกเป็นบ่อยเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะครับก็ต้องขอประทานภัยยัดเพียงยัดยาทุกท่านครับ

0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
1: จ้ะ20ประกับปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเนาะ
1: จะติดตามกินอยู่เลยเน
0: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
1: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
1: ว่าม
0: ัน
1: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
1: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ร่วมกันเลยนะ
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
1: า
0: ะ
1: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะและดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
1: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะ
0: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ขอ
0: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
2: ค่ะดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะก็มาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: ขอบคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินด้วยนะครับซึ่งทานที่จริงทานทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ขาดเสียไม่ได้สูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองสัมภาษณ์ป้าบุญเหลือทับน้ำปรากฏว่าท่านทานทั้งวิสซอนและดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นประจำนะครับ

เมื่อช่วงเช้านะพูดคุยกับป้าเล็กบางขันมากนะครับป้าขันมากก็เข้ามาป้าเล็กบางขันมากก็เข้ามาสอบถามเรื่องราวของวัดป่าอดุญญารามนะครับที่จังหวัดขอนแก่นที่พิพาทกันนั่นเองนะครับเขาบอกว่าสมควรไหมว่าที่ดินนั้นจะเป็นของวัดนะครับซึ่งป้าดาเป็นคนที่โหมกระหน่ำทวงคืนแทนทายาททั้งหมดนะครับก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปเนาะถ้ามาไล่เรียงรายละเอียดเนี่ยหรือมาเอาความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งมาตัดสินเนี่ยไม่ได้เราต้องดูองค์ประกอบอย่างครบถ้วนมิฉะนั้นก็ทะเลาะกันวงแตกทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่ประการใดแต่ทำให้รู้ว่าเจ้าของมรดกนะครับตาเฮียงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน21ไร่ที่มอบให้กับวัดอดุลป่าอดุลยารามนะซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้เจริญมากที่ดินตรงนั้นราคาแพงมากสุภสิทธิ์เคยไปอยู่ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะซึ่งไปพักโรงแรมใกล้ๆแห่งนั้นนะครับก็จะเห็นว่าแถบนั้นเจริญรุ่งเรืองหมดแล้วที่ดินคงจะราคาแพงขึ้นนะครับก็ทำให้ลูกหลานปัจจุบันนั้นเสียดายอยากได้ที่ดินคืนแต่มีช่องว่างของตัวบทกฎหมายนิดนึงคือยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของวัด 100% แต่ว่าตามตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติสงฆ์และก็ตามเจตนารมณ์ของคุณตาเฮียงนะครับในการยื่นการมอบตรงนั้นมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคณะสงฆ์นะถือว่าเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่บัดนั้นนะครับก็คือว่ามีข้อต่อสู้กฎหมายนะถ้าศาลตัดสินกันมาหลายรอบแล้วนะครับไปอุทธรณ์ฎีกาถึงขั้นจะยื่นฎีกาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะแต่ว่าไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านี้ได้เคืองระคายต่อพระบาทนะต่อพระองค์ท่านเลยอยากให้ยุติกันนะครับเคยฝ่ายบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างมาประมีประนอมนะมาดูลูกหลานว่าทุกวันนี้ทำมาหากินอะไรกันยากจนข้นแค้นหรือเปล่านะครับทำให้อยากได้แผ่นดินตรงนี้และเป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆเนี่ยต้องดูแลลูกหลานก่อนนะให้ลูกให้หลานก่อนแม้ว่าจะซาบซึ้งในรถพระธรรมด้วยประการใดก็ดีแต่อย่านะฮะมอบให้หมดนะต้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานบ้างไม่มากก็น้อยที่เหลือนั้นก็อาจจะถวายวัดก็ได้นะ21ไร่เนี่ยลูกมีกี่คนก็แบ่งไปเลยครับลูกมี8คน9คนก็แบ่งไปคนละ2ไร่ที่เหลือก็มอบให้กับวัดจะได้ไม่มีปัญหามาจนจุดปัจจุบันเนี่ยซึ่งตาเฮียงอาจจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วล่ะแต่ว่าเวรกรรมก็ตกกับลูกกับหลานนะครับก็เรื่องราวเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือว่าคุณยายเนื่อมนะฮะเมื่อนานมากแล้วฮะหลายสิบปีแล้วที่มอบให้กับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันคือ3ก๊อปอันพายซึ่งมีเนื้อที่700กว่าไร่ซึ่งเยอะมากคุณยายเนื่อมนะไปถวายวัดวัดก็ดูแลไม่ได้เพราะห่างจากตัววัดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องใช้เงินใช้ทองดูแลรักษาและเยอะแยะมากมายก็เลยขายมั้งและการซื้อก็เปลี่ยนมือมาหลายคนนะฮะนะแล้วก็มีการใช้ตัวบทกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินนะฮะกรณีธรณีสงฆ์มาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่กล่าวกวนกันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่เนาะจำเป็นอุทาหรณ์ไว้สำหรับญาติเพียงญาติทุกท่านนะจะมอบอะไรให้ใครนะจะทำบุญเนี่ยทำได้ถือว่าดีแล้วล่ะแต่ก็เป็นห่วงเป็นลูกเป็นหลานคนที่เป็นลูกเป็นหลานมอบทรัพย์สินให้เขาด้วยนะก็จะได้เขาจะได้อยู่ได้ในภาวะปัจจุบันเพราะว่ามีลูกเขาแต่ละคนมีอายุอนามทั้งนั้นนะฮะก็มีหลานนะก็
อยากให้เขาเหล่านั้นนะจะได้ไม่ทุกข์ทรมานนะอะไรก็แล้วแต่เนาะจำเป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยสำหรับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวให้ยกกรณีของยายเนื่อมนะแล้วก็คุณตาเฮียงเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือที่นำมาบอกเก่าเล่าขานกันนะแล้วพูดคุยกันตรงนี้นะไม่มีข้อสรุปเนาะก็ดูการดำเนินไปดูการตัดสินไปของเรื่องราวนะครับของว่าเหตุผลกลใดนะครับและจะลงเอ่ยกันอย่างไรนะครับก็คือเรื่องราวนะการทำบุญนะก็ได้สุขกายสุขใจนั่นแหละนะครับแต่ว่าต้องห่วงลูกของหลานด้วยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาเหมือนกับที่เราเห็นป้าดาที่ออกโรงแทนลูกทุกคนของตาเฮียงนั่นเองครับมาฟังกันต่อเลยเต่าภูสินกับเพลงที่ชื่อว่ากลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธอส่วนผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาสามารถจะสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ในช่วงที่จัดรายการได้เช่นเดียวกันนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับยายเพียงยาถามถึงกันเข้ามาสำหรับเพลงนี้เต่าภูสินกับปวารีพรพิมลตะกลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธอครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสำหรับวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านนะครับหวังว่า2ชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพ่งญาติยาไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไม่อิ่มยังไม่หนำใจไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีกคลื่น1วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ในชั่วโมงหน้านั่นเองนะครับส่งท้ายคลื่นมทว13ลพบุรีด้วยไพพงษ์สะท้อนกับเพลงที่ชื่อว่ารอเดอร์คนดีจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้อง
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทมนรัฐขันธวินหูค่ะตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินดูแลระบบได้ยกแก๊งสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนัน Money Game 888จับกลุ่มแอดมินยกแก๊งก่อนขยายผลตามจับเจ้าของเว็บขณะกำลังทำธุรกรรมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: กรมประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ Money Games 888หลังแฝงตัวล่อเล่นและขยายผลจนพบเส้นทางบัญชีม้าและตัวแอดมินเปิดเว็บพนันมานานกว่า1ปีมีสมาชิกกว่า 5,000 คนเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทต่อปีก่อนศาลอนุมัติหมายจับและหมายค้นกระทั่งวันที่8สิงหาคมสามารถจับแอดมินได้2รายในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายโดยทั้งคู่รับสารภาพและให้ข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้ดูแลเครือข่ายต่อมาวันที่14สิงหาคมตำรวจเข้าค้น2จุดในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีจุดแรกจับแอดมินวัย31ปีได้คาเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะตอบแชทลูกค้าพร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า5รายการส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักของเจ้าของเว็บพนันเจ้าตัวไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนตำรวจเข้าตรวจค้นพบเพียงภรรยาและลูกเจ้าหน้าที่จึงยึดอุปกรณ์และอายัดทรัพย์สินบางส่วนก่อนเร่งติดตามตัวล่าสุดตำรวจสืบทราบว่านายสิงห์ลินทรัพย์อายุ41ปีเจ้าของเว็บพนันกำลังทำธุรกรรมอยู่ในห้างย่านถนนกำแพงเพชร6จึงเข้าจับกุมได้ในที่สุดรวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายดำเนินคดีในความผิดชักชวนให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากขณะนี้ตำรวจเร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยจับกุมตัวผู้ต้องหาชายสัญชาติอิสราเอลอายุ45ปีตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยจำนวน19หมายจับในความผิดฐานร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในบัญชี1โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวยินยอมให้มีผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ต่างด้าวช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยต่างด้าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตพร้อมส่งดำเนินคดีต่อไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
7: หวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดี
8: ข่าวดีชมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทวนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทวนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทวนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทวนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทวนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทวนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทวนอนตราดีพ็อก
9: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทวนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0-9-4-7-6-1-9-9-2-2ย้ำอีกครั้ง0-9-4-7-6-1-9-9-2-2
10: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
11: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
12: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
13: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับเนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 0861-9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรทีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาตดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนออนตรา
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855517902585517902525ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบและผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ทราบว่าต้องแจ้งเรื่องใดที่ใดหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปสำหรับแจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกมัยบ้านแพ้วตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายปิยพงศ์ศรีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าหลังจากมีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมปัจจุบันงานก่อสร้างโยธามีความคืบหน้าในภาพรวมถึง98%และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดทุกวัน24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะสามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วรวม25กิโลเมตรต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเชื่อมต่อลงพื้นที่ภาคใต้โดยจะเปิดให้ใช้เส้นทางขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายที่จะเปิดเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างโยธาและติดตั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์การเปิดทดลองให้บริการจึงจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตที่ใช้ทางติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: และปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมรางวัลเลขหน้า3ตัว731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
8: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการ
9: ข่าวดีชมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Life บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Life สั่งเลย0947619922
10: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
11: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
12: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
14: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
15: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 1-9-9-2-2
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรทีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapนิวไลท์นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: นใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยาง
5: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
6: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนตกหนักพื้นที่บนดอยส่งผลเกิดน้ำป่าไหลหลากย้ำนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบร้านจำหน่ายกัญชายกระดับการบังคับใช้กฎหมายและติดตามตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องหลังพบสถานประกอบการในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการและจำหน่ายกัญชาฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำผู้ประกอบการทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570โฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งรัดกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวระทึกต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ข้างวัดพระศรีสรรเพชรโค่นล้มทับนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ็บ4รายเร่งนำส่งโรงพยาบาลพท.เตรียมลงพื้นที่เรือนจำขอนแก่นหลังคนงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ขุดปรับพื้นที่ด้วยรถแบ็คโฮพบถุงพลาสติกทึบแสงต้องสงสัยถูกฝังใต้ดิน30ถุงมีลักษณะคล้ายยาบ้ารอพิสูจน์หลักฐานภาค4ตรวจยืนยันพร้อมเร่งหาที่มาและผู้เกี่ยวข้องกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนย้ำ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อไม่เรียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสรองผู้ว่าปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแฝงมาเป็นดินถมให้ฟรีในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผลตรวจเป็นของเสียอันตรายเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินเข้าให้ปากคำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภาคเหนืออีสานรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 18-21 สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเดินหน้าภารกิจกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ล่าสุดเสียชีวิตพุ่งเป็น51คนแล้วบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในวันเดียวกันยังมีรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ตามมายังไม่มีรายงานความสูญเสียและปิดท้ายผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว 731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
7: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปลอดภัย
9: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
10: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
11: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
12: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
14: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
15: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GGCapNew Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GGCap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GGCap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะลุงเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็ลุงเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคริดดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GGCap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GGCap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GGCap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกริดดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: 1-9-9-2-2
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับก็นะฮะหวังว่าจะมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้ในทุกๆโอกาสนะครับวันนี้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยสำหรับแฟนเพลงนะครับที่โทรมาสั่งซื้อยาตา GG Cap New Light นะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะครับเป็นต้อทุกชนิดเนี่ยนะแล้วอยากจะดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะนึกถึง GG Cap New Light ได้เลยนะครับขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดนะครับลุงเชนขออนุญาตแถมนะครับเป็นชุดกระทะทอดให้กับแฟนเพลงเลยกระทะทอดไฟฟ้าอย่างดีนะครับโอ้โหนะอย่างดีเลยเรียกว่าพกพาได้ด้วยนะครับวันนี้มอบกระทะทอดให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ยังไม่พอนะฮะน้องเชนนะครับพอมีกระทะแล้วนะครับก็น้องเชนขออนุญาตแจกนะครับเป็นน้ำยาล้างจานถุงใหญ่ให้อีกคนละ1ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วกระทะเปื้อนนึกออกไหมพอกระทะเปื้อนต้องล้างนะครับเอาน้ำยาล้างจานไปล้างเลยจ้ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะน้องเชนแจกให้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตนะครับวันนี้แฟนเพลงได้สิทธิ์ซื้อดาก้านะครับยาดาก้าบรรเทาโรคลิ้นดวงทวารนะครับหรือว่าบรรเทาอาการท้องผูกนะครับได้ในราคาขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงเลยนะครับใครที่สั่งซื้อยาตานะ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะได้รับของสมนาคุณดังนี้นะครับ1ก็คือกระทะทอดไฟฟ้านะครับให้กับแฟนเพลงคนละ1ชุดเลยนะครับที่สั่งซื้อ GG Cap New Light 900บาทขวดเดียวได้กระทะทอดไฟฟ้าชุดนึงเลยนะครับนะอย่างที่2นะครับแจกน้ำยาล้างจานให้อีกคนละ1ถุงนะครับและยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักนะครับดาก้าได้ในขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับจำกัดนะครับให้กับครอบครัวละ1ขวดนั่นเองนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อ GG Cap New Light ได้สิทธิ์ดังนี้เลยนั่นเองนะครับแฟนเพลงเลือกได้นะครับว่านะฮะจะซื้อดาก้าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซื้อวันนี้ปกติขวดละ300บาทได้สิทธิพิเศษนะครับเหลือขวดละเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็อยากให้คว้าเอาไว้นะครับได้ GG Cap New Light ยังไม่พอนะฮะสายตาชัดแจ๋วๆเลยได้กระทะไฟฟ้าไป1ตัวนะครับยังไม่พอนะน้ำยาล้างจาน1ถุงใหญ่นะครับและมีสิทธิ์ซื้อยาบรรเทาอาการท้องผูกลิ้นดวงทวารหนักสูตรเพชรสังฆาฏดาก้าได้ราคาพิเศษขวดละแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ094 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมของแถมชุดนี้ไปให้กับแฟนเพลงนะครับได้กระทะทอดนี่ก็สุดๆแล้วนะครับกระทะไฟฟ้าด้วยนะ0 9 4 7 6หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นั่นเองนะครับช่วงที่ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจาก
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคม

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ำข้าวสิ
1: อยากมีเมียน้อยจบลงไปครับชื่อเพลงอยากมีเมียน้อยครับอาจารย์สมควรเดชหมดผู้ประพันธ์เพลงเรื่องนำมาฝากทักทายในช่วงเวลาของข่าวจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: เรื่องของแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์ของอินโดนีเซียนะครับขนาด 7.5 กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยครับถือว่าอย่างไรเนาะแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์อินโดนีเซียครับเมื่อ15สิงหาคมเวลา 4:58 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณฟอเรสต์อินโดนีเซียซึ่งก็ความลึกประมาณ10กิโลเมตรขนาด 7.5 ลิกเตอร์ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความแรงสูงสุดที่ระดับ X ตามมาตราเมอร์คารีประชาชนรู้สึกได้อย่างรุนแรงอาคารและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากพังทลายหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบครับก็รู้สึกว่าจะประชาชนล้มตายไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการสั่นไหวของแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอันนี้จากไทยรัฐครับก็เป็นการแต่ยังไม่ถึงประเทศไทยไม่กระเทือนประเทศไทยครับเราไปดูในประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของการบ้านการเมืองสักข่าวหนึ่งนะครับที่ทางมท.2ครับโดยท่านพลพีสวรรณชวีที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.2พร้อมด้วยพลตำรวจสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนตำรวจภูธรภาค8สุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสรรพากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300นายเปิดปฏิบัติการเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์เดินหน้ากวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยคนไทยถือหุ้นแทนและใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ารับรองที่ดินและประกอบธุรกิจโดยมิชอบไปกันเป็นคณะเลยนะครับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการขยายผลจากแนวทางเกาะพะงันโมเดลโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการในเกาะสมุยทั้งหมด 12,906 บริษัทครับพบว่ามีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติถึง 8,254 บริษัทและมีบริษัทที่มีลักษณะอาจเข้าข่ายกันเป็นนอมินีถึง875บริษัทก่อนคัดกรองเชิงลึกจนพบกลุ่มเป้าหมายต้องสงสัยรวม61บริษัทจากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายดังกล่าวครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม42แปลงเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท 1,000 กว่าล้านนะครับนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี60คดีมีผู้ต้องหาเกี่ยวข้อง88คนครับแบ่งเป็นคนไทยได้26นอกนั้นชาวต่างชาติ62ตัวเลขกลับกันเลยนะคนไทย26ชาวต่างชาติ62ขณะที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายค้นอีก37หมายและหมายจับชาวต่างชาติอีก62หมายการปฏิบัติการครั้งนี้ท่านมอทอง2และรองผบ.ตร.ท่านบอกว่ามุ่งตรวจสอบเครือข่ายสำคัญ5กลุ่มซึ่งมีพฤติการแตกต่างกันตั้งแต่การใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อซื้อและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การสร้างและปล่อยเช่าวิลล่าหรูและประกอบกิจการโรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่รับอนุญาตจัดตั้งบริษัทเพื่อใช้เป็นช่องทางขอวีซ่าและอนุญาตทำงานไปจนถึงจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อซื้อที่ดินและประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอกสารจดทะเบียนบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อนำไปตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงประกอบวิชาชีพที่อาจมีส่วนช่วยเหลือในการจัดตั้งโครงสร้างนอมินีในพลพีชลวุฒิชวีครับมท.2บอกเป้าหมายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยคือจัดระเบียบเมืองท่องเที่ยวและทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจากการถือครองโดยมิชอบพร้อมสร้างกติกาที่ชัดเจนว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจอย่างสุจริตถูกกฎหมายจะรับการส่งเสริมและคุ้มครองแต่ผู้ที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายใช้โนมินีหรือแย่งอาชีพคนไทยจะถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด รัฐบาลเตรียมขยายมาตรการตรวจสอบไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทั้งสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เพื่อป้องกันปัญหาการครอบครองที่ดินและธุรกิจโดยมิชอบพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหากพบหลักฐานการเอื้อประโยชน์จะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นรองผบ.ตร.ครับพลตำรวจสำราญนวลมาได้รายงานผลการปฏิบัติการให้นายนายกรัฐมนตรีทราบโดยนายกสั่งการให้ดำเนินการกับเครือข่ายโนมินีอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมขยายผลไปยังผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงกฎหมายรวมถึงบริษัทกฎหมายสำนักงานบัญชีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังเตรียมประสานองค์กรวิชาชีพเพื่อพิจารณาด้านมารยาทของทนายความนักบัญชีหากพบว่ามีพฤติการช่วยเหลือการกระทำความผิดเพื่อสกัดไม่ให้เครือข่ายดังกล่าวสามารถกลับมาจัดตั้งบริษัทในรูปแบบเดิมได้อีกรองผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาก็ย้ำว่าการปราบปรามโนมินีไม่ได้มีเป้าหมายต่อต้านชาวต่างชาติหรือการลงทุนจากต่างประเทศเพราะรัฐบาลยังคงสนับสนุนการลงทุนการท่องเที่ยวเต็มที่แต่ผู้ที่ลงทุนต้องดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่คนไทยเป็นเครื่องมือในการถือครองที่ดินหรือสวมสิทธิ์ประกอบธุรกิจที่กฎหมายสงวนไว้สำหรับผู้ที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริษัทเครือข่ายโนมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญต่อเนื่องหลายเฟสมีการออกหมายจับจำนวนมากและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกระทำความผิดมูลค่าหลายพันล้านบาทโดยเกาะสมุยและเกาะพะงันถูกใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินอย่างเป็นระบบทั้งนี้มท.2ในพลพีสุวรรณชวีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าจากการลงมือที่เกาะสมุยพบว่ารูปแบบของธุรกิจโนมินีมีความซับซ้อนและพลิกแพลงมากขึ้นจากเดิมที่เน้นการใช้คนไทยถือหุ้นแทนสื่อครอบครองถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองที่ดินวันนี้มีทั้งการจัดตั้งบริษัทหลายชั้นการปล่อยเช่าระยะยาว30ปีการนำวิลล่าและบ้านพักไปปล่อยเช่าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการทำธุรกิจโรงแรมและสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตบางกรณียังพบว่ารับชำระเงินจากลูกค้าต่างชาติทั้งออนไลน์และเงินสดโดยผู้รับเงินเป็นชาวต่างชาติทำให้เส้นทางราย

ตรวจสอบให้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริงใครเป็นผู้ควบคุมธุรกิจและมีการใช้ชื่อคนไทยเป็นเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่มท.2ว่างั้นครับการดำเนินงานครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเล่นงานชาวต่างชาติหรือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเพราะประเทศไทยต้องการการลงทุนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอย่างเท่าเทียมหากเข้ามาลงทุนอย่างถูกต้องรัฐพร้อมสนับสนุนแต่หากใช้ช่องโหว่ของกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยกังวลอยู่มากคือการทุนของชาวต่างชาติบางกลุ่มมีทุนสูงกว่าและเมื่อประกอบธุรกิจนอกระบบไม่เสียภาษีหรือไม่ต้องการแบกรับต้นทุนจากการขออนุญาตและมาตรฐานความปลอดภัยก็สามารถตั้งราคาค่าบริการต่ำกว่าผู้ประกอบการไทยได้ส่งผลให้คนไทยทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายแข่งขันกันได้ยากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.2ท่านพลพีสุวรรณชวีก็บอกว่าการปราบนอมินีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องการถือครองที่ดินแต่เป็นเรื่องของการปกป้องระบบเศรษฐกิจปกป้องผู้ประกอบการไทยทำให้การแข่งขันอยู่บนกติกาเดียวกันโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าสุราษฎร์ธานีรับปากจะเร่งแก้ไขปัญหาที่ผิดกฎหมายประมาณ100กว่าเคสให้จบในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนบริษัทที่สุ่มเสี่ยงเข้าขายโนมินีจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน90วันในกรณีอาคารหรือโรงแรมที่ก่อสร้างและเปิดใช้งานผิดกฎหมายกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งห้ามใช้อาคารหากยังฝ่าฝืนจะดำเนินคดีหากกระบวนการถึงที่สุดและศาลมีคำสั่งก็สามารถดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายได้พร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงบางส่วนที่อาจล้าสมัยเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำให้ถูกกฎหมายสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นแต่ระหว่างที่กฎหมายยังมีผลบังคับใช้ทุกฝ่ายจะเป็นต้องปฏิบัติตามเราไม่ได้มองเฉพาะการจับกุมเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูว่ากฎหมายตรงไหนเป็นอุปสรรคกับคนที่อยากทำให้ถูกต้องเราก็ต้องรับฟังแต่คนที่จงใจเลี่ยงกฎหมายเปิดธุรกิจมา 6-7 ปีโดยไม่เคยยื่นขออนุญาตเลยแบบนี้ต้องดำเนินการมท.2นายพลพีสุวรรณชวีว่างั้นครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านกองทัพธรรมกองทัพธรรมเบิกทายาทฟ้องเอาคืนที่ดินของวัดป่าอดุญญารามชี้อุทิศแล้วกี่ร้อยล้านก็เอาคืนไม่ได้ครับกองทัพธรรมเหมือนกันครับที่วัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีรองประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมและนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกเปิดเผยว่าทีมกฎหมายเอกชนร่วมกับทนายบอยทนายความของวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางออกให้วัดโดยเร็วที่สุดถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมายลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและหนุ่มกัญชัยจากรายการหนกระแสก็มีความกังวลว่าปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายด้านจึงประสานให้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อเห็นปัญหาที่แท้จริงและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดแต่ภายหลังสร้างตั้งวัดสำเร็จกลับไม่ได้โอนชื่อในโฉนดให้วัดถือเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับวัดจำนวนมากทั่วประเทศโดยประเมินว่าอาจมีไม่น้อยกว่า 5,000 แห่งหรือประมาณ 7,000 ถึง 8,000 แห่งอาจสูงถึง 10,000 แห่งวัดส่วนใหญ่ไม่เกิดข้อพิพาทเนื่องจากผู้ถวายหรือทายาทรับรู้ว่าปู่ย่าตายายได้ร่วมอุทิศกุศลที่ดินเพื่อสร้างวัดไปแล้วแม้ชื่อในโฉนดยังไม่ได้เปลี่ยนทายาทก็ไม่ได้ติดใจวัดก็ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนหลายกรณีจากญาติของผู้วายชนซึ่งเคยถวายที่ดินต้องการฟ้องเรียกที่ดินของวัดคืนการแก้ไขแต่ละกรณีต้องใช้เวลาเพราะผู้ถวายเสียชีวิตแล้วจะเป็นต้องสืบค้นหลักฐานย้อนหลังทีมกฎหมายต้องตรวจสอบทั้งเอกสารการถวายหลักฐานการสร้างและตั้งวัดตลอดจนเอกสารจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนนำไปประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งบางกรณีสามารถดำเนินการโอนได้สำเร็จครับดร.ประยุทธ์ท่านบอกว่าผู้ที่ตั้งข้อสงสัยคือช่วงเวลาปี53ครับทางโทษปี2133ซึ่งในเฮียงอุทิศที่ดินจนถึงปี2541ซึ่งวัดมีฐานะเป็นที่ดุบคนนั้นในเฮียงเสียชีวิตไปก่อนที่ดินจะย้อนกลับไปเป็นสิทธิของทายาทหรือกองมรดกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ที่ดินไม่ได้ย้อนกลับไปเป็นกองมรดกเพราะกรณีนี้ไม่อาจพิจารณาเฉพาะหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่ต้องพิจารณาถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในฐานะกฎหมายมหาชนที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองศาสนสมบัติทั้งที่ตั้งวัดทั้งที่ธรณีสงฆ์ผลประโยชน์อื่นของวัดการที่เจ้าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้สร้างวัดแม้แสดงเจตนาด้วยวาจาหรือมีผู้รับการอุทิศก็สามารถมีผลทางกฎหมายได้ขณะที่กรณีวัดป่าอดุญญารามมีเอกสารและหลักฐานประกอบมากกว่าการแสดงเจตนาด้วยวาจานอกจากนี้
ยังมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

0: ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้ศาลวินิจฉัยเป็นหลักว่าเมื่อสร้างวัดสำเร็จและวัดมีฐานะเป็นที่ดินบุคคลแม้นายเฮียงจะเสียชีวิตก่อนการตั้งวัดที่ดินดังกล่าวก็ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตั้งวัดในพุทธศาสนาไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับให้ประชาชนใช้ร่วมกันโดยทั่วไปตามหลักดังกล่าวสิทธิของนายเฮียงขาดไปตั้งแต่ปี2533ซึ่งเป็นปีที่อุทิศที่ดินส่วนกรรมสิทธิ์ตกแก่วัดเมื่อวัดได้รับการแต่งตั้งเป็นนิติบุคคลในปี2541ขณะที่วัดมีสิทธิ์ใช้พื้นที่และดำเนินการเกี่ยวกับการโอนตามเจตนาการถวายตั้งแต่ปี2533สำหรับข้อตัวแย้งที่ว่าปัจจุบันชื่อในโฉนดยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและยังไม่มีการจดทะเบียนโอนโดยหลักการโอนที่ดินระหว่างเอกชนกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดวางหลักว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามแบบให้ตามมาตรา525กล่าวคือไม่จำเป็นต้องมีหนังสือหรือจดทะเบียนโอนกับเจ้าพนักงานที่ดินก่อนเจตนาอุทิศจึงจะเกิดผลปัญหาที่ตามมาจากการไม่เปลี่ยนชื่อในโฉนดคือเมื่อลูกหลานเห็นชื่อบรรพบุรุษยังปรากฏอยู่ในเอกสารสิทธิ์อาจไม่เข้าใจว่าเหตุใดพื้นที่จึงกลายเป็นวัดนำไปสู่การโต้แย้งกรรมสิทธิ์อย่างไรก็ตามการที่มีชื่ออยู่ในโฉนดเป็นเรื่องของขั้นตอนทางทะเบียนไม่ได้ทำให้ที่ดินย้อนกลับไปเป็นกองมรดกหากการแสดงเจตนาอุทิศและการตั้งวัดสำเร็จแล้วโดยกฎกระทรวงฉบับที่1พ.ศ. 207ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยกำหนดว่าเมื่อประกาศตั้งเป็นวัดแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัดทายาทหรือผู้ที่แทนดำเนินการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดตามกฎหมายสิ่งที่ยังขาดไปในปี41คือการเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนให้ครบถ้วนแต่การไม่ได้ดำเนินการโอนก็ไม่ได้ทำให้กรรมสิทธิ์ตกกลับไปอยู่สู่ทายาทปี59มีการออกกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายการยุบเลิกวัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษากรณีการสร้างวัดในที่ดินที่กรรมสิทธิ์หรือถือสิทธิ์ครอบครองพร้อมหนังสือแสดงสิทธิหนังสือสัญญาที่มีผู้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทำไว้กับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือทายาทดำเนินการโอนที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดภายใน90วันนับแต่ได้รับแจ้งการให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมดร.ประยุทธ์กล่าวว่าหากผู้ถวายเสียชีวิตผู้มีกรรมสิทธิ์หรือทายาทต้องปฏิบัติตามเจตจำนงเดิมเว้นแต่จะมีเหตุคัดค้านที่สามารถอ้างได้ว่าโดยชอบโดยกฎหมายหากไม่มีเหตุคัดค้านที่ชอบโดยกฎหมายเจ้าพนักงานที่ดินในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยก็ย่อมสามารถใช้กระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การโอนที่ดินสำเร็จได้ในส่วนหลักฐานการสร้างวัดเอกสารสำคัญประกอบด้วยแบบสอถอ1หรือคำขออนุญาตสร้างวัดซึ่งอาจมอบหมายกับผู้ใหญ่บ้านวิทยาวัชกรหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแบบสอถอ2ก็หรือหนังสือสัญญาตกลงที่ดินให้สร้างวัดโดยคำขอจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีเสนอแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินสำหรับวัดป่าอดุลยารามมีหลักฐานที่นายเฮียงลงนามแสดงเจตนารมณ์ว่ายินยอมให้นำที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ไปใช้ในการสร้างวัดเมื่อตั้งวัดเสร็จสำเร็จจะโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยมีนายอำเภอเจ้าพนักงานที่ดินเกี่ยวข้องกับการรับทราบสัญญาตามกระบวนการในขณะนั้นด้วยเหตุนี้นายอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดินจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบสัญญาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากเกิดข้อขัดแย้งก็สามารถประสานผ่านจังหวัดกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินหาข้อยุติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถวายครับหากสามารถแก้ไขปัญหาวัดป่าอดุลยารามได้สำเร็จกรณีนี้จะกลายเป็นต้นแบบให้วัดทั่วประเทศที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็ระบุถึงแนวทางเสนอให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งโอนที่ดินซึ่งมีผู้ถวายเป็นชื่อวัดและปกป้องกันข้อพิพาทในอนาคตแม้การโอนชื่อในโฉนดของวัดป่าอดุลยารามยังต้องเดินหน้าต่อแต่มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาประมาณ20คำพิพากษาวางหลักในทำนองเดียวกันว่านับตั้งแต่วันที่มีการอุทิศที่ดินก็ย่อมตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อนำไปสร้างและตั้งวัดไม่สามารถเรียกคืนกลับไปเป็นทรัพย์ของผู้ถวายหรือทายาทได้ไม่ว่าที่ดินจะมีราคาประเมินกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่ร้อยล้านหรือกี่พันล้านบาทครับเมื่อถวายแล้วก็คือถวายเอากลับคืนไม่ได้แม้กระทั่งเจ้าของเองถ้ายังไม่ตายก็เอากลับคืนไม่ได้เพราะถวายแล้วเหมือนเราของถวายพระเราถวายแล้วอ่ะเราจะบอกหลวงพ่อเอากลับคืนมาไม่ถวายแล้วมันก็ไม่ใช่มูลค่าเหล่านี้คือควรอยู่เหนือเจตจำนงผู้ถือโฉนดขึ้นอธิษฐานและอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดแล้วอย่าด้อยค่านายเฮียงอย่าด้อยค่าบรรพบุรุษอย่าด้อยค่าสิ่งที่ท่านทำจงรีบทำตามเจตจำนงของผู้วายชนส่วนการยื่นคำค้านการโอนนั้นบุคคลมีสิทธิ์ยื่นคำค้านได้แต่ผู้ใช้สิทธิ์ต้องแสดงฐานสิทธิพร้อมอ้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่าอยู่ในฐานะใดจึงมีอำนาจคัดค้าน เปรียบได้กับการกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนซึ่งผู้กล่าวโทษต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายหรือมีฐานอำนาจตามกฎหมายเจ้าหน้าที่อาจรับเรื่องไว้ตรวจสอบก่อนแต่หากภายหลังพบว่าไม่มีฐานสิทธิการเมืองการดังกล่าวก็อาจไม่มีผลอย่างไรก็ตามกรณีที่ดินขาดจากกองมรดกและความเป็นทรัพย์ของตระกูลตั้งแต่ปี5ตั้งแต่ปี33ซึ่งเป็นวันที่นายเฮียงอุทิศให้สร้างวัดแล้วดังนั้นแม้การยื่นคัดค้านจะเป็นสิทธิของผู้อื่นแต่ย่อมไม่มีผลทางกฎหมายหากไม่สามารถแสดงฐานสิทธิที่ชอบโดยกฎหมายได้ที่ผ่านมาวัดต้องติดตามแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการคดีความแต่ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งในกระบวนการโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนตามกฎหมายหากผู้ให้และผู้รับไม่สามารถตกลงแสดงเจตนาร่วมกันในการโอนได้กระบวนการศาลจะเป็นกลไกขั้นสุดท้ายเนื่องจากศาลสามารถมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแทนการเจนแสดงเจตนาได้ส่วนเรื่องจะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลหรือไม่ต้องติดตามผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปครับดร.ประยุทธ์ว่างั้นท่านเก่งเรื่องกฎหมายของพระอยู่แล้วนะผมเห็นทุกๆรายการที่ท่านแสดงเจตจำนงนี่คือพูดง่ายว่าของถวายแล้วนะพูดกันชัดๆว่าของถวายแล้ววัดอีกประมาณร่วมหมื่นแห่งหรือ 5,000 8,000 แห่งก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะเนี้ยค่อนข้างจะเยอะแต่ที่ไม่เกิดการพิพาทกันเขาเพราะว่าญาติพี่น้องเขาไม่เอาเขาไม่มาร้องแรงกระเจิงของที่ของคุณลุงเฮียงคนนี้นะเพราะญาติเขาก็ถือว่าถวายไปแล้วถึงญาติเขาจะตายไปแล้วหรือเจ้าของที่ดินตายแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะเขาถือว่าถวายไปแล้วไงมันก็เลยไม่มีก่อข้อพิพาทแต่กรณีนี้ญาติยังโลภโมโทสันอยากจะเอากลับคืนเพราะความรู้ในกฎหมายไม่มีคิดว่าเมื่อเจ้าของตายไปแล้วแล้วไม่ได้อนุญาตแต่ตามความจริงกฎหมายที่กำหนดไว้ที่ธรณีสงฆ์เมื่อถวายแล้วเอากลับคืนไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวเองยังไม่ตายก็เอากลับคืนไม่ได้เพราะได้ถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์ก็เลยเป็นที่ที่ใครจะเอาไปโอนเอาไปจำนองเอาไปทำอะไรไม่ได้โดยเด็ดขาดต้องเป็นที่ของธรณีสงฆ์เพียงแต่ผู้เดียวเท่านั้นแล้วไม่ใช่ใครเป็นวัดเป็นนิติบุคคลที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ตรงนี้ได้เพราะมันเป็นที่ของธรณีสงฆ์ไปโดยอัตโนมัติเมื่อถวายแล้วนั่นผมก็เข้าใจเรื่องกฎหมายเหมือนกันนะเพราะผมก็เรียนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับถึงแม้จะไม่ตรงเป๊ะๆในวิชาของกฎหมายแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรื่องของธรณีสงฆ์เนี่ยเหมือนเรานับถือศาสนาพุทธเมื่อเราตั้งใจถวายมันก็คือจบทายาทไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องถึงแม้เจ้าของจะตายหรือไม่ตายแม้แต่เจ้าของเองยังขอกลับคืนไม่ได้เลยเมื่อคุณถวายแล้วมีหลักฐานว่าขอถวายเงินและถวายโฉนดที่ดินให้กับทางวัดจำนวนกี่พันบาทอะไรในนั้นที่มีข้อบันทึกอยู่นั่นแหละครับถึงจะไม่มีข้อบันทึกแต่เมื่อมีหลักฐานรูปถ่ายก็มีก็ดีก็โฉนดที่ดินตัวจริงก็มียิ่งมีหลักฐานมั่นคงอย่างนี้ญาติพี่น้องหรือทายาทหมดสิทธิ์ที่จะไปขอคืนนี่ตามกฎหมายของธรณีสงฆ์ทั่วประเทศมีหมดแทบจะทุกเขาบอกเป็นพันๆวัดเป็นหมื่นวัดด้วยซ้ำมั้งที่มีแบบนี้แต่ญาติทายาทเขาไม่โลภโมโทสันคือเมื่อญาติโกหุติกาปู่ญาติยายถวายไปแล้วคือถวายกันลูกหลานไม่ต้องไปยุ่งแล้วให้อุทิศกุศลให้กับผู้ที่วายชนไปคือเจ้าของที่ดินแท้จริงลูกหลานเขาก็นิ่งมันก็เลยไม่เป็นกรณีพิพาทก็มีตระกูลนี่แหละที่มันไม่นิ่งแล้วก็มีปัญหามันก็เลยเกิดปัญหาแล้วครับคุณผู้ฟังเข้าใจตรงกันเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงนั้นตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อหนึ่ง
5: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
7: จะซื้อตัวขาพี่ปอไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร ผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทเสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับ3เวทีทางด้านของเวทีคอนเสิร์ตเวทีลิเกแล้วก็พื้นที่ของหนังกลางแปลงครับตามสภาพยนตร์ฉายลิเกให้ชมกันฟรีคอนเสิร์ตให้ชมกันฟรีครับกับร้านค้าก็จับจองกันเข้ามาเรื่อยๆขอบพระคุณนะครับสำหรับการเอาติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณสำหรับผู้สำรายการโดยเฉพาะผู้ผาวิโปรตอนนี้มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างเข้ามาสนับสนุนรายการก็บริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งนะครับที่รับสร้างบ้านครับสร้างศาลาการประเรียนกุฏิพระโบสถ์หรือสถานที่อยู่อาศัยของประชาชนคนธรรมดาครับหรือจะรีโนเวทบ้านใหม่ให้สวยงามดังที่ต้องการตามกำลังทรัพย์ของท่านก็บอกเราครับเรายินดีที่จะให้บ้านของท่านน่าอยู่แล้วก็เป็นบ้านสวยๆจากฝีมือของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0817805575 0817805575ครับพร้อมกับความปรารถนาดีของทางด้านสุขภาพร่างกายโดยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับการนำเอาสมุนไพรมารักษาอาการปวดอักเสบก็จะได้เข้าสู่กระบวนการเป็นลักษณะของโมเลกุลเล็กๆทำไมต้องทำเป็นโมเลกุลเล็กๆก็ครีมนวดตัวนี้จะได้ซึมลึกเข้าไปตรงจุดที่มีอาการและจะได้เห็นผลเร็วอาการที่ท่านปวดจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกตะคิวชามือชาเท้าไปลมเวียนพวกนี้จะได้ช่วยได้กับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กๆมันก็ช่วยซึมลึกไปถึงอาการที่ท่านปวดมันก็ได้เห็นผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนถ้าอยากจะได้ดูแลสุขภาพของท่านก็098-329-9909098-329-9909ครับยาหอมดอกหอมมือลีครับก็รับประทานน้ำร้อนกับน้ำอุ่นนะครับละลายถ้าครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านสวิงสวายมันก็ทุเลาลงนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันด่วนฉุกเฉินตักมาสักครึ่งช้อนแล้วใส่ไว้ใต้ลิ้นอมใต้ลิ้นเลยทำเหมือนยาแลกแก้โรคหัวใจเลยนะครับอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนบรรเทาอาการที่มีอยู่ครับสวิงสวายขึ้นมาก็ครับก็จะได้ช่วยกันไม่มากก็น้อยนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวครับเมื่อคืนนี้หลวงพ่อวัดป่าอดุญญารามหน้ามืดครับต้องหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกท่านเครียดสะสมปมพิพาทที่ดินวัดถูกติงวัดรกวัดเก่าครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดป่าอดุญญารามถนนกาลปรพฤกษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่น3ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอดุญญารามพระครูอดุลสารนิเทศเกิดอาการหน้ามืดก่อนจะโทรแจ้ง1669สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินก่อนที่รถกู้ชีพเทศบาลเมืองศิลาจะพาเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเดินทางรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่นแพทย์ได้ให้นอนสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินพร้อมกับใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกับให้น้ำเกลือและดูแลอาการอย่างใกล้ชิดโดยสาเหตุเกิดจากการที่เจ้าวาดได้ไปฟอกไตพักผ่อนน้อยทางแพทย์ได้แนะนำให้มีการพักผ่อนให้เพียงพอจนเวลา1นาฬิกาได้อนุญาตให้เจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเดินทางกลับไปจำวัดได้โดยลูกศิษย์วัดได้นำรถไปรับตัวจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามบอกว่าต่อไปญาติโยมที่มาวัดและเข้าพบห้ามแสดงความคิดเห็นให้พูดเรื่องอื่นได้แต่ห้ามแสดงความคิดเห็นกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดถ้าแสดงความคิดเห็นออกมาเหมือนการใช้พระไม่ถูกต้องขณะที่ผู้ดูแลใกล้ชิดเผยว่าหลวงพ่อยังคงมีความเครียดหลังมีคนนำเรื่องสภาพวัดไปพูดว่าวัดรกวัดเก่าซึ่งสภาพดังกล่าวเป็นมานานแล้วหลวงตาอยากให้เป็นเรื่องคดีพิพาทที่ดินมันคลี่คลายและมีความชัดเจนก่อนหากอยากให้มีการพัฒนาวัดก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะจริงๆแล้ววัดจะมีหลักจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยถ้าบ้านกับวัดผัดก็ช่วยก็อวยชัยก็ขัดกันก็บริทั้งสองทางครับคณะเทศบาลของขอนแก่นจะเข้าไปช่วยวัดไปช่วยพัฒนาวัดให้มันสะอาดสะอ้านตาครับป่าอะไรที่มันรกร้างเทศบาลตัดช่วยตัดได้อะไรได้ผมว่าวัดอยู่ในเมืองเนี่ยมันน่าจะเจริญสวยงามมากกว่าวัดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับขอความกรุณาเทศบาลช่วยท่านหน่อยเถอะนะครับผมว่ากรณีพิพาทเนี่ยยังไงก็ทายาทเอาไปไม่ได้หรอกครับถึงเอาไปได้มันก็ไม่ใช่เนี่ยทำให้พระเครียดนี่ก็บาปแล้วครับผมบอกแล้วไงอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาอาจารย์ธงทองยังบอกเลยนรกไม่ใช่มีแค่ชื่อน้ำพริกนรกไม่ใช่มีแค่ชื่อน้ำพริกว่าน้ำพริกนรกแต่นรกอยู่กับใครเนี่ยก็พอเห็นนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วทำให้แพร่พระเครียดเนี่ยเหมือนเราเป็นลูกแม่ลูกพ่อทำให้พ่อเครียดทำให้แม่เครียดนี่ก็บาปแล้วนะพ่อแม่กว่าจะเลี้ยงเรามาเติบโตเนี่ยเราไปทำให้พ่อเครียดแม่เครียดทำให้พ่อน้ำตาตกทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลเครียดแล้วพ่อแม่เครียดก็เกิดเป็นกรรมกับตัวลูกแล้วแล้วเวรกรรมมันไม่ต้องรอกับชาติหน้าครับชาตินี้แหละเอาเหอะทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะศาสนาพุทธเราศาสนาสอนให้คนทำความดีศาสนาเราไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครมีแต่ความโลภโมโทสันนั่นแหละเป็นพิษเป็นภัยให้กับคนที่กล่าวหาผมเชื่อว่าวัดแบบที่วัดป่าอดุลยารามเนี่ยอย่างที่สำนักพุทธบอกมีอีกหลายพันวัดเพียงแต่ว่าไม่มีการทะเลาะเบาแหวงก็เพราะว่าทายาทของ 5,000 6,000 วัดหรือ 10,000 วัดเขาไม่อยากได้แล้วเพราะเจตนารมณ์ของคนถวายก็ให้เป็นเจตนารมณ์ของคนถวายคนถวายตายไปก็ได้บุญกุศลให้กับคนถวายแผ่บุญกุศลให้กับลูกกับหลานแต่นี้ลูกหลานดันโลภโมโทสันอยากจะได้ไงเพียงแค่บอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนี่ยถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วเราจะไม่ยุ่งเลยมันก็ไม่ใช่ไงเพราะกฎของธรณีสงฆ์กฎหมายของธรณีสงฆ์เมื่อถวายแล้วก็เป็นที่ของธรณีสงฆ์โดยอัตโนมัติเลยนะไม่อ่านกฎหมายเลยป่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องดูเลยกลายเป็นว่าเอาวัดป่าอดุลยารามกลายเป็นวัดต้นแบบเพราะที่อื่นเขาไม่มีการฟ้องร้องเขาไม่มีมายุ่งเกี่ยวเพราะถวายแล้วก็แล้วกันอย่างที่ผมบอกเราถวายของวัดแล้วเราถวายถ้วยชามลำหายไปแล้วแต่เราจะใช้บอกหลวงพ่อกลับขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ก่อนมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับคุณผู้ฟังการถวายคือเจตนารมณ์ที่เขาถวายแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนชนงชนโหนเพราะที่ธรณีสงฆ์นั้นเมื่อถวายนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์โดยอัตโนมัติมันเป็นที่ของวัดตั้งแต่วันถวายแล้วเพราะคนถวายเขียนไว้เลยว่าขอถวายชนโหนที่ดินให้เอาเป็นที่เป็นสร้างวัดแล้วถ้าถวายแล้วไม่เอาตรงนี้เป็นที่สร้างวัดไปสร้างหออะไรไปสร้างหอหรือเป็นคอนโดมิเนียมไปสร้างเป็นธุรกิจอ่ะมีรายได้ขึ้นมานั่นแหละอันนั้นเราลองฟ้องร้องได้เพราะไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์เพราะเอามาใช้หลวงพ่อได้แล้วก็เอาไปแปลเปลี่ยนเอาไปถวายเอ้ยเอาไปแปลงเป็นคอนโดมิเนียมไปแปลงเป็นที่พักของนักศึกษาเป็นหอพักนักศึกษาอย่างนั้นแหละครับควรจะฟ้องร้องแต่อย่างนี้มันเป็นกุศลของคนถวายแล้วอ่ะแล้วมันเป็นกุศลของญาติพี่น้องด้วยมันก็น่าจะจบเพียงเท่านั้นไม่ต้องไปเรียกร้องที่บ ปัญหาที่ดินแบบเนี้ยเชื่อว่าทางสำนักพุทธบอกว่าเชื่อว่ามีนับหมื่นวัดถ้าฟ้องร้องกันแล้วก็ตีกันนัวเลยเอาเหอะแต่ผมว่าที่มันเงียบมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าศาสนาพุทธของเราเป็นคนใจบุญเมื่อลูกหลานเห็นว่าความตั้งใจของปู่ย่าตายายถวายไปแล้วก็แล้วกันไปเราถวายหม้อสักใบพอเราจะทำกับข้าวเราไม่มีหม้อหลวงพ่อเอากลับคืนมาก่อนไม่ถวายแล้วได้ไปแล้วมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถวายไปแล้วก็พระจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องท่านแต่บังเอิญท่านก็ไม่ได้เอาไปสร้างศูนย์การค้าถึงแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนเจ้าอาวาสมันก็เป็นที่ธรณีสงฆ์โดยอัตโนมัติแล้วประกาศเป็นวัดเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วเอาไปเฉยๆเอาประกาศเป็นวัดไปแล้วเขตพื้นที่วัดเป็นธรณีสงฆ์ไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าของจะไม่ลงชื่อโอนหรือเจ้าของจะตายก็แล้วแต่เนี่ยเรียนรู้ทางด้านกฎหมายเล็กๆน้อยๆมันก็ดีเหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับเรื่องของจับหนุ่มแสบสร้างเฟซบุ๊กสวมรอยเป็นลูกสาวแล้วหลอกแม่ให้โอนเงินตกเป็นเหยื่อกว่า900รายครับแม่พระเจ้าบุญนะตำรวจเราเก่งอยู่แล้วนะครับจับนายสนั่นนามสกุลขอสงวนอีกแล้วไปสงวนมันทำไมในเมื่อมันเป็นความผิด28ปีอายุเขาเป็นคนสตูลเป็นหมายจับของศาลจังหวัดสุโขทัยในข้อหาเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตัวเองเป็นบัญชีม้าเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยจับได้ที่บริเวณสถานีขนส่งโดยสารสายใต้ใหม่แขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อปลายปี68ผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์แอปพลิเคชัน Facebook สวมรอยเป็นลูกสาวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทักแชทมาอ้างว่าต้องการชำระค่าสินค้าขอให้โอนเงินให้หน่อยพร้อมส่งQR Codeสำหรับโอนเงินไปให้ด้วยความไว้ใจคิดว่าเป็นลูกสาวจริงผู้เสียหายจึงสแกนQR Codeโอนไปให้ 4,699 บาทแต่หลังจากโอนเสร็จโทรศัพท์ไปหาลูกสาวตัวจริงลูกสาวบอกเอ้าผมไม่ได้หนูไม่ได้ทักพ่อไปเลยนะพ่อถูกหลอกแล้วจึงรีบติดต่อธนาคารขออนุญาตเงินเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเดี๋ยวนี้นะเอา AI เป็นเสียงพ่อเอาเสียงลูกระวังพ่อนะระวังลูกนะบางทีพ่อก็ได้ยินเสียงลูกสาวพ่อหนูนอนโรงพยาบาลเนี่ยน้องจ่ายเงินด่วน 400,000 เอ้ยแกเป็นไรอ่ะหนูถูกรถชนอย่างนั้นแล้วรีบโอนเลยเพราะความห่วงลูกไม่ได้โทรกลับย้อนกลับไปเบอร์โทรศัพท์ของลูกเอ๊ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันทำกันขนาดนี้นะครับจำได้ไหมที่เคยมีคลิปออกมาพ่อกำลังออกกำลังกายลูกโทรมาพ่อหนูซื้อเฟอร์นิเจอร์ต้องการเงินทั้ง 20,000 หนูไม่ได้เอาสมุดบัญชีธนาคารมาพ่อโอนมาให้หน่อยได้ไหมเข้าบัญชีเนี้ยเป็นบัญชีของร้านขายเฟอร์นิเจอร์พ่อแกก็ฉลาดเองเป็นลูกเหรอใช่เหรอไม่ใช่แก๊งคอนเทนเตอร์นะใช่หนูจะโกหกหลอกพ่อทำไมอ่ะแกว่าเป็นลูกสาวฉันน่ะแกเกิดวันที่เท่าไหร่แกบอกมาสิอะไรพ่อยังไม่เชื่อหนูอีกเหรอเนี่ยจนจับได้แกบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแกไม่ได้อ่ะลูกสาวฉันไม่ได้เกิดวันเดือนปีเกิดฉันรู้เลยวันปีเดือนเกิดลูกสาวฉันเลยหลอกแกไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยแหละครับนี่คือไหวพริบอ้าวเรามัดระวังหน่อยแล้วกันทุกวันนี้พวกแก๊งพวกนี้มันสร้าง AI หลอกได้ครับผมยังเคยโดนเลยแต่ผมไม่กล้าโอนผมโทรถามพรรคพวกก่อนเฮ้ยยืมเงินกูเหรอเอ้าโทรไปไหนอ่ะก็โทรมาเบอร์ฉันเนี่ยเอ้ยฉันไม่รู้เรื่องเลยแล้วไม่ใช่เบอร์ฉันด้วยแน่นะครับระวังไว้ดีนะครับฝากรับเอาด้วยความปรารถนาดีจากรายการนี้หมดเวลาหมดครับเดี๋ยวร่ำลากันก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการแต่เราอยู่กัน2ช่วงเนาะเดี๋ยวอีกช่วงนึงพบกันพักกันสักครู่เดียวครับ
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
13: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
14: ขอเ
11: ชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
15: ผ
2: ู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงนั้นเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงกำมาได้กินหมดไปห้อ
5: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่กินถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
7: ้ก็ซื้อตัวผาพี่พอไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3
14: แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
16: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575

ครับกับบทเพลงเพราะๆ3เพลงรวดเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ฟังที่จริงเพลงมันออกมาตั้งนานแล้วล่ะ3ปี4ปีก็มีอย่างเพลงแรกนะก็สัก6ปีแล้วล่ะจะชูไม่ลงเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปดูใน YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วงเวลาเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตก็จะเลือกสรรงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอาจจะถูกใจใครหลายคนอาจจะไม่ถูกใจก็แล้วแต่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับถ้าไม่ถูกใจก็ขอกราบอภัยด้วยแล้วกันไม่รู้ว่าท่านต้องการฟังเพลงอะไรอยากฟังแต่พ่อตาเรียกพี่อีกแหละขอกันมาขอบพระคุณครับในช่วงเวลาต่อจากข่าวคนคนเสกก็จะมันเป็นเพลงมีทุกวันนะครับที่จอตลอด1197ประมาณ30นาทีครับก็คัดเลือกสรรเพลงมาให้จับตัวเลขของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายคุณได้ทุกๆโรครับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับ4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็เหลือวันละเม็ดแล้วประหยัดประหยัดลงไปเรื่อยๆที่ให้รับประทานแบบนี้ที่กินแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้คุณหายจากโรคร้ายๆครับไม่ใช่อยากขายอยากให้คุณหายแล้วไม่ต้องมาเลิกแล้วก็เลิกกินกันไปก็อย่างที่บอกต้องกินต่อเนื่องนะครับสมุนไพรไทยๆต้องกินต่อเนื่องจะมากิน2เม็ดหายปวดหัวไปแอสไพรินมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังฟังรายการแล้วก็สั่งซื้อไปก็เท่ากับว่าสนับสนุนรายการของเราดูแลรายการของเราให้อยู่กันนานๆครับนอกจากเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแล้วยังมี AAD ลูทิน่าอีกบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับเดี๋ยวนี้ก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามามันเลยกลายเป็นว่าทั้งเอนไซม์ทั้งสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากใบกล้วยมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็เลยทำให้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดกับ3ขวด3ขวดชุดเล็ก7ขวดชุดใหญ่ส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดชุดใหญ่ครับเราก็จัดส่งให้ขอบพระคุณทีเดียวครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการของเราครับทางด้านของกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาทุกปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมไรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับก็นึกถึงสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าเป็นสบู่ที่จะช่วยเรื่องของคันหัวเรื่องของผมหลุดร่วงเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับจะสั่งซื้อสบู่สระผมหรือสบู่สมุนไพรดีเจก็คนละตัวนะครับอย่าสั่งผิดแล้วก็ส่งผิดไปมันก็เสียเวลาตีกลับก็ต้องเสียไม่รับก็ต้องเสียครับเพราะนั้นสั่งแล้วกรุณาเปิดมือถือทุกเบอร์ที่สั่งครับเวลาเขาโทรเข้ามาเพราะคนที่เขาจะไปส่งเนี่ยเขาต้องโทรเช็คก่อนว่าท่านอยู่บ้านไหมครับถ้าคุณไม่รับโทรศัพท์มันก็ติดต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่สั่งของแล้วเนี่ยบริษัทขนส่งเขาต้องตีกลับบางครั้งเพราะติดต่อไม่ได้คือมีมือถือแต่ก็ไม่เปิดปิดไว้บางทีมีมือถือก็ไม่รับคนส่งไปเขาก็ติดต่อไม่ได้เพราะไม่ได้ของก็ตีกลับก็มีเยอะนะแบบเนี้ยไว้อะไรที่ต้องบอกว่าช่วยดูแลสั่งของแล้วก็ดูแลโทรศัพท์ของคุณไว้ติดตัวไว้งั้นจะเรียกโทรศัพท์มือถือเหรอคุณเอาอะไรถือถึงไม่ได้รับสายอย่างเงี้ยครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งเขาไม่ได้มาเสียเวลารอส่งบ้านเราบ้านเดียวเขาไปทีเป็นร้อยๆเป็นพันๆชิ้นเต็มตู้ไปหมดเขาก็ต้องทำเวลาให้ได้สุดทำให้ได้มากที่สุดเพราะในการ

7474 081-757-7474กริ้งกลางเข้ามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับไปอีกหนึ่งบทเพลงครับ

ตามคำขอครับคุณฟังครับเห็นทีจะต้องปิดท้ายเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังรั้งอดีตกันแล้วขอกันมาแทบทุกวันพ่อตาเรียกพี่ครับส่งท้ายกันขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพบกันทุกวัน6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดี

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ค่ำเรามีทุกวันนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่22สิงหาคม14ปีแล้วนะคะที่ไทยที่ไม่มีผู้นำของไทยนั้นเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียเลยนะคะและการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ตั้งความหวังว่าจะเป็นการเปิดนะคะแนวทางการค้านะฮะใหม่สู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีการเปิดตลาดดึงนักลงทุนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคนะคะที่ต้องยอมรับว่าต่างประเทศนั้นเขาก็มีความเจริญมากกว่าเรานะคะแล้วก็เราเองก็ต้องมีการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับเขาด้วยรวมถึงด้านพลังงานต่างๆด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์บริษัทโตโยต้านะคะที่ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็มีข่าวมาตลอดว่าทางอินโดนีเซียนั้นก็พยายามที่จะยื่นข้อเสนอมากมายทีเดียวเพื่อดึงบริษัทโตโยต้านั้นไปสร้างฐานการผลิตรถยนต์ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะวันนี้ทาง BOI ก็มีความมั่นใจนะคะว่าไทยเรายังมีจุดแข็งในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะคะที่ทำกันมาอย่างยาวนานมีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็บุคลากรนะคะที่ตอบสนองนะฮะแม้ว่าอินโดนีเซียจะเร่งดึงค่ารถญี่ปุ่นแต่ก็เชื่อมั่นว่านะคะทางไทยเรานั้นจะสามารถยึดโยงนะฮะโตโยต้าให้อยู่ในฐานเดิมในประเทศไทยได้แล้วก็คาดการณ์ว่าในปี2569นะคะจะมีการลงทุนในประเทศไทยสูงกว่าปีก่อนแน่นอนนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะคะวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่กรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างที่ดินของรัฐกับทายาทเจ้าของเดิมนะแล้วก็ชื่อของป้าดาเนี่ยคงจะติดหูคนไทยกันทั้งประเทศเลยนะคะวันนี้เรามาให้กำลังใจท่านเจ้าวาดวัดค่ะเพราะว่าที่ตกเป็นข่าวดังท่านเองก็มีอาการอาพาธอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งไปเข้าโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็วัดแห่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นที่สนอกสนใจของคนทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คนทั้งประเทศทีเดียวก็กลายเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เดินทางไปให้กำลังใจกับเจ้าอาวาสด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
4: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Maxสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะมีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียในวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีนะคะก่อนที่จะครบรอบ75ปีความสำคัญทางการทูตนะคะเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียต่อจากนั้นนายรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีนะคะตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสำคัญทางการทูตของทั้งสองประเทศนะฮะจะมีการยกระดับความสำคัญสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการติดต่อทางธุรกิจระหว่างสองประเทศซึ่งที่นิวซีแลนด์เองก็ถือว่ามีนักศึกษาไทยไปเรียนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นประเทศแห่งการศึกษานะคะส่วนมิติทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้3เท่านะภายในปี2588จะมีการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมดิจิตอลทางภาคการเกษตรพลังงานหมุนเวียนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการต่อยอดจากความหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดนิวซีแลนด์มากขึ้นทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจการค้าปลีกดึงดูดนักลงทุนจากนิวซีแลนด์นะคะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะบริษัท Skyline Enterprise นะคะในธุรกิจของการท่องเที่ยวแล้วก็ Fisher and Paykเข้นนะคะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของไทยนั้นสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการแบบวันออนวันนะเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะในโอกาสธุรกิจทางภาคเอกชนท าง BOI นี่ก็เชื่อว่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นถือว่าเป็นประเทศสำคัญที่มีจุดแข็งด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีนะคะที่จะมาช่วยเติมเต็มศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างดีนะคะและออสเตรเลียถือว่าเป็นผู้นำในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลพลังงานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการเกษตรสมัยใหม่ส่วนนิวซีแลนด์ก็จะเป็นประเทศที่สำคัญเพราะเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกนะคะมีจุดขายทั้งด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวค่ะก็ถือว่าจะสามารถช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้เศรษฐกิจใดได้เป็นอย่างดีไปฟังมุมมองของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI วันนี้ก็ประชุมติดตามผลการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะก็ยืนยันว่าไตรมาส2เนี่ยมีการลงทุนถึง 255,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 31% รวมครึ่งปีแล้วมีการลงทุนถึง 535,000 ล้านบาททีเดียวและได้พูดถึงการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีนะคะในเครือรัฐออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์บอกว่าจะมีการผลักดันโครงการลงทุนจากนักลงทุนออสเตรเลียให้เกิดขึ้นจริงและรัฐบาลต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนื่องจากต้นทุนการนำเข้าน้ำมันในประเทศค่อนข้างสูงทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็นับว่าทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนไหวกับราคาน้ำมันเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดอันอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดมากเลยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งพิงแต่พลังงานน้ำมันที่มาจากฟอสซิลนะคะเพราะฉะนั้นประเทศต้องถึงเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะไปฟังมุมมองของทาง BOI กันบ้างนะคะหลังจากที่โตโยต้าซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศนะคะกำลังถูกดึงไปอินโดนีเซียนะคะวันนี้ทางคุณสิทธิเกตทัตพิทักษ์กุลนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยนะคะก็สะท้อนถึงว่าการที่อินโดนีเซียเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อดึงค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยก็สะท้อนถึงการแข่งขันการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนนะคะที่แต่ละประเทศนั้นพยายามใช้มาตรการดึงการลงทุนเข้าประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะคะแต่ทางรองเลขา BOI ก็เชื่อว่าไทยยังมีจุดแข็งค่ะเพราะว่าเป็นฐานการผลิตที่มีมานานรวมถึงในประเทศก็สนับสนุนทั้งภาครัฐและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนนะคะจากนี้ไป BOI จะหารือกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อรับฟังความต้องการเพิ่มเติมและสิทธิประโยชน์อำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยเชื่อว่าไทยยังมีความแข็งแกร่งด้านห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนนะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศแล้วก็บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะคะที่ถือว่าจะเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าหากจะมีการย้ายฐานการผลิตจริงเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีการวางรากฐานแล้วก็จะต้องใช้เวลาสั่งสมมากกว่า10ปีจึงจะสามารถย้ายฐานการผลิตไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีนะคะในขณะเดียวกัน BOI เองก็บอกว่าไทยเราเองก็จะต้องมีการดึงการลงทุนยางยนต์EV นะคะเข้าประเทศนะใน2ปีที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่จากนี้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทอดทิ้งผู้ประกอบการที่ทำรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนะคะก็จะต้องมีมาตรการในการยกระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่ามูลค่าในการลงทุนเนี่ยนะคะก็จะสูงขึ้นนะคะมากกว่าเดิมนะคะไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะเพิ่งเดินทางกลับจากการไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็ผลการไปเยือนเนี่ยก็ไปประชุมระดับJC ด้วยนะคะก็คือคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะคะแล้วก็เชื่อว่า หลังจากนี้ไปเนี่ยความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาสองประเทศเนี่ยมีมูลค่าการค้าเพียง 1.7 พันล้านนะคะซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าเป็นมูลค่าที่ยังน้อยเกินไปหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการผลักดันนะในทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารัสเซียเองถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆที่ส่งออกทั้งน้ำมันแก๊สแล้วก็ปุ๋ยนะคะแต่ว่ามีปัญหาที่ยูเครนก็เลยทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรไปนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการผลักดันของทั้งสองประเทศในสินค้าที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัสเซียเองนี่ก็มีความเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของระบบรางที่ได้พัฒนาอย่างน่าสนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะเอากลับมาพัฒนาภายในประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้ยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบรางมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็รัสเซียเองก็มีความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยนะคะก็จะมีการเดินหน้าผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยกับสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะก็คือไทยนะคะกับภูมิภาคนี้เชื่อมโยงกันเพราะว่ามีประชากรในภูมิภาคนี้ถึง180ล้านคนแล้วก็มี GDP ถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือกันก็จะสร้างผลดีให้เกิดขึ้นในประเทศด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยจะมุ่งเน้นทำให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการหลอกลวงในโลกออนไลน์คุณผู้ฟังหลายท่านตอนนี้มีแอปที่ชื่อว่าทางรัฐแล้วใช่ไหมคะถ้าหากกรณีที่เกิดปัญหาถูกหลอกเงินถูกหลอกลงทุนหรือข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือปัญหานะคะการปลอมบัญชีจนถึงปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ภาครัฐเนี่ยเขามีช่องทางในการรับแจ้งตามระบบนะฮะโดยคุณที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนะคะเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าเข้าไปร้องเรียนได้ในแอปพลิเคชันนี้โดยกดเข้าไปในหัวข้อที่ชื่อว่าแจ้งรัฐค่ะปัญหาและรายละเอียดว่าเราถูกหลอกเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นช่องทางในการรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเข้าไปที่แอปทางรัฐและเข้าไปที่หัวข้อแจ้งรัฐก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะระหว่างประชาชนถึงหน่วยงานต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการที่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนบอกปัญหานะคะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์และออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะสามารถเชื่อมโยงเข้าไปนะคะว่าเราถูกกระทำทางโลกโซเชียลมีเดียบางคนเมื่อก่อนเองบอกโอ๊ยเราถูกหลอกหรือว่าเราถูกขโมยข้อมูลนะหรือว่าถูกหลอกให้โอนเงินเราจะไปแจ้งที่ไหนดีบางคนบอกต้องไปหาตำรวจแล้วกระบวนการมันก็ช้าใช่ไหมฮะตอนนี้สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยกดเข้าไปในหัวข้อที่ชื่อว่าแจ้งรัฐนะคะก็จะสามารถเชื่อมโยงได้ปัจจุบันเนี้ยมีคนดาวน์โหลดใช้ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ถึง49,545,000คนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกินครึ่งของคนไทยทั้งประเทศนะคะคุณมีแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะแจ้งข้อร้องเรียนเหล่านี้ได้ไปก่อนนะคะแล้วก็บนการต่างๆก็จะตามมานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ได้เดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศที่วัดป่าอดุลยารามนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากมีข้อพิพาทแล้วก็มีชื่อของป้าดานะฮะเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศทีเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
9: เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
7: จ้าวเรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
7: จ้าวเรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ไปที่วัดป่าอดุลยารามนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะหลายคนนี่ก็คงจะคุ้นหูกันดีเพราะว่าที่นี่วัดเองก็มีกรณีพิพาทกับทายาทเจ้าของเดิมนะฮะที่ทายาทเจ้าของเดิมจะมาเอาที่คืนนะคะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากไปเที่ยวชมภายในวัดแล้วก็ถ่ายรูปกลายเป็นจุดเช็คอินจำนวนมากทีเดียวนะคะเพราะว่าตลอดที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกพื้นที่ทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานนะก็บางคนเนี่ยมาจากโคราชจังหวัดนครราชสีมาเลยนะเดินทางไปที่วัดป่าอดุลยารามนะแล้วก็ไปเช็คอินอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยนะคะต้องการที่จะมารู้จักวัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยต้องการที่มาให้กำลังใจพระครูอดุลยสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดด้วยนะคะหลังจากเกิดข้อพิพาทกันนะคะในขณะที่ชาวจังหวัดขอนแก่นบางคนนี่ก็บอกว่าเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อแล้วก็มากินกาแฟเช็คอินนะพอเห็นรูปแชร์กันอยู่ในหน้าเฟซบุ๊กนะคะโลกออนไลน์แล้วก็คอมเมนต์กันว่าร้านกาแฟหน้าวัดนี่อร่อยมากนะก็เลยมาชิมกันแล้วก็อยากมาดูวัดด้วยนะบางคนบอกเห็นวัดนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอเป็นข่าวนี้ก็อยากจะกลับมาดูกันนะคะจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่บรรยากาศนี่นะเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินที่ยอดนิยมก็คือบริเวณหน้าประตูซุ้มวัดนี่แหละค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำท่อระบายน้ำมาวางกันไว้นะฮะแล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่าร้านกาแฟหน้าวัดนี่อร่อยมากทำให้เจ้าของร้านมิซาฮาอินะที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟนี่บอกว่าเดิมนี่ตั้งอยู่ริมถนนนะฮะห่างไปประมาณ10เมตรแต่พอช่วงนึงมีเทศกิจมาจัดระเบียบนะคะไม่ขายริมฟุตบาทเนี่ยก็เลยมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เลยให้มาขายอยู่ตรงบริเวณใกล้กับประตูทางเข้าวัดนี่แหละค่ะแต่ขอให้ทำความสะอาดเรียบร้อยปรากฏว่าพอมีข่าวว่าป้าดาเนี่ยมาทุบกำแพงนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดขายนี่สูงขึ้นถึง3เท่าประมาณ300แก้วต่อวันนะถือเป็นบุญกุศลเพราะอยู่ใกล้วัดนะคะแล้วก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจกับหลวงพ่อด้วยนะคะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดนะเพราะว่าท่านเองตอนนี้ก็มีอาการอาพาธค่ะหลังจากกลับจากการฟอกไตนะคะปรากฏว่ามีคนเข้าเยี่ยมนะเฉพาะบุคคลสำคัญนี้ก็จำนวนมากทำให้เมื่อวานนี้นะคะท่านเองเนี่ยหลังจากที่กลับจากการฟอกไตร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยปรากฏว่าช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มนะก็เกิดอาการหน้ามืดนะจนต้องมีการเรียก รถกู้ชีพเนี่ยนะคะมาพาเจ้าวาดเนี่ยเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะแพทย์เองก็ให้หลวงพ่อนั้นสังเกตอาการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะก็เบื้องต้นเองนี่นะก็เจ้าวาดก็เดินทางกลับไปจำวัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ต้องดูทางข้อกฎหมายนะคะเอามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะไปดูเรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกันถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนะมีผู้เสียชีวิตรายที่39นะคะคือ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือว่าหมู่แดนอายุเพียง23ปีเป็นตำรวจคอมมานโดนะคะที่ไปเป็นกะในคืนวันเกิดเหตุแล้วก็พบร่างบริเวณใกล้กับโถห้องโถงของร้านใกล้ประตูทางออกนะคะหมู่แดนนี่ไปทำงานแทนเพื่อนในคืนนั้นนะฮะเพราะว่าเพื่อนเองบอกว่าต้องไปเฝ้าคุณแม่ที่ป่วยขณะที่หมู่แดนเนี่ยถูกนำตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สามารถพูดคุยได้เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างอย่างรุนแรงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการสูดควันไฟนะคะก่อนที่อาจารย์อาการจะทรุดอาการจะทรุดลงในเช้าวันที่15สิงหาคมญาติก็เลยตัดสินใจไม่ชื้อยื้อชีวิตนะคะครอบครัวเองมีความภูมิใจที่หมู่แดนเป็นข้าราชการเพียงคนเดียวในบ้านแล้วก็เลือกเป็นตำรวจคอมมานโดนะคะเพราะว่าชื่นชอบภารกิจนี้พิเศษแล้วก็มีความท้าทายด้วยนะคะกำหนดสวดพระอภิธรรมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็จะมีงานชาปนกิจในวันที่23สิงหาคมที่วัดมัชฌิมเขนนะคะโดยหมู่แดนเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะรัฐบาลเตรียมเปิดให้ทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์นะคะ M69 บางปะอินปากช่องค่ะก็จะเปิดให้วิ่งขึ้นตั้งแต่บางปะอินได้แล้วนะคะจะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแต่ว่าสายที่ขึ้นจากบางปะอินเป็นปากช่อง110กิโลเมตรนั้นจะเปิดให้เริ่มทดลองในวันศุกร์ที่21สิงหาคมแล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็เรียกว่าช่วงบางปะอินไปปากช่องเนี่ยจะวิ่งได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าตอนนี้ช่วงระหว่างด่านนะที่ขึ้นจากปากช่องไปถึงทางเลี่ยงเมืองโคราชนี้ก็เปิดให้วิ่งอยู่ตลอดแล้วนะคะฟรี24ชั่วโมงส่วนทาง M82 นะคะที่จะให้วิ่งช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเนี่ยก็จะสามารถเดินทางวิ่งได้นะคะประมาณ25กิโลเมตรเปิดให้วิ่งตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะตั้งแต่10โมงเช้าแล้วก็ให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะบางจุดเองบางช่วงเองเขาก็ไม่มีเขาบอกว่าจุดที่ขึ้นไป M6 เนี่ยบางช่วงเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำมันระยะทางยาวแล้วก็ไม่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะไปเช็คกันให้ดีปิดท้ายกันที่2ทุ่ม15คืนนี้ฟังเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปใน Facebook กันนะฮะไปให้กำลังใจไปดูการแสดงนะคะของน้องเนเน่การท่องเที่ยวประเทศไทยภูเก็ตเนี่ยชวนดูการแสดงสดของน้องเนเน่นะคะสาวน้อยล็อกเกอร์สตาร์นะคะที่วันนี้จะไปแสดงที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะไปแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะรอบรองรอบรองที่จะไลฟ์โชว์ X นะคะที่สหรัฐอเมริกาจะเริ่มถ่ายทอดสดในเพจ TAT ภูเก็ตคือการท่องเที่ยวประเทศไทยนะน้องเนเน่นี่จะไปเล่นสดนะแล้วก็เล่นที่นี่ที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตมานานแล้ว2ทุ่ม15เข้าไปใน Facebook นะคะ TAT จังหวัดภูเก็ตนะคะไปให้กำลังใจเนเน่ก่อนที่จะไปแข่งขันที่อเมริกานะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ย่อโล กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับอาคารดังกล่าวกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566และเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10โดยเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,300 ตารางเมตรมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่รองรับเตียงผู้ป่วยรวม228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วและปลอดภัยจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าภายในอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจำนวน6โซนประกอบด้วยโซนสายทานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโซนทศมบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรโซนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงและโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงและสะท้อนความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกอนเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นมาปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอาเบลาโดเดลาเอสเปรียาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากพิบัติภัยร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์วันนี้เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472เป็นบุตรของอมาตรีหลวงคหกรรมบดีชมจารุรัตน์และนางพัทราจารุรัตน์วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินและวชิราวุธวิทยาลัยปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกควบคู่กับเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกอง103เมื่อปี2495ได้รับแต่งตั้งให้ประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตราชการตำรวจจากนั้นได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณประเทศอังกฤษผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำที่เมืองแคนเทอร์เบอรีได้รับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยอีตันฮอลล์โรงเรียนตำรวจเขต4และโรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ดรวมทั้งฝึกงานตามสถานีตำรวจต่างๆก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจในปี2505พลตำรวจเอกเสริมได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70เป็นข้าราชการตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับโอกาสดังกล่าวได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยตลอดชีวิตราชการพลตำรวจเอกเสริมได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและรองอธิบดีกรมตำรวจทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานงานตำรวจโดยเฉพาะงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสารสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191คนแรกอีกทั้งยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำตราอุณาโลมมาประดับบนเครื่องหมายประจำหน่วยและสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เป็นผู้วางรากฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทรองรับการก่อการร้ายสากลพลตำรวจเอกเสริมอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและต่ออายุราชการจนอายุครบ72ปีรวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีสหายพัฒนาและวงดนตรีอสวันศุกร์ทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบลจารุรัตน์มีบุตรธิดา3คนพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนพร้อมครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้ายังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่พระโอรสครั้งนี้คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยมีความสนใจในด้านกีฬาและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินรวมถึงการทำขนมซินนามอนโรลคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่26ธันวาคม2547สิริอายุ21ปีซึ่งในภายหลังทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันถือเป็นมรดกแห่งความดีงามของคุณพุ่มที่ยังคงส่องสว่างและมอบชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลภายในพระอุโบสถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอ่วมในสุสานหลวงซึ่งตลอดช่วงชีวิตของคุณพุ่มเจนเซนได้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนเป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน
จากนั้นเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สุพลวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมและวัดบัวรวยจังหวัดสมุทรปราการวัดสวนหราชโพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 นบริษัทนิปเปิลคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีและเวลา 19:00 วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและวัดหัวตลุกวนารามจังหวัดนครสวรรค์และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราย
ชินีรุ่น95

สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพื้นป่าชายแดนความมั่นคงของแผ่นดินติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

นชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผืนป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อยากทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งผืนป่าไทย

0: บนพื้นแผ่นดินที่สูงชันครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งและเปราะบางพื้นป่าถูกแผ่วถางเพื่อแลกกับการอยู่รอดของชีวิตหากภายใต้สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงหนทางของการแก้ปัญหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงการรักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของผู้คนควบคู่กันไปปัญหาการบุกรุกป่ามิได้เกิดจากความต้องการทำลายแต่เกิดจากความจำเป็นของการดำรงชีพพระองค์ทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมิอาจเกิดขึ้นได้หากราษฎรยังขาดโอกาสในการดำรงชีพทางออกจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่คือการสร้างชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เคียงข้างผืนป่า
1: ซึ่งจะส่งผลให
2: ้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านเราดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่ในพื้นแถวนี้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผัก
3: พ
2: ื
3: ชเม
2: ือง จะรับคนที่จะมาทำงานคล้ายๆเป็นที่ที่ทำงานหางานทำได้
0: 46บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือกว่า18แห่งสถานีพัฒนาการเกษตรเหล่านี้มิใช่เพียงแหล่งทดลองแต่คือโรงเรียนของชีวิตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้
4: ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบ้านบิเกิดขึ้นมาเป็นสถานีที่ทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาของป่านะครับเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปทำในพื้นที่ตัวเองเพื่อจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับปัจจุบันนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบริเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แห่งนะครับอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีอยู่8แห่งนะครับเชียงราย4แห่งแล้วก็น่าน3แห่งนะครับที่เหลือก็มีพะเยามีกำแพงเพชรเลยมีพิษณุโลกอีกจังหวัดละ1แห่งรวมทั้งหมด18แห่งด้วยกันปัจจุบันเนี่ย
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกถูกสุ่มตรวจอาวุธปืนยาเสพติดด่านบุรีรัมย์และกรมสุขภาพจิตเตือนโพสต์ข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันและป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธปืนโดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นายอนุทินซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเช่นเดียวกับประชาชนซึ่งนายกสอบถามว่าเจออะไรไหมด้านตำรวจตอบว่าไม่เจอครับขณะที่นายกถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วไปแถวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่าเจอแต่ยาครับกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนย้ำ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อไม่เรียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
10: นายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาที่ผ่านมาพบการเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่มีลักษณะข่มขู่และพฤติกรรมเรียนแบบในหลายสถานศึกษาได้สร้างความหวาดกลัวความตื่นตระหนกส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงอาจซ้ำเติมความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เดิมโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ได้รับความสนใจและมีการนำเสนอภาพรายละเอียดหรือเรื่องราวของเหตุการณ์และผู้ก่อเหตุซ้ำๆซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบจึงขอให้ผู้ที่โพสต์ข้อความข่มขู่หรือล้อเลียนเหตุการณ์ความรุนแรงอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกหรือประเมินผลกระทบต่ำไปพร้อมขอความร่วมมือประชาชนยึดหลัก2ไม่1ร่วมได้แก่ไม่ส่งต่อไม่เลียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสหากพบเนื้อหาที่น่ากังวลให้เก็บหลักฐานเช่นภาพหน้าจอลิงก์หรือข้อมูลบัญชีผู้โพสต์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันครูและผู้ปกครองควรกำหนดแนวทางป้องกันและรับมือที่ชัดเจนตักเตือนและจัดการผู้โพสต์อย่างจริงจังด้วยความเหมาะสมรวมถึงควรเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุยถึงความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือตรีตาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมหากมีความเครียดความหวาดกลัวเศร้าหรือรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับคำแนะนำและการช่วยเหลือที่เหมาะสมและศึกษาข้อมูลความรู้สุขภาพจิตเพิ่มเติมได้ที่ www.สุขภาพจิต.com ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
0: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็นๆ
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
13: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
14: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
15: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงทำนองแลนะครับขับร้องโดยไวโพธิ์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าพระรถเมรีนะครับพระรถเมรีเป็นนิทานพื้นบ้านไทยนะครับภาคต่อของเรื่องนาง12นะครับเล่าเรื่องของพระรถเสนลูกนางเผาที่ต้องไปเมืองยักษ์เพื่อเอายาวิเศษมารักษาดวงตาแม่จนได้พบกับนางเมรีลูกเลี้ยงนางยักษ์และจบลงด้วยความโศกนะฮะโศกนาฏกรรมความตายของทั้งสองคนทั้งพระรถและเมรีนั่นเองนะครับพระรถเสนเกิดเป็นหลานของนาง12ถูกนางยักษ์สนทมานแปลงกายเป็นมนุษย์มาอยู่กับพ่อหลอกให้เดินทางไปเมืองยักษ์นะครับภารกิจของพระรถเสนต้องเดินทางไกลและถือสารลับนะไปให้นางเมรีจับกินแต่ระหว่างทางพระฤาษีช่วยแก้ข้อความในการในสารนั้นให้เปลี่ยนเป็นต้อนรับอย่างดีนะครับความรักและการหลอกลวงครับนางเมรีเมื่อได้อ่านสารแก้ไขข้อความแล้วจึงตกหลุมรักและก็แต่งงานอยู่กินกับพระรถเสนในเมืองยักษ์โดยไม่รู้ความจริงนะแผนชิงนั่นก็คือวันหนึ่งพระรถเสนรู้ความจริงเรื่องแม่ถูกวักตาจึงแกล้งหลอกให้นางเมรีดื่มสุราจนเมาไม้ไม่รู้สึกตัวแล้วรีบขโมยดวงตากลับเมืองมนุษย์นะครับจุดจบของเรื่องก็คือความเสียใจคือเมื่อนางเมรีตื่นขึ้นมาไม่พบพระรถเสนจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงขอบเขตแดนมนุษย์แต่ไม่สามารถข้ามไปได้ความตายของนางเมรีตรอมใจและอกแตกตายด้วยความเสียใจพระรถเสนเมื่อรู้ข่าวก็เสียใจมากจนอกแตกตายตามกันไปในเวลาต่อมานะครับนี่เรื่องราวเรื่องย่อของพระรถเสนแล้วก็นางเมรีที่สุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาส่งมอบให้พระรถเมรีไวโพธิ์เพชรสุพรรณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักบริการญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนที่ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเหมือนภาคกลางวันก็แล้วกันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามีความสุขร่วมกัน3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้ชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะเป็นลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่และชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์อยากให้ท่านผู้ฟังฟังให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะมีความสุขความสำราญอย่างแน่นอนนะครับพร้อมรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะให้กำลังแรงใจญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของยาบำรุงกายสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกันก่อนนะครับยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยคุณภาพสรรพคุณนี่เสมอสมเกาหลีเสมอเฮดลินจือเลยถือว่าเป็นสมไทยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะเสริมสมรรถภาพสำหรับท่านชายปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณดูแลท่านหญิงนะเขาสู่วัยทองด้วยและท่านมีเบาหวานกำดันไขมันนะครับก็ไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นครับ
เครียดนอนไม่หลับนะบวมเลือดบวมผิวพรรณด้วยนะครับปวดหัวเป็นเกรนภูมิแพ้ขอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วท่านเป็นไข้เนาะยังไม่สามารถออกไปซื้อยาแก้ไขได้ก็ทานสูตร1สุภาษิตหรือวิชันเนาะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับก็ทานเนาะฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับท่านชายเนี่ยมาฟื้นฟูสมชายไม่อายสาวแน่นอนแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจหรือจะไปลมจะมาและเข้าสู่วัยทองในหมดประจำเดือนเขาบอกว่าเคยตึงๆมีออร่าก็กลับไปเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับซึ่งท่านหญิงรับไม่ได้วันนี้มาทานฟื้นฟูทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงกระดูกหักแตกง่ายเยอะนะทานสุดหนึ่งไปเสริมสร้างกระดูกด้วยบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทุกท่านเลยทานเหมือนกันบำรุงฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลสู้ไม่ถอยหน่อยเป็นมะเทาการปวดเมื่อยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร1นี่กระปุกสีแดงครับและสูตร2ครับมีส่วนคาบเกี่ยวกันนะคือสูตร2ทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นถ้าทานสูตร2นะครับหรือจะทานสูตรใดสูตรหนึ่งไม่ว่าบำฟังสรรพคุณสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาท

ก็จะดีขึ้นแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดไลท่านสอกเขาเป็นอาวุธกว่าผ้าก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสุด2ลูกฝ่าโอสถครับปรุงสมองรีผิวพรรณให้สุดสะดวกกว่าไวด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าทานให้ถึงยานะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกสีน้ำเงินนะครับลูกฝาโอสถในกระปุกสีน้ำเงินราคา350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดหลังสารพัดสารพันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาเสริมสร้างทั้ง2ส่วนร่วมกันเลยทานเลยแล้วจะรู้จะว่าดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะคืออาบน้ำปะแป้งแล้วก็ทานข้าวทานปลาเองได้หลายท่านมีโอกาสได้ไปหุงข้าวหุงปลานะดูแลลูกหลานด้วยนะครับก็จากกลับจากทำงานมาเจอนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แข็งแกร่งแรงขึ้นลูกหลานก็มีความสุขทานสองส่วนร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทดีมากถูกมากถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราจำหน่ายถูกนะครับเพื่อให้ญาติเพียงญาติจะยากดีมีจนก็ได้ทานกันจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้หรือทานสูตรเดียวก็ดีนะครับโทรมาที่สุภาษิตครับ083693-1999ส่วนมากสุภาษิตจะยกตัวอย่างคุณตาปรืนของสุวรรณกันอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าและมีญาติเพียงญาติหลายท่านก็มีอาการเดียวกับคุณตาปรืนของสุวรรณบอกว่ามันทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เดินไม่ไหวสารพัดสารพันเนี่ยมาทานแล้วดีขึ้นมากมายหลายท่านเลยนะครับอยากท่านได้ทานขอให้มันบรรจัยว่าเป็นของดีผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกมากนะครับสุนภัยทั้ง2ชนิดรวมกันแล้วได้ถึง115ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง 100% ครับส่วนวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยกาแฟนั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้สาวงามพิจิตรนะสดใสรุ่งโพธิ์ทอง

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ถ้ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีด้วยมาตรฐานสูงส่วนประกอบสารสกัดในระดับพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและสารสกัดระดับพรีเมียมจริงๆ Triple A 3ตัวครับชงกับน้ำร้อน120cc ละลายเกลี้ยงจนหมดซิไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขจะดื่มเวลา2-3 ซองตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะครับตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อปแก้ปวดไม่ก็หายไปมีเรื่องมีแรงให้ความสุขกับตัวท่านเองเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200 บาทครับส่วนวิซอนสัน นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียม7ตัวยา7ประมาศจันทร์ประกอบเป็นในรูปแท็บเล็ตคือเม็ดยาเอาไปทานแล้วตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนเลย3วัน5วันก็ปวดตาคึงตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวมันเป็นประกายตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาคึงตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาต้องทานวิสอน10ปีแล้วยัดเพียงยัดยาน้ำหมื่นน้ำแสนอัปทานรอตาดีขึ้นทุกๆท่านเลยไม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่เลือกที่รักมากที่ชังและที่สำคัญเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆหลายท่านเอาไปทานนะตาท่านจะดีขึ้นหลายท่านถามมาว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช่ไหมถูกต้องครับหลายท่านเป็นแคปซูลใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเขาว่าสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลแล้วก็เอาไปทานตาท่านจะดีขึ้น1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในซองนะครับในสิ่งที่ในการดูแลนะรักษาตัวยาอย่างชั้นดีต้องยกให้กับวิสซอนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโทรมาที่0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ใช้กาแฟวิสซอนดูแลดวงตาสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสดระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงทานดีแล้วบอกต่อด้วยทานดีแล้วทานต่อนะท่านที่ยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้และพรุ่งนี้7 8 โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อกันที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับไปเพลินเพลงเพราะเตาะเพราะๆกันต่อเลยสายสัญญาความรักมันยาขมบทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: บ้านตังกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าติดตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
2: ครับ
3: พอมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ผมแหงแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเผแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดิ
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
0: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: โอ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้ะไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยน
6: ะ
5: จ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: วันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งภาพแล้วก็คลิปเสียงมามากมายหลายคลิปเลยรวมทั้งพี่ชินพูนสมบัติเจ้าของแพตกปลานะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารได้เลยที่ตำบลผงแผงพงเพงป่าโมกนะแพตกปลาชินพูนสมบัตินะลูกค้าเก่าเจ้าประจำน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณยายแฉลมอยู่วัดชัยสงครามอ่างทองมาซื้อวิสอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ขาดตอนเลยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
8: ความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
9: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงงกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
10: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร
9: ่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
10: อายุเท่าไหร่ครับ
9: เพิ่งจะย่าง70
10: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนะผมเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนะว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
3: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ๆโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรรย์แต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบ
2: ผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
3: ไม่ใช่
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฆาตกรบ้ากามเพลินพรมแดนเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกิ้งก่าได้ทองยอดรักสลักใจแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ัง จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่
7: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะเจ้าหน้าที่ลุยดับไฟป่าพรุควนเคงสนที่กำลังระดมเฮลิคอปเตอร์ชุดเสือไฟดับได้แล้ว3จุดตรึงกำลัง24ชั่วโมงเร่งกระชับพื้นที่จุดสุดท้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขานรับนโยบายเร่งด่วนสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพลุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยท้องที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดสามารถดับไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดจากทั้งหมด4จุดขณะที่จุดบ้านควนชิงเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการลุกหนักทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อสยบไฟที่ยังลุกลามด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติกำชับให้ดูแลสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและเน้นความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมสั่งการให้ตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการันตีระบบเฝ้าระวังสึนามิไทยปลอดภัยระบบรัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลทำให้เกิดความกังวลโดยย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวโดยทุ่นตรวจสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบและหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนก็ยังมีช่องทางแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลล์บรอดคาสต์เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุ่นแต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลหลายแหล่งด้วยกันและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ4อำเภอในจังหวัดสกลนครจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผิดปกติผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายภูมิพงศ์ นียนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้ตรวจพบความผิดปกติของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตพื้นที่4อำเภอในจังหวัดสกลนครโดยพบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% ใน35บริษัทในจำนวนนี้ใช้คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน14บริษัทในอำเภอสว่างแดนดินโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบหญิงชาวสกลนครทำหน้าที่เป็นในหน้าในเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของคนในอำเภอโดยอ้างว่าม
6: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีเบาะม้มแปลเป็นภาษาภาคกลางบอกว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะท่านชายกับท่านหญิงเนี่ยเรื่องราวของความรักนะครับหนีไม่พ้นหรอกนะครับคนเราเนี่ยไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดี 100% แต่อยากให้คนที่ไม่ดีได้รู้ว่าอะไรที่ดีก็ไม่ควรทำนะครับทั้งหญิงและชายนะครับมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่ม้มส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักฝ่ายรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับหนีไม่พ้นจริงๆเลยเรื่องราวของความไม่สงบทางภาคใต้นะครับก็เขาเรียกว่าโจร BIN เนาะออกทำร้ายเจ้าที่ฐานตำรวจนะแล้วก็หน่วยรักษาความมั่นคงฐานพรานกันมานานและนานแล้วล่ะพระก็ไม่เว้นครูบาอาจารย์ก็ไม่เว้นให้หลังไปประมาณ10ปีเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันนับนะมากกว่า 5,000 คนนะสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ 5,000 คนถึง 10,000 คนแล้วมั้งนะฮะก็เสียชีวิตจากการลอบทำร้ายจากโยนใต้โจรแบ่งแยกดินแดนนะครับก็ขณะนี้ล่าสุดก็มีชุดฐานพรานนะครับโดนทำร้ายโดยไปบอมฮะคือระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องโดยการโยนใส่แล้วก็มีการยิงด้วยเขาบอกว่าแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงเลยนะเขาเรียกว่าฮิญาบฮะคือสวมชุดไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับเจ้าที่ก็คิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าพอรับนั่นเองรับตานิดนึงช่วงจังหวะนะไม่กี่วินาทีเขาก็โยนใส่เจ้าที่เนี่ยก็เสียชีวิตกันนาทีเกิดเหตุจำนวน5ศพแล้วก็มีการนะประสานกำลังระหว่างตำรวจทหารนะครับติดตามผู้ก่อการร้ายหลายฝ่ายก็ออกมานะครับแสดงความคิดเห็นก็มีทั้งภาครัฐและเอกชนนะมีแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งสว.เนาะไม่รู้ว่าสว.และนักสิทธิมนุษยชนนะครับอังคณาเนี่ยแม่ใหญ่อังคณาเนี่ยจะออกอะไรมาก็แล้วแต่นี่ไม่เคยเข้าข้างไม่มีประโยชน์ต่อคนไทยเลยล่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของชายแดนไทยเขมรก็เข้าข้างเขมรพอไปภาคใต้ก็เข้าข้างโจรตายเนาะแล้วก็สสพรรคประชาชนนะก็พูดจาอะไรนี่ก็รู้สึกว่าจะเข้าข้าง BIN นะครับชื่ออะไรเนี่ยเอ่ยชื่อยากนิดนึงปัญจออะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่หนวดเขาลุงลังนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นคนส่วนหนึ่ง BIN หรือเปล่าเนี่ยพวกโจรใต้หรือเปล่าเนี่ยรู้เลยว่ามี 1,300 คนเนี่ยรู้ลงรายละเอียดขนาดนั้นและเจ้าที่ฐานตำรวจใครต่อใครไม่โดนทำร้ายกันเยอะฮะแสดงตนเนี่ยแต่ทำไมพวกเนี่ยนะไม่โดนทำร้ายไม่โดน BIN ทำร้ายเลยมันเป็นเขาก็จำหน่ายเป็นพวกเดียวกันนะและพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนก็ส่งเข้าสมัครสสบัญชีรายชื่อแม้กระทั่งเทงหัวหน้าปัจจุบันแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าปัจจุบันก็เคยไปรวมกลุ่มกับพวก BIN นี่แหละก็มีความคิดจะให้อย่างแบ่งแยกดินแดนซึ่งคนไทยนี่รับไม่ได้เลยและก็ล่าสุดนะวันนอมธานนายวันนุมธาวันมูฮัมหมัดนอมธาในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและมีผู้มีบทบาทต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าฝ่ายไทยและฝ่ายที่เห็นต่างกำลังหารือในระดับคณะย่อยเห็นมีการเตรียมประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกันยายนแล้วก็หากตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามและออกมติร่วมกันทำให้เอ๊ะทำไมจะต้องไปคุยกับคนร้ายเนาะเพราะว่า
คำพูดคำจาของคนร้ายเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงหรอกนะครับและที่สำคัญวันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยถือเป็นคนอายุเยอะแล้วนะเป็นส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีมามากมายแล้วไปเกี่ยวข้องกับ BIN อย่างไรซึ่งจะเป็นคนกลางเนี่ยบอกคนเราเนี่ยมันก็เผยทัดแท้มาโดยตลอดนะซึ่งใครก็ทำอะไรไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วก็ได้แต่จับตามองเฉยๆไม่สามารถไปลงโทษได้ก็คงจะต้องจับตามองนะสำหรับผู้นำไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือเป็นส.ว.ที่เข้าข้าง BIN เนี่ยบอกว่าคนไทยจะใช้โต๊ะเจรจาหรือเปล่านะครับพวกโจรตายเนี่ยมันยังไงก็แล้วแต่มันรู้ฝ่ายเราแต่มันไม่ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจรจาแล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลนะกลับกลายเป็นว่าเราเบามือต่อเขาเขาก็ไม่รุนแรงต่อเรานะครับเจรจากันฝ่ายไทยก็ฝ่ายเจ้าที่ก็เห็นอกเห็นใจเขาไม่เห็นอกเห็นใจเราตรงนี้แหละถือว่าเป็นช่องว่างนะครับในการที่เขาจะมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เราเสียชีวิตไปได้ทำให้โอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาก็จะหนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆผู้ที่ตายก็คือทหารตำรวจครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระก็ไม่เว้นนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่มาติดตามข่าวสารขณะนี้มีการจับกลุ่มนะบางส่วนแล้วแล้วก็มี

คงจากทีแรกคือมาช่วยอิสราเอลแล้วก็มีการตอบโต้นะครับมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมีผลกระทบต่อคนทั่วโลกเพราะมีการปิดอ่าวปิดช่องแคบโฮร์มุสนะครับนั่นคือจากการขนน้ำมันก็ไม่ได้ขนนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ว่าจะปิดอีกแล้วทำให้น้ำมันทั่วโลกนี้ขาดแคลนราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยทั่วโลกแล้วก็กระทบกระเทือนต่อประเทศไทยซึ่งน้ำมันลดลงไม่กี่วันก็ต้องพากันขึ้นอีกข้าวของก็จะแพงขึ้นอีกตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบระดับนะประเทศระดับโลกซึ่งยากที่จะแก้ไขมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับแล้วก็เรายังอยู่กับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตานะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเอ็นบาปะหันร้านสุกิจเพศัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟนะครับเป็นหลักและจีนวันจันทร์ช่องแคร์ตาครินนครสวรรค์มีวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เลยโทรมานะครับสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์รับออเดอร์ทุกวันเลยสุภสิทธิ์เพราะโทรศัพท์เนี่ยอยู่ติดมือกับโทรศัพท์อยู่กับสุภสิทธิ์24ชั่วโมงเนาะนอกจากกลางคืนเนี่ยหลับไปบ้างเนี่ย เป็นว่าโทรมานะครับไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ถ้าโทรมาไม่ได้รับแต่ทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับและย้ายเพียงยาหลายท่านสั่งของมาแล้วนานเหลือเกินเลยยังไม่ถึงเนี่ยก็โทรมาถูกมาถามนะเพราะว่ามีการส่งนั้นมีหลายขั้นตอนครับเจ้าที่รับเนี่ยสุภสิทธิ์เป็นเจ้าที่จัดส่งแล้วก็มีเจ้าที่ในการพิมพ์ข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดได้นะครับและการจัดส่งนะครับที่ไปปลายทางมันต้องผ่านขั้นตอนไปรวมศูนย์กันที่กรุงเทพก่อนและก่อนที่จะกระจายออกต่างจังหวัดหลายขั้นตอนนะครับก็ถึงช้าบ้างเร็วบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับถ้าช้านี่โทรมาบอกสุภสิทธิ์เลยเดี๋ยวติดตามว่ามันขัดข้องประการใดนะครับเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์เงินเข้ามาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ป้าเล็กเทียมใจเป็นยาหลักตะวันบางขันมากอำเภอเมืองจันทบุรีกาแฟเชียงชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าบุญส่งขันทับนี้ไม่ได้ขาดเลยนะแม้ว่าจะสั่งทีละ2กล่องก็ตามทีต้นสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่2กล่อง500คุณพิทวีอินสุ่มตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสุด1สุภสิทธิ์ไลวิชั่น3กระปุกสุด2รุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,400 บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตำบลดงคอนสายคูรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่กัลยาณีพิทักษ์บุรีตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวันวิสาธรรมเพชรตนท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณอาแซ่อึ้งตำบลหนองขามหนองยาทรายชลบุรีสุภสิทธิ์ก็เคยผ่านในตลาดหนองขามเนี่ยกาแฟเทนแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าคายพยาบาลตำบลดอนสลับห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่10กล่อง 2,000 บาทคุณลุงพลมาธารลักษ์ตนบ้านอินเดอร์เพื่อเมืองอ่างทองลุงฟ้าโอสถนะสูตร26กระปุก 1,400 บาทครับคุณพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตนบ้านร่อมเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายนะคุณแม่ของคุณหนุ่ยมงคลตนท่าสาราเพื่อเมืองจันทบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่องวิซอน2กล่องรุ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นสุด1 2กระปุกทั้งหมด 3,000 บาทนะครับคุณพยนต์วรรณประกอบตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบถมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับพี่สุนัยเมืองขวัญใจครับซื้อให้คุณแม่สมมั่นจิตวิซอน1กล่องสูตร2
รุ่งฟ้าสด2กระปุก700เป็น

1,600 บาทอยู่ถนนหลวงทรงพลตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพี่สุนัยเมืองขวัญใจซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยคุณแม่สมมั่นจิตเนี่ยอายุ90กว่าและแข็งแรงมากความจำดีมากบอกทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยเชื่อมั่นมากนะครับคุณพยาวเชื้อทิมตำบลดอนแสลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนแฉคอฟฟี่2กล่อง500พี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางผ่านพระนครศรีอยุธยาวิสซอน4กล่อง 2,500 บาท 2,700 บาทนะช่วงนี้นะครับก็โทรมาเนาะรถได้กันรถสมพงษ์บุญมาพันธ์ต้นโพ9ต้นในพวงลพบุรีกาแฟชินชัยคอฟฟี่2กล่อง500คุณป้าชะลอทองพูนตำบลยางชายโพทองอ่างทองกาแฟชินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สุรพันธ์รักษาเมืองครับตำบลพระพุทธบาทเพื่อพุทธวาจังหวัดสระบุรีวิสซอน1กล่องกาแฟ5กล่อง 1,900 บาทนะแห่แห้งไปบ้านต้องขอพระไทยนะเสียงสุภาษิตเนี่ยว่าหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยคุณพี่คำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณณภพรเดชผลิตตำบลไผ่ใหญ่เพื่อบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศพรุ่งนี้ย้ายเพียงยาครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโปรแรงก็คือสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองใบกังคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระจกกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยทานสูตรหนึ่งเนาะกระปุกละ350บาท4แถม2นะ6กระปุก 1,400 บาทกระปุก2กระปุกเราก็ส่งนะครับเช่นเดียวกับรุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับกระปุก350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังและท่านสั่นไปทั้งตัวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าสารพัดสารพันเนี่ยไปทาน2สูตรร่วมกันเลยผสมกันมาก็ได้นะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทหรือจะสั่งแค่2กระปุกเราก็จะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเนี่ยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉัยคอฟฟี่กาแฟนี่กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเครื่องตาคันตานับตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมเรื่องราวของโรคดวงตาเกี่ยวกับดวงตาของเรา70กว่าโรคเนี่ยทานวิสซอนละตาดีขึ้นอย่างแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700ได้4กล่องตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารครับโทรมานะครับ0836931999ครับไปฟังต่อกันเลยกับผลงานเพลงเพราะๆภัยพงศธรหมอนขาดศาสตร์ผืนเก่าและฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดเจ๊หมูป่าโมกและแฟนคลับชาวโพทองอ่างทองและสิริพรอภัยพงศ์อยากอยู่เงียบๆ2คนรอเท่าอยู่ครับรอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสัตว์เจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
0: 2กล่องเหรอนะ
1: 2ชุด2ชุด
0: 2ชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่ง2ชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: 5
1: แล้ว
0: ของ
1: พ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: ให้นั่นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมวันนี้ดีเจสุสิทธิ์ดูข่าวต่างประเทศนะประเทศที่จะอยู่ใกล้ก็ใกล้ถ้าไกลก็ไกลเนาะก็คือเป็นเมืองมีเป็นหมื่นเกาะฮะนั่นคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ก็ส่วนมากจะนับถือศาสนาอิสลามนะครับมีประเพณีดั้งเดิมของเขาก็คือว่าใช้แบบคลุมถุงชนเหมือนสมัยก่อนนะประเทศไทยก็มีคลุมถุงชนคือพ่อแม่หาสามีภรรยาให้กับบุตรหลานของตนมาเจอกับวันแต่งเลยก็มีนะครับแต่มีประเพณีนี้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งตัวนะสไตล์มุสลิมนะครับแต่เป็นชุดขาวนะครับซึ่งมีการจัดเลี้ยงงานใหญ่โตนะครับวันนั้นจะเปิดตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะเจ้าบ่าวก็ยืนรอรับเจ้าสาวเจ้าสาวก็เดินทางเข้าประตูมาค่อยๆเดินมานะครับปรากฏการแรกคือเจ้าบ่าวนี้มีทิชชู่ด้วยซับน้ำตาตัวเองร้องไห้นะครับแล้วก็เจ้าสาวนี่ก็สวยมากนะครับดูในรูปแล้วเนี่ยค่อยๆเดินมาจะถึงนะครับจะถึงตัวเจ้าบ่าวแล้วปรากฏว่าเจ้าบ่าวเป็นลมล้มพับไปเลยนะฮะก็คงจะนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าบ่าวล้มพับกันไปในนะขณะนั้นนะผู้คนที่อยู่ในงานก็แตกคือเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าขานกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาเนาะที่จริงเจ้าบ่าวนี่สวมแว่นตาเนาะที่จริงก็เห็นความสวยที่ชัดเจนของเจ้าสาวหรือยังไงฮะไม่ถูกสเปคหรือไงที่จริงในภาพแล้วผมว่าเจ้าสาวน่าจะเป็นลมมากกว่านะนี่ปรากฏว่าเป็นเจ้าบ่าวเป็นลมซะก่อนชิงตัดหน้าเจ้าสาวเนาะบทเพลงก่อนหน้านี้ขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2ไหมไทยเจตวันน้องมากับคำว่าใช่ครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
8: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้ว ก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งนึงคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: .1330วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จ็คธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพลงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยุกธัญญาทานผิดพันเสริมหันและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวขนตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงยังไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะถ้าสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วแย่พิงจะจ่านะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้แย่พิงจะจ่าได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งแย่พิงจะจ่าก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะแล้วท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆใช้นานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนไพรสุภสิทธิ์นะสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ต้องจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงญาติยาหลายท่านเลยที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบางปะหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมบงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มเหมือนลพบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษ์ตงเบนเป็นอีตะเพิ่มเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมซาตัวเองเมืองลพบุรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฟังสุภสิทธิ์หลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภสิทธิ์ตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีและบอกต่อทานดีและบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วจะขึ้นจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอน

0: งอนจึงงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
1: ที่
0: มันเหี่ยวลงไป
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวน่ะ
1: หายไปว่า
0: แค่แดงมันไม่แดง
1: มันหายไปเลย
0: มันหดตัวมั้ย
1: ครับ
0: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
1: ทานมาหลายอย่างแล้ว
0: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
1: แล้วพอทานของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
0: มั่นใจสิถึงได้สั่ง
1: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
0: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
1: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
0: จ
1: ้
0: า
1: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
0: จะไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
1: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
0: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
1: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
0: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
1: ครับ
0: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้กูในลูกตามันกูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปแล้วไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
1: ใช่
0: ท่านคิดอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
1: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
0: ่
1: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
1: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
1: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
1: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้พี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
1: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
1: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
1: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วก็นอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
1: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
1: น้อง
2: ได้เลย
1: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
1: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
1: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าเออแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
1: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
1: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
1: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสมพรปากนะน้องนะ
1: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภาษิตในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
7: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
8: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
9: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
10: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษา หรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
0: .1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20

0: มีนะน้องร้อยสี่สิบของพื้นที่
1: หุ่นไปตกที่จันทบุรีและก็
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งที่1449ชุมพรนะ
0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่
1: กับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและ
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
1: วันนี้ทุ่งสงไม่ออกอากาศนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ทุ่งสงนะ
0: วันนี้หยุดวันนึงที่ทุ่งสงเนี่ยนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับนี่ร้อยละ60นะ
0: ก็มีตกที่จังหวัดระนองและก็พังงา
1: เออสตูลไม่ตกเนี่ยแต่รู้สึกได้ถึงดินฟ้าถึงแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ย
0: ประเทศอินโดนีเซียนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะ
1: นั่นน่ะสิตื่นเช้ามาอย่าลืมนะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบิง2เม็ดหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้2เม็ดดูแลสายตากัน
0: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยนะ
1: ถ้ายาย่าบิงเขาเป็นแคปซูลกระปุกละ800
0: 2กระปุกก็1,500นะ
1: ถ้า

0: ยาถ้าเป็นดีแคร์ก็เป็นซอฟเยล
1: อันนี้ก็2กระปุก650บาท
0: ครับรับประทานเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเมื่อวานนี้ก็ไปทลายฐานข้อมูลเครือข่ายพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ
1: 11เว็บดังเนี่ย
0: เงินหมุนเดือนละเท่าไหร่นะ
1: 100ล้านบาทต่อเดือนนะ
0: โอ้โหเรียกว่าเศรษฐกิจไทยแย่เลยนะ
1: นั่น
0: ถ้าไทยได้มีเงินเข้ามาประเทศเข้าประเทศไทยวันละเดือนละ100ล้านนี่เยอะนะโอ้บริหารประเทศไทยมาพัฒนาบ้านเราได้ตั้งเยอะตั้งแยะนั่นน่ะตำรวจเขาเจาะระบบคลาวด์หลายฐานข้อมูลแล้วก็แกะรวบรวมซูเปอร์แอดมินคอนโทรลสรุปการเงินคือขายเว็บพนันยักษ
1: ์ข้ามชาติ11แบรนด์ดังเนี่ย
0: พบเงินหมุนเวียนทะลุ100ล้านต่อเดือนนะ
1: ไปจับคุมใครอ่ะนะ
0: โอ้โหนี่ไงนางสาวชลิสา
1: อ
0: ายุ29ปีเท่านั้นแหละ
1: ชลิสาเหรอ
0: แจ้งข้อหาเลยครับว่าร่วมกันช่วยกันประกาศโฆษณา
1: หรือชักชวนโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อม
0: ให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตใครอนุญาตไหมเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ร่วมจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศในโฆษณา
1: ชักชวนโดยตรงหรือว่าทางอ้อม
0: ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันออนไลน
1: ์ซึ่งมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ลองขอสิเผื่อเขาจะให้มั้ง
1: เขาไม่ให้แล้วนะเว็บพนันเนี่ย
0: จับกุมได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่
1: อำเภอสามพรานจังหวัดนครธมเนี่ยนะ
0: สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ของ
0: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะท่านเป็นรองผบ.ตร.ท่านให้นโยบายไป
1: ในฐานะ
0: โดยเจ้าหน้าที่นะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้ใช้เทคนิคแกะรอยโซเชียลไซเบอร์
1: เจาะเข้าไปในระบบทางด้านหลังบ้านของเครือข่ายเว็บพนัน
0: ครับ
1: ออนไลน์รายใหญ่เนี่ย
0: จากการสอบสวนสืบทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีอำพรางตัวแล้วก็ระดับสูงนะ
1: ตัวสูงเด้
0: อใช้ข่าวแล้วก็ใช้ข่าว2ข่าว2ตัว
1: โ
0: อ้อีกทั้งไม่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร
1: ์
0: แม่ขายไปด้วยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ใช้วิธีเช่าเครื่องแม่ขายเสมือนกับระบบข่าวไงรายการเรานี่ก็มีฝากไว้บนข่าวเหมือนกันนะคือช่องเราเนี่ยมันบางทีมันเก็บข้อมูลไม่หมดก็ต้องอาศัยข่าวไปฝากไว้บนท้องฟ้านู่น
1: แ
0: หละไปฝากไว้บนดาวเทียมเนี่ย
1: แล้วก็ทำให้ติดตามแล้วก็
0: ยาก
1: ควบคุมตัวเนี่ย
0: เราก็ไม่รู้ว่าใครฝากมั่งอะเนาะคุณชลิสาก็อยู่ในบ้านที่อ้อมใหญ่แหละ
1: ไม่ได้ไปไหนอะนะ
0: ไม่ได้ไปไหนเหมือนรอตำรวจอะนะ
1: จับกุมนะ
0: เพราะว่าคุณชลิสาเนี่ยเขา
1: ทำหน้าที่อะไร
0: แอดมินซุปเปอร์ขนาดซุ
1: ปเปอร
0: ์
1: แอดม
0: ิน แอดม
1: ิน
0: เนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองน้ำคันของเครือข่าย
1: แล้วก็มีอำนาจในการอนุมัติกรรมการฝากถอน
0: จะเป็นธุระฝากกรรมฝากธุระถอนธุระ
1: ท
0: ำได้หมด
1: ทั้งถอน
0: เป็นเงินทั้งคริปโตเลซี่รวมถึงควบคุมดูแลระบบหลังบ้านของเว็บพนันนะ
1: มากกว่า11แบรนด์น่ะ
0: ซึ่งเปิดให้บริการพนันออนไลน์ครบวงจรทั้งคาสิโนสดสล็อตบาคาร่าไพ่ทายผลกีฬา
1: แล้วก็หวยออนไลน์ก็มีนะ
0: ผมเห็นอย่างนี้เยอะนะในเราก็ชอบเล่นมือถือก็นั่งดั้งว่างๆก็ดูโฆษณาแล้วไปเล่นแว็บนั้นมาเข้าเว็บนี
1: ้
0: มันเข้าไปได้ยังไงที่เวลาเราพูดคำว่าตายใน TikTok ยังไม่ได้เลยนะ
1: ต้องเป็นอะไรนะ
0: ตุยบอกเบอร์โทรตัวเองก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: เออไอ้พวกนี้มันได้ทุกอย่างเลยมันก็แปลกดีเหมือนกัน
1: เจาะเข้าไปถึงหมดนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะในเว็บพนันเมื่อล่าสุดเนี่ยผมไปเจอเขาโคดเสียงเหมือนเลยนะแต่ลักษณะพูดมันไม่ใช่ลักษณะคำพูดของคุณหนุ่มกัญชัยก็คือเสียงได
1: ้
0: เสียงพูดเสียงอะไรใช่แต่ว่าจังหวะในการพูดไม่ได้มันก็ยังมีคนไปหลงคนกันเหมือนกันนะ
1: ไปหลงเชื่อนะ
0: เอาคุณเบิร์ดธงชัยอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปโคลนเสียงมาป้อนพิมพ์เป็นตัวหนังสือแล้วก็ใส่ไปในโปรแกรม AI นะ
1: แล้วมันกระทำเสียงได้คล้ายได้เหมือนนะ
0: เหมือนเลยแต่ว่าสำเนียงช่วงจังหวะท่วงทำนองพูดน่ะมันไม่ใช
1: ่
0: ต้องใช้รายละเอียดเยอะนะเหมือนนักดูหนังสั้นหนังแนวตั้งนะอย่างทำงานคำว่าทำงานเนี่ยผมดูกี่เว็บก็ทำวานอยู่นะครับ บางคำนี่ถ้าเราเขียนว่าจะไปนครนายกเราพิมพ์กันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันพิมพ์มันก็ออกมาเลยว่าจะไปนครนายกขนาดAI ที่ว่าแน่ๆเนี่ยการสร้างสรรค์ผลงานนี่ยังสู้มนุษย์ไม่ได้หรอก
1: ไม่ได้ไง
0: คนมนุษย์เป็นคนสร้าง
1: เ
0: ดี๋ยวนี้มีการออกแบบแฟชั่นอะไรเนี่ยนะครับก็ใช้ AI ดังนั้นแหละแต่เวลาการพูดการนำเสนออะไรต่างๆใช้ AI พูดมามันไม่ใช
1: ่
0: สำเนียงมนุษย์มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แต่ก็ยังมีคนหลงเชื่ออยู่นั่นเองเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวอย่าลืมนะฮะโปรมิกออยกับดีแคร์นะครับราคาเดียวกันนะซื้อวันนี้2กระปุก650นะครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,300 แถม1กระปุกก็นะ
0: ครับที่พี่บิดาก็มีแล้วก็ส่งให้เจ๊หมูแล้วด้วย
1: งานทั้งโปรมิกออย
0: บำรุงและฟื้นฟูไตได้ทุกระยะแหละครับ
1: เป็นไตเนี่ยนะ
0: แต่ไม่ได้รักษานะไม่ใช่ยานะมีหน้าที่บำรุงและฟื้นฟูไม่มีหน้าที่ในการรักษาไม่มีหน้าที่ในการป้องกันเหมือนกันเลยกับเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบ
1: โอดี
0: อันนี้ไม่ใช่ยาครับ
1: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกินอาหารอะไรเข้าไปก่อนเยอะแยะนะเพื่อให้เอนไซม์ในตัวของไบโอเนี่ยแปลงอาหารที่เรากินให้กลายเป็นโปรตีนหลักๆเลยเขาจะสร้างโปรตีนนะครับดูแลแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับมนุษย์เราเนี่ยพออายุมากๆแล้วต้องการโปรตีนกันนั่นไงจะเป็นโปรตีนจากธัญพืชเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่นะแต่หลายคนบอกแม่มันเหนื่อยไม่มีแรงเลยทำไงดีเนี่ยนี่นะวันนี้เอาไบโอดีไปรับประทานเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นก่อนอาหารครั้งละ
1: 3เม็ดเนี่ยนะ
0: 1กระปุกมีถึง
1: 100แคปซูลเนี่ย
0: ขายเพียง
1: กระปุกละ690บาท
0: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาทแถมทันที
1: แถมให้อีก1กระปุกด้วยกันเนี่ย
0: ทั้งหมดทั้งปวงก็อย่าลืมโทรหาลุงช้างลุงโชเล่นะ
1: 0812901691
0: เอ้า0812901691หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924437 081924437
1: ทำไม77ก็ออก22แล้วนะมันก็จะเป็น88เลย
0: นางไงไม่ได้88เอาถ้าโทรหาคุณปีดาวันนี้พี่น้องที่อยู่ดอนพุธสุดสภา
1: ว่าไง
0: อยากจะได้ปุ๋ย อยากจะได้อะไรที่เพิ่มเติมไปที่คุณปีดาก็ไม่ได้คอยอาบายนะก็โทรไปที่ได้089
1: โทรไป
0: 08155
1: 95
0: ได้4ตัวท้ายแล้ว089 081
1: 55 95
0: 95เล่นเข้าไปหลายงวดแล้วนี
1: ่
0: แต่งวดนี้พี่จะแลมถูกแน่นอน
1: ถูกง่ายวันเกิดด้วย
0: วันเกิด อย่าลืมซื้อนะวันเกิด
1: นาน
0: ปีนี้78เลยใช่มั้งเนี่ยจะแลมเนี่ย
1: รวม80แล้ว
0: เหรอยังดูดีเลยนะถึงว่าเนี่ยหุ่นดีรูปก็งามน้ำก็เพราะไอ้ห้าวหายอยู่เลย
1: นั่นสิ
0: อ้าววันนี้ไปให้บริการไปใช้บริการเขาหน่อย
1: ที่ตลาดนัดดอนพุทธสุดโสภานะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุด
0: ก็เรียกตลาดนัดมารวยนะ
1: มารวยนะดอนพุทธนะไปซื้อกัน
0: เมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าเล่าตานี่ราชายาเสพติดระดับชาตินี่นะ
1: วัย86ปีเนี่ย
0: ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับ
1: โอ้ได้รับพระราชทาน
0: นี่ถูกตัดสินประหารชีวิตนะฮะ
1: โอ้
0: ลดเหลือตลอดชีวิตติดกันจริงๆ8ปี
1: 8ปีเองเหรอ
0: 8ปีป๋าเลวัดผมบ่นเลยโอ้โหคนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจับเล่าตานี
1: ่
0: มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้าน
1: นาน
0: มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านใครมีโอกาสได้ฟังป๋าเลวัดพูดจะรู้เลยว่าเล่าตานี่มีธรรมดาครับชายามิชัยเลยนะ
1: นั่นเสีย ใหญ
0: ่
1: ราชายาเสพติดเนี่ยนะ
0: เป็นอดีตกำนันด้วย
1: โ
0: อ้ลูกเต้าเป็นทำงานราชการก็เยอะ
1: เป็นคนไทย
0: เป็นคนไทย
1: แต่ดัง
0: ก็ดังเป็นราชายาเสพติด ป๋าเรวัตเป็นคนจับไงพอป๋าเรวัตจับได้ปั๊บส่งเรื่องส่งคดีเสร็จป๋าเรวัตเกษียณไงแกบอกว่าป๋าเรวัตก็เล่าให้ฟังว่าเล่าตาเนี่ยจับยากจับยากเพราะว่าเครือข่ายเยอะคือทุกคนในหมู่บ้านเขาว่าเขาจะเป็นปากเป็นตาให้หมดเลยเพราะว่าเขามาพัฒนาบ้านเขาคนรักแกคนที่บ้านแกเนาะ
1: คนมีตังด้วย
0: คนมีตังด้วยนะครับก็ขับยากปาริวัตรเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตรเนี่ยเนาะแกก็จะเกษียณอยู่แล้วเราตาบอกให้รอเรวัตรมันเกษียณกันไว
1: ้
0: ค่อยเปิดตัวเว้ยค่อยส่งเว้ยอะไรเงี้ยนะครับปาริวัตรเกษียณแล้วกำลังมอบหมายให้กับพลตำรวจโทสมหมายต่อไปนั่นแหละ
1: มือต่อไป
0: มือต่อไปที่ประกาศกล้าว่าผ
1: ม
0: จะทำให้พวกค้ายาบ้าจนยิ่งกว่าขอทานนั่นแหละ
1: ว่างั้น
0: เนี่ยบาทสมหมายคนเนี้ยนะแล้วท่านก็เกษียณแล้วก็ยังไม่จนเลยพวกเนี้ยป๋าเรวัตรบอกว่าเนี่ยไอ้พวกสายสืบของเราเนี่ยที่ลงไปช่วยจับช่วยอะไรเนี่ยเกษียณกันหมดแล้วแล้วมาตอนเนี้ยนายกไม่ให้มีปืนไม่ให้พกปืนน่ะมันแก้แค้นเอาสักเบือไปทุบมันหรือไงทีเนี้ย
1: นาน
0: มันก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะพอนั้นแล้วนะจะโทษตำรวจก็จับไปแล้วจะโทษอะไรอ่ะอัยการก็สั่งฟ้องไปแล้วจะโทษศาลก็ฟ้องไปแล้วนี่จะโทษใครอ่ะไม่รู้จะโทษใครเนี่ยทีเนี้ยออกมาเร็วเนี่ย
1: ก็ว่ากันไป
0: ประหารชีวิตลดมาเหลือตลอดชีพ
1: และสุดท้าย
0: 8ปี
1: ขอพระราชทานอภัย
0: ครับอันนี้ไม่ได้ขอนะรู้สึกว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะเดี๋ยวค่อยดูคุณฉลองว่าจะกี่ปีเพราะก็วัย70กว่าเหมือนกัน
1: 70กว่าโ
0: อ
1: ้มันติดคุกเกินกำหนดด้วย
0: ครับแล้วก็เล่าตาที่86นะติดคุก1เกิน1ใน3ก็ได้ปล่อยตัวมานะแต่ก็ดูเอาเองว่าจะเป็นขนาดไหนอ่ะ
1: ก็ออกไปแล้วก็คงอยู่ไม่ได้นานแล้วมั้ง
0: ครับไม่เกิน14ปีแต่คนเราก็หมดฤทธิ์หมดพิษหมดภัยกันแล้วเนาะเอาสร้างความดีไว้ดีกว่านะครับโดยการไปทำบุญกันเนี่ยเมื่อวานนี้ก็วัดคลองเม่าไปแล้วเรียบร้อย
1: ยกวางศิลาฤกษ์วาง
0: ศิลาฤกษ์มันได้ยกช่อฟ้า
1: ศาลาการบริเวณวัดคลองเม่าโคกสุดท่าวงลบบุรีนะ
0: ครับแล้วก็มีที่วันที่1ก็วัดโคกพรมใช่ไห
1: ม
0: ที่หลุมข้าวอ่ะ
1: หลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวันที่1เดือนพฤศจิกา
0: ครับวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เอาลืมวัดไปแล้ว
1: แถวไหนอ
0: ่
1: ะ
0: นครปฐมอ่ะ
1: ที่นครปฐมอ่ะนะ
0: ครับ
1: มีอีกวัดหนึ่ง
0: วัดอะไรเนาะนี่เนาะ
1: อันนี้วันที่เท่าไหร่
0: วันที่1เหมือนกัน
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีนะ
0: ผมจะลองดูดิเขาฟังเราป่ะถ้าเขาฟังเราเขาต้องโทรมา
1: โทรมาบอกไง
0: วัดนะอะไรนาน้อยเลยทักอย่างเนี่ยนะแม่อยู่บางเลน
1: นครปฐม
0: อยู่บางเลนนครปฐมนะครับก็ยังไงก็วันที่1เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะ
1: ไปวันที่15ก่อน
0: นี่วัดบางน้อยใน
1: อ๋อวัดบางน้อยใน
0: วัดบางน้อยในตำบลอำเภอบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปวันที่15พฤศจิกายนเลย
1: กฐินสามัคคีที่วัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านบี่จังหวัดลพบุรี
0: และพร้อมกันกับวัดบางลี่นะครับ
1: ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนี่ก็15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: 31เดือนตุลาคมนะ
0: 31ตุลานี่ก็วัด
1: กฐินสามัคคี
0: วัดบางพึ่ง
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไม่ต้องพูดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ชอบขี้หน้าผมก็ไม่ต้องโทรมา
1: 29 30 31ตุลาคม
0: ไปเที่ยวงานกันนะฮะ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนะ
0: ผมจะบอกให้นะเจ้าวาดวัดบางลี่ว่างๆก็หาคัตเตอร์ไปขูดทองอย่างหลวงพ่อมึง
1: หลวงพ่ออะไร
0: ก็หลวงพ่อพระสิอานนั่นนะ
1: เป็นไง
0: ก็ติดทองไว้หนาปุ๊บไปช่างกิโลขายเนี่ยแล้วนะ
1: โอ้เขาก็ทำกันอยู่นู่น ไปดูที่เกโชคดีมีสุขกัน
0: ครับ
1: เที่ยวกันนะ
0: อันนี้เป็นหนุ่มแล้วนะน้องคุณเป็นหนุ่มแล้วนะ
1: น้องคุณนี่ก็เป็นตัวแล้วน้องเธอนี่นะ
0: น้องเธอก็ได้ร้องเพลงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ได้รางวัลเยอะแล้ว
0: แต่น้องแทนเนี่ยกำลังหัดร้องอยู
1: ่มีอะไรก็ติดต่อกันมาจะเป็นโชว์เล่ชาติรักได้โชคดีมีสุขก็ได
0: ้หรือจะเป็นลิเกโคศกตลกปีดาก็ได
1: ้ติดต่อกันได
0: ้โทรหาเขาเลยนะไม่ต้องมาหาผมน้องคนนะ
1: 5595เนี่ยนะ
0: มาดูเรื่อง
1: แม่เดือดเนี่ย
0: บุกแจ้งความเจ้าวาด
1: อ้าว
0: ไม่ใช่เจ้าวาดที่ขอนแก่นนะคนละคนกัน
1: ไม่ใช่ไง
0: อันนั้นเขารู้สึกว่าจะมาสงสารป้าดาแล้วก็ไม่รู้เนี่ย
1: ทำไมอ่ะเนี่ย
0: อันนี้เจ้าวาดเนี่ยไปตบหน้าลูกชายแก
1: ปมเหตุเน
0: ี่ยลูกชายเนี่ยเอามาม่าโยนใส่ไปในบาตรไง
1: โอ้เด็กไม่รู้เรื่อง
0: เด็กนะเจ้าวาดตบบ้
1: อง
0: ตบบ้องหูป่ะไม่รู้นะ
1: พระที่ไหนเนี่ย
0: ไผ่ตะลีนครสวรรค์นี่ฟังรายการเราอยู่เนี่ย
1: พระนครสวรรค์นี่มือหนักเหมือนกัน
0: เออพื้นที่บ้านเกาะขาช้างตำบลสำโรงชัย
1: แถวสำโรงชัยยังไงเนี่ย
0: นี่กำลังฟังยาวรปอ711นี่แหละ
1: สวัสดีนะทุกท่าน
0: ครับที่บ้านพักนางสุพรรณีเนี่ยนะได้เข้าไปร้องเรียนว่าลูกชายเนี่ยนักเรียนชั้นป.1เองนะ
1: เด็กป.1
0: ม.1ม.1โตเป็นหนุ่มแล้วล่ะ
1: ถูกเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่ง
0: ทำร้ายร่างกายด้วยการตบที่ใบหน้า
1: ครั้งหนึ่ง
0: ภายในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บ
1: เจ็บ
0: ยังไม่พออายเขาด้วยเป็นหนุ่มแล้วนี
1: ่
0: ถึงขั้นต้องขอลาออกเนื่องจากไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนนักเรียน
1: อ้าว
0: แล้วก็หวาดกลัวเรื่องที่จะเกิดขึ้นด้วย
1: กลัวจะเกิดเรื่องขึ้นอีก
0: ครับ
1: โดยลูกชายเปิดเผยว่ายังไง
0: บอกเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอใบตะลีซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณทั้ง10 กิโล
1: วันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม
0: ทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าโดยได้มีการนิมนต์เจ้าวาดแล้วก็พระสงฆ
1: ์มาจากวัดถึงอยู่ติดกับโรงเรียน
0: มาร่วมกันรักบาตรตักบาตรอาหารแห้งกันนะ
1: ปรากฏว่า
0: จังหวะที่ตนเองถือมาม่าเตรียมจะใส่บาตรอยู่นั้น
1: เป็นยังไง
0: ตนก็เอื้อมมือไปไม่ถึงบาตรไง
1: ไปไม่ถึงบาทเจ้าวาด
0: เจ้าวาดก็เดินบิณฑบาตมาเอื้อมมือไม่ถึงก็เพื่อนนักเรียนมันเยอะนี
1: ่
0: คนอื่นก็คว้างอยู่ไงก็เผลอโยนมามาดใส่กันไปในบาทหลวงพ่อก็ไม่
1: คนอื่นขวางอยู่เลยเดินใส่บาทไป
0: เจ้าวาดไม่พอใจหันมาถามชื่อตนแล้วก็ใช้มือตบแก้มอย่างแรง
1: ตบไปที่แก้มเด็ก
0: อีกทั้งยังมีการเรียกตนไปว่ากล่าวที่ลานหน้ากิจกรรมด้วย
1: ต่อมา
0: ต่อหน้านักเรียนคนอื่นๆเลยจนได้รับความอับอาย
1: เด็กก็อายอะนะ
0: ผมไม่มีเจตนาจะโยนมาม่าใส่บาตรพระเลยนะ
1: แต่เอื้อมมือไปใส่บาตรไม่ถึงจริงๆอะนะ
0: แหมทำไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการไง
1: เด็กก็กล่าวว่าอย่างนั้นพร้อมเปิดเผยว่า
0: ตอนที่โดนตบยังไม่รู้สึกเจ็บนะ
1: แค่ชา
0: อย่างเดียวเอง
1: และพอกลับมาถึงบ้าน
0: รู้สึกปวดที่ครามลามไปถึงใบหูเนี่ย
1: หูอื้อเลยหรือมั้งอะนะ
0: หูลั่นเปรี้ยหรือเปล่าไม่รู
1: ้นั่นสิ
0: จนแม่ต้องถามว่าไปโดนอะไรมา
1: จึงเล่าให้แม่ฟัง
0: ซึ่งแม่ก็โกรธมากก็รีบพาตนเดินทางไปหาหมอ
1: ก่อนจะพาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตะคลอ
0: ตะคลอที่เดินมาอีก459ถึงโคกเจริญแล้วนะเนี่ย
1: โคกเจริญลพบุรีอะนะ
0: ก็อยู่ติดกันโดยทางด้านเด็กระบุว่าตอนที่เกิดเหตุมีครูหลายคนเห็นเหตุการณ์นะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีการไปปกป้องได้ด้วย
0: กลับกลายเป็นว่าถูกครูเรียกไปตำหนิ
1: ด้วย
0: เรื่องพฤติกรรมไม่ดีโยนของใส่บาตรพระซึ่งเป็นการถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุนะครับและแต่ไม่มีคลิปตอนโดนเจ้าวาดตบไปเลย
1: ไม่มีไง
0: ทั้งที่ครูถ่ายไว้ตลอดนะ
1: จึงทำไงทำให้น้อยใจ
0: และเป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ตนไม่ขอกลับไปเรียนโรงเรียนนี้อีกแล้ว
1: ไม่อยากเรียนแล้ว
0: ทางด้าน
1: แม่ของเด็ก
0: นางตุพันธ์นี้ถึงเป็นแม่บอกว่าลูกตนเนี่ยทำประพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่พระก็ไม่ควรตบหน้าเด็กแบบนี
1: ้
0: เพราะยิ่งเป็นพระต้องยิ่งมีความเมตตา
1: ถูกต้อง
0: เมื่อเห็นตนทำอะไรไม่เหมาะไม่สมก
1: ็สมควรที่จะว่ากล่าวตักเตือน
0: หรือตีที่มือก็ได
1: ้มือได
0: ้อย่างผมสองคนที่ตีตายนี่แหละ
1: ประมาณนั้น
0: ไม่ควรไปตบหน้าลูก
1: จนกระทั่งเด็กได้รับบาดเจ็บปากแตกเนี่ย
0: แล้วก็ปวดกรามโดยมีหลักฐานเป็นใบความเห็นจากแพทย์ว่าถูกทำร้าย
1: ซึ่งเรื่องนี
0: ้ยอมไม่ได้หนูไม่ยอม
1: ไม่ยอมเด็ดขาดด้วย
0: ทางนี้แม้หลังเกิดเหตุจะแจ้งความกันแล้วทางผอ.โรงเรียนก็นำกระเช้าเดินทางมาพบนางสุพรรณีกระเป๋
1: าก
0: ระเช้าสวยเลยไหมนะ
1: ไหวสวยรวยกระเช้าแล้ว
0: เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: แต่ทั้งฝ่ายผู้เสียหาย
0: ยืนยันว่าต้องดำเนินคดีกับเจ้าวาดครับ
1: เจ้าวาดให้ถึงที่สุดด้วย
0: เอาให้ศึกเลยไงผู้สื่อข่าวจึงเข้าไปสอบถามความ ข้อความนี้กับเจ้าวาดรายดังกล่าว
1: ผู้สืบข่าวต้องให้ได้ทั้งสองฝ่าย
0: เออต้องฟังความสองข้างเด
1: ้พอไปถึงเจ้าคณะตำบลเนี
0: ่
1: ย
0: ได้ยอมรับว่าวันนั้นน่ะตีจริงแต่ไม่รู้แรงไม่รู้ว่ารุนแรงอะไรเลยนะเป็นการตีเด็กเพื่อสอนว่าการโยนของใส่บาตรนั่นลูกนะ
1: ไม่ว่ากล่าวตักเตือน
0: ตีเลยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่สมแล้วก็ยอมรับว่าเรียกเด็กไปต่อว่า
1: ต่อว่าที่ไหนอ่ะ
0: ที่ลานกิจกรรมต่อหน้านักเรียนเพื่อนๆหลายๆคนจริง
1: และเป็นยังไง
0: แต่ไม่ได้ทำให้เพื่ออับอายนะ
1: โอ้อายดิ
0: เป็นการสอนเพื่อส่วนรวม
1: แล้วก็ไม่สามารถทำแบบนี้เพียงเท่านั้นนะ
0: ไม่สมควรเลย
1: ไม่สมควรทำแบบนี้
0: แกบอกเรียกไปต่อหน้าเพื่อนไม่ทำให้อายได้ไงเรานี่แหละก็เรียกประจานแล้วหลวงพ่อนะส่วนเรื่องการไปแจ้งความก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของโยมตามกระบวนการกฎหมายนะโยมนะ
1: งานพร้อม
0: กับเปรย์ทิ้งท้ายว่
1: า
0: ถึงเวลาแล้วมั้งที่อาตมาเนี่ยได้เวลาศึกแล้วมั้ง
1: สงสัย
0: โดยมีข้อมูลว่าเจ้าวาดรูปนี้บวชเป็นพระและจำพรรษาอยู่ที่นี่ได้
1: ทั้งหมด36พรรษาแล้ว
0: 36พรรษาแล้ว
1: ท่านก็บวชมานาน
0: รู้จะ
1: เป็นเจ้าคณะตำบลด้วย
0: เป็นเจ้าคณะตำบลโดยจะศึกซะแล้วดูสิน่ะ
1: ค่อยๆคุยกันนะ
0: เป็นพระนะไม่ได้เป็นเบาหวานนะลุงพ่อ
1: เออ
0: แต่เป็นเบาหวานก็ไปหาหมอนี่โรงพยาบาลไพทลีเนี่ยเก่งแล้วก็สั่งซื้อมะละกินกตะช้างก็ไปฉันบ้าง
1: มะละกินกหรือจะเป็นในฟอกัสก็ได้นะ
0: ฟอกัสแน่นอน
1: บางทีรอบลูกหมากมันโตนะ
0: ใช่งุนหิดเพราะลูกหมากโตหรือเปล่าจริงๆนะพระก็เลือกฉันไม่ได้โยมเอาอะไรให้ก็ใจไปก็ต้องฉันเน
1: า
0: ะ
1: จะน่าเห็นใจท่านน่ะนะ
0: ครับผมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วครับอย่าให้มันเกิน120ก็แล้วกัน
1: เรื่องของ
0: เบาหวานเนี่ย
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: กินยาโรงพยาบาลแล้วก็เอามะละกินกตะช้างก็ไปกินด้วยซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงกระปุกก็300
1: ซื้อแถมไป
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้าน
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นไง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็2กระปุก600
0: 4กระปุก 1,200 ก็แถมฟรีกระปุกนึง
1: แถมเหมือนกัน
0: กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดนะ
1: รับประทานน้ำมันงาดำนะสกัดเย็น
0: ก่อนนอนก่อนนอน2เม็ดแต่ถ้ามันปวดต้องทานไทยแคลพัดนะ
1: ไทยแคลพัดเด็ด
0: ปวดกระดูกปวดข้อนี่นะ
1: อันนี้ก็2กระปุก500
0: เด็ด4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ถ้าเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะกล่องละ200บาท
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ไปซื้อตัวแทนจำหน่ายกันแหละดีแล้วล่ะ
1: แล้วต้องดูอะไรอ่ะ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
0: ครับ
1: จะได้ของลุงช้างเนี่ยนะ
0: นั่นแหละ
1: เหลือทันทีแคปซูลล่ะ
0: ปลูกกัน300ในเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็เอาร
1: ับประทานแบบทันทีแคปซูลนะ
0: จ้า
1: แต่ของกระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ถูกต้อง
1: ซื้อ4กระปุก5กระปุกเนี่ย
0: 5กระปุกแถมแม่งกระปุกนึง
1: ได้เลย
0: ครับจนผู้ชายที่ฉี่ไม่คล่องเดียวไม่คล่องเหมือนลุงพ่อนะกินฟอกัสกล่องกัน390กล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวจะได้ฉี่คล่องเนี่ยนะ
0: 390บาทครับ2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาท
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
1: อันนี้แนะนำให้รับประทานไซเลี่ยมจอยอ
0: ันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: อันนี้แคปซูล
0: ทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการขับถ่าย3เม็ดนี่โอ้โหสำหรับคนที่ธาตุหนักเลยนะแต่จะชงน้ำดื่มเหมือนจิ้นจุดจันแล้วก็มีจอยมิกฟรูตครับ
1: เป็นแบบผงอ่ะ
0: ราคาเดียวกันกล่องละ350เหมือนกันซื้อ2กล่อง700แถมกล่องนึงเหมือนกันเลยไก่ห้าว
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันไก่ห้าวนะแต่ถ้าเป็นฤทธิดวงทวารยาบรรเทาฤทธิดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสดนะ
0: ครับผม
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ใช่
1: กาแฟบ้างกาแฟ
0: กาแฟไม่ต้องไปพูดถึงแล้วบ้างเพราะตอนนี้มาครบทั้ง2สูตรแล้วเนี่ย
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ลิซ่าเอ็มโกเนี่ยวันนี้ซื้อลิซ่าเอ็ม2ถุง900รับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: รับ5ถุง 2,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: อันนี้ให้2ก้อน
1: 2ก้อน
0: ถ้าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกล่ะ
1: ซื้อ4ถุงอ่ะ 1,000 อ่ะ
0: ถ้าซื้อถุงเดียว3802ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: เดี๋ยวกลับมานะเนี่ย
1: เอาไปก้อนหนึ่ง
0: เดี๋ยวคืนเวลาสถานีแป๊บหนึ่ง
1: นาน
0: เราอยู่ด้วยกันยาวเหยียดเลยนะฮะไม่ต้องไปอะไรกันมากมาย
1: ยาว
0: เด้แต่ถ้าเป็นวสปจนถึงหมุนไปตามไปที่
1: จทล1197เด
0: ้อยากจะฟังม้วนเดียว3ช่วงเลยก็คืนนี
1: ้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนวสป711กันนะ
0: ครับ เดี๋ยวกลับมานะจ้าแม่จ๋าแป๊บเดียวจ้
1: า
0: แป๊บเดียวนะอ้าวไปสิโฆษณาไม่ยอมขึ้นเลยแล้ว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: หย่าย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วนยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901699

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
2: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส
3: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆนะไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
6: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
5: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
6: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอ่ะมันยากตรงน
10: ั้นเล่นพนันบอลได้มานานเลยครับ
11: ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับสิบสามของบอล
10: เอ้า
11: 4-2ยิงเต็มอะไรเงี้ยนัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อยเอ้าราคาหายแล้ว
10: ไปแล้วโอ้ย
11: เงินหมดแล้วครับ
10: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรกันครับ
12: อันนี้คือเมื่อก่อนคือแม่พอรู้บ้างว่าเราเล่นได้ขนาดใช่ไหมครับ
13: ไม่รู
12: ้เดี๋ยวเราไปเรื่องแรกพี่ตามตาบ้างกัน
11: ผมว่าแล้ว
13: แม่รู้หมดแล้วสิ่งที่กล้าพูดต้องทุกวัน เงินทุกบาททุกสตางค์ขอแม่ทั้งนั้นเลย
14: แต่มันก็เล่นเหมือนสนุกสนุกมันไม่
13: สนุกหรอกก้า6ปีที่ก้าเล่นปลาเข้าไปแสนกว่าแม่พูดเสมอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
14: มานาน
13: เพราะนี้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเยอะเยอะมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไง
14: ขอโทษ
13: เสียใจ
14: โอ้
13: หนูสัญญาแม่ได้ไหม
14: สัญญาไม่เล่นจริงๆโอ้ก็เลยไม่เอาไม่เห็นแม่ร้องไห้นานแล้ว
13: แม่รักหนูนะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: วลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
4: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
5: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 ู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ร้านเฮียคิดร้านตะโขลงเซ็นเตอร
1: ์ตะโขลงเนี่ย
0: แล้วก็ร้านคุณจำนานเขาสมครร้านโคกสำโรงปาร์มาซีตะหยามปาร์มาซีบัวเพศัตอู่ยาปาร์มาซีคลังยาชุมชนร้านนำเวทโอสถหนองม่วงนะครับแล้วก็มียังมีที่ร้านนารายเพศัตคลังยาเพศัตตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงร้านคุณจ๋าเพศัตพัฒนานิคมร้านกิจลุงโรจน์เพศัตซอย12ร้านป้าถวองซอย4สายจตวาโคกตูมบ้านตมุงชัดภัยลุงช้างสาขาโคกตูมร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8ครับ
1: นั่นไปสระบุรี
0: สุร้านสุกิจเพศัตพระพุทธบาทบ้านหมอเพศัตตลาดบ้านหมอร้านท่าช้างเอ็กซ์เพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห้ร้านยาดีหนองแซงบ้านคุณยายอำเภอหนองแซงร้านยาดีเพศัตหลังบกส.สระบุรี
1: สระบุรีนะ
0: อยุธยามั้ย
1: อยุธยา
0: ร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสันเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อย
1: อ้าวพอแล้วเดี๋ยวผมพูดบ้าง
0: อ้าว
1: ไปจังหวัดชุมพร
0: ไ
1: ปผมพูดคนเดียวเลย
0: ไปไกลจัง
1: ฝั่งร้านยิน100
0: อ
1: ันดามันจิงโจ
0: ้
1: สาขาวังใหม่นะ
0: แต่ถ้าฟังทางภาคตะวันออกทางปราจีนบุรีเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับ
1: อันนี้ก็สั่งซื้อ
0: เดี๋ยวต้องไปอีกแล้วนะติดใจข้าวน้ำเป็ดเขา
1: โอ้
0: หนักฐานีเลย
1: ฐานี
0: วิยุเนี่ยแสงจะฆ่าจักรพงศ์กันแหละ
1: พงศ์1855เนี่ย
0: อร่อยอร่อยอร่อยก็เป็นฐานทบ11ทับอะไรนะ11ทับเท่าไหร่ล่ะ11ทับ21สิ
1: จักรพงศ์เนี่ยนะ
0: ทบ11ทับ21เหล่าทหารปืนใหญ
1: ่
0: แล้วก็ขอบคุณไปยังวิลักษ์แฟนรายการที่อยู่ทาง8ริ้วฉะเชิงเทรานะครับ
1: 8ริ้ว
0: เดี๋ยววันนี้บอกอยากฟังเพลงลูกกรุงเดี๋ยวให้ฟังเพลงลูกกรุงนะชอบเพลงลูกกรุงเนี่ยเปิดได้ทุกวันทุกวันได้มั้ยถ้าเป็นไปได้ผมจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะ
1: โอ้ฟังได
0: ้ครับ
1: ม
0: ันมีเวลาประมาณสัก25นาทีซึ่งวตป711กับ1449ก็ได้ฟังไปแล้วล่ะจัดมาเช้านี้แล้วก็ส่งเทปไปให้กับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ด้วยนะครับ
1: ไปด้วยนะเพลงลูกกรุงเนี่ยนะ
0: ลูกกรุงเพลงลูกกรุงนะมาข่าวต่อเลยเนี่ย
1: เรื่องของข่าวเป็นยังไง
0: หลานคลั่งยาอีกแล้ว
1: พอคลั่งแล้วเป็นยังไง
0: ก็ตืบยายแท้ๆไว้8ดิเบตอะ
1: ขาที่นอนเลย
0: ครับขู่จะฆ่ายายกับพ่อกับแม่อีกนะ
1: โอ้ยกครัวเลยหรือไง
0: ฆ่าพร้อมกันเลยแม่ด้วยแก
1: เ
0: กิดเป็นลูกยายทำไม
1: ไอ้หลานทรพี
0: เอ้ยผมนี่เท่อย่าตายผมตืบยายได้คนอื่นมันทำไมจะไม่กล้าตืบมึงเล่า
1: ลุงช้างก็เคยตืบไปใช่เหรอ
0: เคย
1: เป็นไงถ้าไปเหยียบก
0: ็เหยียบกลับขาเท้าผมเลยผมนี่ให้อย่ามองไปเนี่ยอย่ามองไทยทิพย์เนี่ย
1: ไทยทิพย์ไปทาถูกัน
0: ทาถูทาถูถูทาเลยให้กินยาสูตรดั้งเดิมเลยผมกล่องละ200นะกินทีละ5เม็ดเลยผม
1: นาน
0: นี่มาดิแม่หลับคาเท้าผมเลย
1: นาน
0: แม่ยาย
1: ดีจริง
0: ๆแม่ยายผมก็เหยียบ
1: ไปแล้ว
0: เหยียบแล้วแม่ตัวผมก็เหยียบ
1: โอ้คุณนี่เนาะ
0: เออ
1: เป็นลูกทรพี
0: เขาให้นวดนะเน
1: า
0: ะ
1: ให้นวดนะเอาอย่ามองทาถูไปด้วยเนี่ย
0: มองทาถูอย่ามองไทยทิพย์อะ
1: ขายยังไงขายยังไง
0: 150บาท
1: กระปุกเนี่ย
0: ซื้อ3กระปุก400
1: แล้วถ้าซื้อ
0: 6กระปุกก็เหลือกระปุกละ100กันนะแน
1: ่อ้าวมีนะอย่ามองไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: มันหนักโอ้โหหนักพอกับสบู่ตะช้างก็เลยนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ครับผม
1: อากาศร้อนและอาบเย็นหอม
0: ไม่น่าอะไรกันแน่หน้าฝนหรือหน้าร้อนมันเนี่ย
1: มันก็เข้าหน้าฝนน่ะนะ
0: มันยังร้อนเนี่ยเนาะอ่ะมาเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่อุทัยธานีเนี่ย
1: ไอ้อุทัยนั่นล่ะ
0: ที่ร้านสักเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอนจะค่ำอยู่แล้วนะ
1: ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดอำเภอลานสักเนี่ย
0: พร้อมกับฝ่ายปกครองอำเภอลานสักรับแจ้งเบาะแสว่าม
1: ีชายรายหนึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ย
0: ทำลายบุปการีกระทืบแล้วก็ถีบผู้เป็นยายแท้ๆคาที่นอนแถมยังข่มขู่นะ
1: ไอ้ทรพี
0: แม่กับยายเนี่ยมานั่งคุยกันเดี๋ยวใช้มีดปาดคอเดี๋ยวนี้
1: โอ้ถึงขนาดนั้นนะ
0: โอ้มากยายก็ผวาสิครับ
1: หวาด
0: เ
1: ด้ตำรวจทำไง
0: ตำรวจจึงสนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที
1: ่ไปที่บ้านหลังดังกล่าว
0: ซึ่งปลูกเป็นเพลิงไม้ในพื้นที่ตำบลประดู่ยืน
1: อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี
0: ผมผู้ก่อเหตุเพิ่งตื่นนอนขึ้นมานั่งสูบบุหรี่พุ้ย
1: ในบ้านเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็ขอเข้าตรวจค้น
1: ขอบคุณตรวจค้นหน่อยครับ
0: ทราบชื่อทีหลังว่านายคมสันไม่

0: อยู่นาน31ปี
1: ตรวจค้นในคมสัน
0: ครับ
1: เออ
0: ถามมาดูยืนนี่วัดก็มัดยึดอยู่ติดกันเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย
1: เนี่ยนะ
0: เคยไปมาแล้ว
1: คุณก็ไปหลายที่เหมือนกัน
0: เออมันธรรมดาที่ไหนเราทีนี้จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย
1: ผลยืนยันจากโรงพยาบาลออกมาว่า
0: เป็นบวกอ่ะ
1: แน่เป็นบวกนี่คือเสพใช่ไหม
0: ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจผู้อื่น
1: รวมทั้งเสพยาเสพติดให้โทษ
0: มันก็เถียงผมนะ
1: เ
0: ถียงว่าผมผู้อื่นที่ไหนแล้วแม่ขยายผมคนอื่นที่ไหนเนี่ย
1: แต่กฎหมายเขาล่างไว้อย่างนั้นนะผู้อื่นนี่
0: ด้านนางเสมอซึ่งเป็นยายเนี่ยอายุ81แล้วนะ
1: โหน่าสงสารคุณยายเนาะ
0: แล้วแม่ก็ชื่อว่าคนึงอายุ53ปีนะแม่แท้ๆนะ
1: 53แล้ว
0: เออเดินทางมาโรงพักมาแจ้งความ
1: กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสาให้ดำเนินคดีกับนายคมสันเนี่ย
0: ตำรวจขา มันเป็นลูกหนูนี่แหละไอ้คมไอ้สันเนี่ยมันเสพยาก็ไม่ว่าแล้วมันหรอกทีนี้มันถีบหนูถีบยายนี่แหละ
1: ไม่น่าทำให้มันเกิดมาเลยเนาะ
0: มันมานั่งจับคอกันจับไปนั่งติดกันไปจะปาดคอลุงอยากกินเท่ายัดปากนักเล็กก็ยังดีเนี่ย
1: นั่นนะสิ
0: ผมสารก็รับสารภาพว่าผมเสพยาจริงครับมีอะไรเปล่า
1: ตอนเสพไปแล้วเป็นยังไง
0: ผมจำไม่ได้เสพไปกี่เม็ดอ่ะ
1: โอ้
0: ผมมาทำงานอยู่นอกพื้นที
1: ่แล้วเสพยาบ้า
0: ไปซื้อยาบ้านอกพื้นที่
1: ตอนแรกเนี่ย
0: วันแรกจะเอายามาตั้ง30เม็ด
1: แต่คนขายว่ายังไง
0: มีไม่ถึงเอาไป2เม็ดพอ
1: จำว่าเพิ่งเสพไป2เม็ด
0: แต่อ้างว่าไม่เคยทำร้ายใครนะ
1: แต่ดุด่าเท่านั้น
0: ได้แค่ดุแค่ด่ากันนั่นแหละ
1: โอ้พ่อแม่ก็มาดุด่าไม่ได้อยู่แล้ว
0: ยายก็จึงต้องใช้ไม้เขาเรียกอะไรวอล์กเกอร์ใช่ไหมเดิน
1: น่าสงสารคุณยายเนาะ
0: ต่อแตะต่อแตะ81แล้วอ่ะ
1: นั่นนะสิ
0: เด็กกระโชเล่ปีเดียวแค่นั้นเองดูที่หน้า
1: ก็พูดเกินไปนะ
0: ทำไมเล่า
1: ผมเพิ่ง50เอง
0: นั่นนะโกหกไหนว่ารับสินแล้วไง ด่านแม่คมสันบอกกับแม่ของตนมีอาการหลงลืม
1: บางครั้งล่ะ
0: ก็พูดไปเรื่อยช่วงกลางคืนน่ะ
1: คาดว่า
0: จะทำให้ลูกชายลำคาญละมั้ง
1: แล้วก็นอนไม่หลับนะ
0: พูดคำหยาบแล้วก็บ่นโวยวายแล้วคอวอยอะไรกันนักหนาน
1: ั่น
0: จู่ๆก็ปรีกันไปบนบ้านแล้วก็กระทืบแล้วก็ถีบยายขาที่นอนเลยนะ
1: ก่อนหน้านั้นก็เคยขู่ทำร้ายร่างกาย
0: บอกให้ตนกับแม่นั่งคู่กันเดี๋ยวจะใช้มีดปาดคอทั้งคู่แหละ
1: โอ้
0: อยากให้ตำรวจนำลูกชายไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: นั่นก็ว่าอย่างนั้น
0: ตำรวจสภ.ลานสักว่าไง
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลานสักก็
0: เสียข้าวสารอีกแล้ว
1: เป็นไง
0: อาหารแห้งแล้วให้ยายกับแม่ดิ
1: ขอบใจยายกับแม
0: ่เออไม่ไปคิดอะไรมากนะยายเน
1: า
0: ะ
1: ลำบากกันเนอะ
0: เออมันเมาไงมันเมา
1: เออ
0: เออ
1: แล้วบาดเจ็บ
0: เมาแล้วให้มันกินขี้ได้ไหมเร็ว
1: แม่กินยาเสพติดมันบ้านะ
0: เออโทษนะตีตาย
1: นั่นก็เอาลูกชายไปติดคุกกันนะ
0: เออ
1: แล้วก็ต้องมาให้ข้าวสารอาหารแห้งกับคุณแม่กับคุณยาย
0: เออน่าสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: น่าทันนะน่าสงสารเด็ก
0: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยมีไปทั่วบ้านทั่วเมืองหมดคุณผู้ฟังนะไม่ต้องโฆษณาขายไม่ต้องมาเสียตังค่า PR โปรโมชั่นอะไรไม่ต้องมี
1: มันรู้ได้ยังไง
0: เออบางคนเนี่ยย้ายที่อยู่นะบ้านเดิมอยู่ที่นี่แล้วก็ย้ายไปไม่รู้กี่จังหวัดไกลห่างไกลกันเลยไม่ได้มีโอกาสรู้จักใครเลย
1: นาน
0: มันไปอยู่ไม่ถึง3วันมันรู้แหล่งที่ขายยาแล้วอ่ะ
1: มีที่ซื้อที่ขายเลยนะ
0: มันมีกลิ่นยังไงกันไม่รู้นะ
1: แล้วเข้าไปในคุกเขาก็มีวิชาจากในนั้นมาเยอะนะ
0: เออแล้วทำไมตำรวจหาไม่ได
1: ้
0: ตำรวจเดี๋ยวนี้งานเยอะถึงก็ต้องฝ่ายปกครองมาช่วยงานแล้วนะเนี่ย
1: ก็ต้องไปตามจับปืนด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ตำรวจกันงานหนักดิ
0: เออตำรวจพกปืนได้ป่ะน่ะ
1: ให้กับพกปืนตำรวจนะ
0: เออตำรวจกับโจรเท่านั้นนะที่พกปืนนะครับคนดีไม่ต้องไปพกมาแล้วครับ
1: อยู่บ้านก็พกไม่ได้นะ
0: ครับอย่าไปว่าแกเลยนายกแกเหนื่อยแกเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันกัน2เม็ดเลยบำรุงสายตา
1: ใ
0: ช่เป็นยาหญ้าบิงเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ได้เหมือนกันนะ
0: นะครับถ้าใครกินเค็มมากๆก็ระวังโรคไตถ้าปวดกลัวแล้วเป็นโรคไตก็รับประทานซะ
1: นั่น
0: บำรุงและฟื้นฟูด้วย
1: ไส้เลี่ยมจอย
0: อะไรเล่า
1: ไหน
0: โปรบิกออยสิ
1: โปรบิกออยนะ
0: เลี่ยมใจท้องผูกนู่น
1: ท้องผูกอะนะ
0: คุณนี่เนาะ
1: โปรบิกออย
0: เอออ่านผิดถูกๆให้มันเป็นสีสันดี
1: โปรบิกออยโปรบิกออย
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ราคาเดียวกันกับทางด้านของดีแคร์ดี
0: นี่ผมนึกว่าผิดแล้วนะไม่มีผิด
1: 650บาท
0: ครับ
1: แหมสินค้าคุณนี่เยอะจังเลยทำไปหมด
0: ไปจ้างใครเขาไม่ได้ไง
1: ก็เราก็ทำกันไปเนี่ยนะของเขาดีเราก็ว่ากันไป
0: ก็เดี๋ยวเดือนธันวาก็หมดสัญญาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ้างต่อเปล่าไม่รู้นะ
1: นาน
0: แต่ไม่จ้างต่อเดี๋ยวผมจ้างตัวเองนะเอ้า
1: จ้างทำเองเลย
0: อ่ะ อันนี้เกิดน้ำไหลป่าอีกแล้วนะน้ำป่าไหลฉับพลันอีกแล้ว
1: พัดนักท่องเที่ยวขณะเล่นน้ำเนี่ย
0: กลางน้ำตกแม่สาน่ะ
1: โอ้ยก็ไม่น่าไปเล่นน้ำตกเลยเน
0: า
1: ะ
0: เชียงใหม่เบอร์แม่ริมอ่ะ
1: แม่เชียงใหม่เนี่ยนะ
0: น้ำป่ามาแล้วนะภาคเหนือนี่ภาคอีสานนครพนมนี่มาแล้วนะครับท่วมในเขตเทศบาลเลยนะที่เชียงรายครับไอ้ที่เชียงใหม่ครับอำเภอแม่ริมนะ
1: แม่ริมไง
0: ก็เลยขึ้นเหนือเชียงใหม่ไปหน่อยเดียวนะก็มีการไปเที่ยวเล่นน้ำตกนะ
1: ไปกันหลายคนนะ
0: น้ำป่าไหลฉับพลันเลยเด้กำลังเล่นน้ำกันเพลิดเพลินจำเริญใจ
1: ลงไปเล่นน้ำกันกลางแม่น้ำตกแม่สานะ
0: ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยนี่แหละ
1: ดอยสุเทพดอยปุยนักท่องเที่ยวเป็นยังไง
0: ได้ทำการบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้พอดีเลยแล้วนำมาโพสต์ลงโซเชียลเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าอาร์ตี้มาติน
1: เป็นภาพ
0: คลิปเหตุการณ์แล้วก็โพสต์บรรยายว่า
1: แค่เสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีชีวิตจริงๆ
0: กำลังจะถอดรองเท้าแล้วเชีย
1: เดินตรงกลางเนี่ย
0: ตามไอ้ฝรั่งไปถ่ายรูปน้ำตกอ่ะ
1: ตามฝรั่งไง
0: แล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดปี๊ดปี๊ปิ๊ด
1: ปี๊ดปี๊ปิ๊ดนี่ทหารแล้วเขาต้องเป่าปี๊ด
0: เ
1: ลยนะเตือน
0: เตือนแล้ว
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: ตามที่เห็นเลยครับเป็นน้ำไหลมาแรงมากเร็วมากครับ
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย
0: ดอยปุยสุเทพกับดอยปุยซึ่งอยู่ในบริเวณนักการก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1: ที่ถูกกระแสน้ำพัดอย่างแรง
0: และยังมีนักท่องเที่ยวผู้ชายได้เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้หญิงด้วย
1: ส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติก็เยอะ
0: โดยนักท่องเที่ยวถูกน้ำป่าพัดไปตามกระแส
1: แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลงเล่นน้ำก็มี
0: กลับต่างพากันใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ร้องให้คนช่วยเหลือแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดไปนี่ Help me Help me นี่แหละ
1: ฝรั่งเขาจะรู้ว่าช่วยด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: แล้วก็เพื่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกกระแสน้ำลัดไหลพัดไปได
1: ้แล้วก็เร่งตรวจหาผู้ที่สูญหายด้วย
0: มีใครหายหรือเปล่าใครหายไปยกมือขึ้น
1: คงไม่ได้ยกกันนะ
0: คงไม่รู้นะ
1: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ก็เอาธงแดงแล้วก็เชือกมากั้นไว้บริเวณน้ำตกแม่สา
1: เพื่อห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำตกในช่วงเวลานี้ด้วย
0: ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยได้รายงานเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก
1: บริเวณน้ำตกแม่สาเนี่ย
0: ว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวจำนวน1รายเนี่ยนะ
1: ยังไงคนเนี้ย
0: ถูกพัดตามกระแสน้ำไปแจ้งว่าอาการปวดแล้วก็เวียนศีรษะ
1: ให้เจ้าหน้าที่ประสานขอความร่วมมือจาก
0: เทศบาลตำบลแม่ริม
1: นำตัว
0: ส่งรักษาตัวอาการที่โรงพยาบาลต่อไป
1: ไปรักษา
0: ดีแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเนาะ
1: ไปเล่นน้ำตกนี่ต้องคอยระวังเขาบอกถ้ามีน้ำขุ่นมาเนี่ยนะ
0: โอ้โหสีมันโอมันตินแล้วก็เตรียมตัวเลยนะ
1: ต้องระวังกันด้วยนะ
0: ครับดูแลสุขภาพด้วยไบโอดีนะแม่นะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: 1กระปุก100เม็ดกินได้ตั้งกี่วันน่ะประมาณ10วัน690บาทเพราะมันกินวันละเกือบ10เม็ดนะ
1: ก็9เม็ดนะ
0: แต่ตอนนี้ผมกินเหลือ5เม็ดแล้ววันละครั้งเดียว
1: ก็ประหยัดไปได้เหมือนกัน
0: 1คาราเบลแรกเนี่ยควรจะกินเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดพอรู้สึกเอ้ยมันไม่ค่อยเหนื่อยมันสดชื่นมันหายใจคล่องเลยว่าก็กินครั้งเดียว5เม็ดหรือจะกินวันเว้นวันก็ได้แต่ใหม่ๆเนี่ยขอให้กินทุกวันแล้วกันนะและความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองเลย
1: ใช่
0: แล้วไม่ได้มีขายหลายร้านนะ มีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูที่เขามีทุกอย่างแล้วของเรา
0: แล้วก็ร้านจีห้วนจันช่องแค
1: ที่ช่องแคนะ
0: ครับแล้วก็นี่บ้านสมุนไพรลุงช้างที่ตลาดนัดมารวยนะฮะ
1: หรือจะเป็นที่โคกตูมก็ได้นะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ไปดอนพุธวันนี้นะครับไปบอกเขาได้เลยมาซื้อไบโอหน่อยข้างกระปุกก็มีรูปลุงช้างด้วยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มีเบอร์
0: ครับ
1: มีรูปมีเบอร์ลุงช้างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สังเกตกัน
0: เอานี่เขาต้องเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีภายใน90วันหลังจากที่นายกคนเก่า
1: ตรงชัยเนี่ยนะ
0: ลาออกหรือว่าเสียชีวิตจะต้องเลือกตั้งใหม่ทันทีแต่รองนายกทั้งหมดเนี่ยก็หมดวาระไปนะ
1: อ๋อหมดไป
0: แต่ตัวสอบจนี่ไม่หมดถ้าเผื่อว่ากรณีที่นายกลาออกนี่หมดกระเบอะเลย นะครับแต่นี่แกไม่ได้ลาออกไง
1: ครับ
0: แกเสียชีวิต
1: เสียชีวิตนะ
0: เพราะคุณฉลองมาเอาชีวิตแกไปก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็เดี๋ยวพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บรองนายกก็ท่านนายกก็จะเป็นคนเลือกเองกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยก็คือกลุ่มนายกเดิมนี่แหละครับ
1: เรียกพึ่งหลวงเหร
0: อประชุมของกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยเขาก็ได้ตัวละได้ตัวคนจะลงสมัครละก็คือคุณณฤพล
1: เป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัย
0: ไปชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1: จังนนทบุรีนะ
0: ครับก็ที่ศาลา5วัดสะพานสูงตำบลคลองพระอุดมนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนามกลุ่มพึ่งหลวงสังกัดภายในการนำของพันตำรวจเอกธงชัย
1: เย็นประเสริฐ
0: นายกอบจในที่ถูกนายฉลองเลี้ยวแรง
1: อดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีหลายสมัย
0: ก่อเหตุบุกยิงระหว่างเตรียมขึ้นรถออกจากลานจอดรถนะ
1: ที่อาคารของสำนักงานอบจจังหวัดนนทบุรี
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา
1: การเข้าประชุมหารือกับบรรดาสมาชิกส.อบจนนทบุรี
0: กลุ่มพึ่งหลวงล่าสุดทางกลุ่มมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ
1: ว่าไง
0: ประกาศสนับสนุนนายณฤพลเย็นประเสริฐ
1: หลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐ
0: ลงชิงนายกอบจที่ว่างลงซึ่งทางกกต.ประกาศรับสมัครเลือกตั้งในวันที่18เนี้ยนะครับ
1: 18สิงหาคมเนี่ยนะ
0: ครับโดยทางกลุ่มเชื่อว่าประชาชนในจังหวัดนนทบุรีซึ่งรู้จักและเห็นผลงานของพันตำรวจเอกธงชัยอดีตนายกจะมาให้การสนับสนุนหลานชายของท่านเพื่อเป็นการให้เกียรติกับพันตำรวจเอกธงชัย
1: แม้นว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยนะ
0: ครับจะประกาศลงตัวผู้สมัครชิงชัยเก้าอี้นายกแล้วนะ
1: ก็
0: เดี๋ยวเจอกันหน่อย
1: เจอกันยังไงก็ตู้กันนะ
0: ก็แข่งขันกันนะ
1: เอาว่ากันไป
0: ครับผม
1: ชิงนายกอบจ
0: ยังไม่มีปากคำของคนขับรถที่ทางภูมิกับรัตนาธิเบศเรียกไปเนาะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงในโดนปรับสูบบุหรี่ตำรวจสถานราชการเนี่ย 5,000 บาท
1: 5,000
0: แล้วก็ทางตำรวจก็เสียค่าปรับเหมือนกันนะ
1: เอ้าตำรวจทำไมจะเสียค่าปรับอ
0: ่ะ157ไงทำไมงั้นน่ะ
1: อ๋อละเว้นเนี่ยนะ
0: ใช่
1: 157
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เขาก็เลยต้องปรับสิ
1: ปรับ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่า 3,000 หรือ 30,000 ไม่รู้นะ
1: ผมไม่ถึง 30,000 เลยนะ
0: ผมไม่ถึงละ
1: ครับเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: กระดูกทับเส้นเป็นก้าวเป็นรุมมันต่อยนะทานสูตรดั้งเดิมไทยทิพย์โอสถนะ
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องละ200บาทเด
0: ้สั่งซื้อกับลุงช้างเนี่ยมันเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งนะ
1: ไม่เสีย
0: ซื้อ5กล่องแล้วทีมแถมฟรีให้กล่องนึง
1: แถมให้ไป1กล่องนี่แหละ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300ซื้อ2กระปุกก
0: ็ไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกกันนะ
0: ครับ
1: ทางด้านของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไทยแคมพัดปวดข้อปวดกระดูกเน
1: า
0: ะ
1: รับประทานไทยแคมพัดนะ
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: 1,000 บาท
1: แถม1กระปุกนะ
0: ครับผมวรสิทธิ์สั่งตรวจสอบปมอาหารกลางวันไม่ตรงปกของโรงเรียนเทศบาลที่สุราษฎร์ธานีครับ
1: อันนี้ไปลงเมืองใต้นะ
0: โอ้โหยังไงวะนะ
1: โอ้ในหลุมเนี่ยนะ
0: โอ้กับข้าวในหลุมมีข้าวหน่อยนึงมีซอสมีขนมหวานนี่ไงไม่รู้เนี่ยอันนึงเนี่ย
1: อันเดียวเลย
0: โอ้ย
1: ต้มฟักกับ
0: หรือต้มฟักมะนาวดอง
1: ฟักเนี่ย
0: เออมีฟักชิ้นเดียว
1: มีไก่ทอด
0: ที่ไก่ทอดครึ่งชิ้น
1: นุ่นอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะ
1: หมูสับป่ะบ่า
0: สงสัยจะหมูสับซะมั้ง
1: โ
0: อ้เด็กกับคนนะครับลูกพี
1: ่
0: จากกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวัน
1: ของโรงเรียนในเทศบาลตำบลวัดประดู1
0: สงเงี่ยมพัฒนามากนะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความเหมาะสมของรายการอาหารคุณภาพและปริมาณอาหารที่จัดให้
1: กับเด็กนักเรียนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทางด้านของ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
1: เกี่ยวกับข้อเท็จจริงโดยละเอียดด้วย
0: เพราะว่าเรื่องอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการของเด็กโดยตรงอ่ะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
1: ใช่
0: นะครับจะได้มาพัฒนาประเทศชาติสมองจะได้แล่นปื๊ดแล่นปื๊ด
1: รับประทานอาหารที่ดีมีสุขภาพนะ
0: อันนี้ให้กินอะไรก็ไม่รู
1: ้กิน
0: ต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะ
1: กินต้มฟักเน
0: ี่ยสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: Focus Focus ประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Focus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011 Focus Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

0: ไปไปแล้ว
1: ม
0: ันจะเข้ามาอีกเนี่ยหลานเนี่ยกลัวจะไม่ได้ไปลงอะไรนะเซเว่น
1: เจ้าพันเตต้องทั้งตั้งน้ำโมด้วยสามจบด้วย
0: มาสามจบผิดคาถาเลยไปอะไรนะจะให้ท่องชินบัญชรไปอะไรไหมเนี่ย
1: ชินบัญชรนี่ท่องยากเนี่ย
0: มันแปดตอนนะ
1: โอ้ผมยังท่องไม่ได้
0: ท่องได้3ตอนเราตอนยังไม่ได้เลย
1: นั่นสิ
0: อ้าวเป็นก้าวไปรวมมาตอยอย่างที่บอกกันแล้วครับเอาสูตรหนึ่งไปกินนะถ้าจะเป็นเบาหวานด้วยนี่ก็แนะนำให้ทาน2อย่างเลย
1: นั่นคือ
0: มะระขี้นก
1: มะระขี้นกเนี่ย
0: ครับ
1: กระปุกก็300
0: แต่จริงๆในไทยทิพย์โอสถเขาจะมีฟ้าทลายโจรด้วยใครที่บอกแม่อยากจะกินฟ้าทลายโจรลุงช้างเนี่ยซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
1: ม
0: ันจะมีฟ้าทลายโจรด้วยแต่ว่าฟ้าทลายโจรโดยตรงเราไม่ได้ผลิตละ
1: ครับ
0: นะครับตั้งแต่โควิดตอนนั้นโควิดมาผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะ
1: พอขายตอนนี้ก็จางไปแล้ว
0: ครับ
1: เราก็ผลิตน้อย
0: ผมก็ไปให้ไปบริจาคกับทั้งสมุทรสาครนี่รู้สึกว่าไปบริจาคเหมือนกันแล้วก็ที่สารกลางลพบุรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะแล้วก็ท่านนายกจำเริญตลาดชีพนี่ก็เอาไปมอบให
1: ้
0: ท่านผู้ว่าก็เอาไปแจกที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่กล้าใช้นะโทรมาถามใหญ่เลยหาใหญ่เลยเอ้ออยมันก็มีทะเบียนยาก็มีทำไมไม่ไปถามทะเบียนยาก็ได้เนาะผมไม่ใช่ผู้ผลิตเองไงผมก็ต้องให้คำตอบโดยทางให้คุยกับทางโรงงานผลิตไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยอย่าเพิ่งประมาทนะไปเข้าไปในตลาดนัดสถานที่ชุมชนแออัดอย่าลืมใส่แมสไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากมะระขี้นกสกัดเย็น
1: มะระขี้นกนะ
0: ครับ
1: 4กระปุกก็
0: 1,200บาทแถมปีให้กระปุกหนึ่ง
1: เขาแถมให้1กระปุกอะ
0: น้ำมันงาดำก็เหมือนกัน
1: ราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: ครับซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: สลับโปรกันก็ได้
0: ครับ
1: 32เนี่ยนะ
0: ใช่นี่อูนะอูเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอูจุนเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: โดนจับไปเลย
1: อ้าว
0: มาพร้อมทนายความพร้อมพนักงานสอบสวน
1: ปฏิเสธข้อกล่าวหา
0: คดีทำร้ายร่างกายพนักงานนะ
1: ไอในร้านเนี่ยนะ
0: ครับความคืบหน้าคดีนายกรคุณาทิปะอภิศิริ
1: อ
0: ายุ32ปีหรือว่าอู๋จุนยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคน
1: ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย
0: ของคนบุคคลในบริษัทอู๋จุนไฮเดนหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาว่าถูกทำร้าย
1: ถูกทำร้ายร่างกาย
0: ล่าสุดพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาครั้งที่2แล
1: ้
0: ว
1: สองกำหนดแล้ว
0: เข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อเวลา10นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยประมาณส
1: ัก
0: 1ชั่วโมงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะพามาพิมพ์ลายนิ้วมือ
1: โดยทางด้านของ
0: ยูทูบเบอร์ชื่อดังไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
1: ก่อนที่จะวิ่งคือรถไฟฟ้าขับออกไปอย่างรวดเร็ว
0: โดยมีหนูม่วงพี่เมย
1: ์
0: ทีมงานยูทูบเบอร์เดียวกันนะขึ้นรถตามไปด้วย
1: ไปด้วยกัน
0: ทางด้านผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกำลังปวดหัวเรื่องวัดด้วยเน
1: า
0: ะเปิดเผยว่าวันนี้อู๋จุนเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
1: เข้าพบกับพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว
0: แม้ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนจะให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา
1: จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะได้รวบรวมสำนวนเอาไว
0: ้ก่อนจะนัดหมายว่าจะส่งอัยการอีกทีนึง
1: ส่งหรือไม่เนี่ยนะ
0: ครับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี69เนี่ยแหละครับ
1: 16นาฬิกา10นาที
0: ภายในสตูดิโออู๋จุนไดเฮน
1: ที่ขอนแก่นเนี่ยนะ
0: โดยผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนระบุว่า
1: ถูกทำร้ายร่างกาย
0: อ้างว่ามีการชกหน้าชกใบหน้าแล้วก็บีบคอหลายครั้งนะครับ
1: ภายหลังเกิดเหตุแล้ว
0: ผู้เสียหายเขาต้องการรักษาที่โรงพยาบาลผลการตรวจของแพทย์ระบุว่าม
1: ีบาดแผลที่บริเวณหางคิ้ว
0: และก็บาดแผลฟกช้ำก่อนผู้เสียหายแสดงความประสงค์จะดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
1: เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ กาย
0: ส่วนการสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานแล้ว3ปาก
1: แล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
0: เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
1: สำหรับพยาน
0: ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องมีจำนวน7ปาก
1: ปัจจุบันนี้ก็สอบปากคำไป2ปาก
0: มีพยานเพิ่มเติมอีก1ปากจึงพยานซึ่งเป็นพยานปากสำคัญ
1: แล้วก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำในเร็วๆนี้นะ
0: พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะ
1: มันก็หลายปากก็7ปาก
0: เดี๋ยวมีการยัดเยียดมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ก็ว่ากันไป
0: ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะครับขอนแก่นก็กำลังดังเรื่องประดากับเจ้าอาวาสเนี่ยเนาะ
1: โอ้เดี๋ยวเขาว่ามีเหรียญประดาเนี่ย
0: เหรียญประดา
1: เหรียญรุ่น
0: ประดาปากดีนะ
1: ประแพงกันนะ
0: ครับ
1: ทำลายกระแพง
0: ประดารุ่นทำลายกำแพง
1: เอาไว้อาต้ององไว้ล่ะ
0: ไม่เอาแค่นี้ก็เบื่อแล้ว
1: เออ
0: ข้างบ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: พูดไม่7วันไม่ซ้ำคำ
1: โอ้พูดเหมือนกันเลย
0: พูดไม่ซ้ำคำด้วยนะ
1: โอ้โอ้โอ้เก่งเนี่ยพวก
0: คนอะไรด่าไม่ซ้ำคำ
1: โอ้จริงจริงหัวนี่งงเลยสงสัย
0: ไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนเนี่ย
1: จะให้ไปเรียนไง
0: จะให้ไปเรียนมั้ง
1: ให้คนที่บ้านไปเรียนไง
0: ด่าไม่ซ้ำคำกันเลยนะ
1: เออ
0: ตอนนี้วัดป่าอดุลเนี่ยนะที
1: ่
0: ขอนแก่นเป็นจุดแลนด์มาร์คคนไปเที่ยวเยอะนะ
1: โอ้ไปดู
0: ไปดูกำแพง
1: ไม่วัดนี้ถึงดังเลยนะ
0: เออวัดนี้ดังไม่ต้องโปรโมทเลยอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็เปิดได้กล้วยให้เข้าไปได้แล้วดิ
0: เ
1: อาอะไรไปเทไว้นะ
0: ขอบคุณประดาด้วยนะช่วยโปรโมทวัดคนจะได้ไปทำบุญเยอะเยอะ
1: นาน
0: เดี๋ยวออกพรรษานี่สักกองไหมเราจะภาพทิ้
1: งไปทอดวัดเนี่ยนะ
0: แต่อย่าลืมมาที่นี่นะที่ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดเนี่ย
1: อันนี้ซื้อที่ดินถวายวัดนะ
0: ครับ
1: จะได้มีที่ไว้สำหรับจอดรถรับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ยู่กันแค่นี้อยู่ติดกับบ้านผมมาตั้ง10กว่าปีผมไม่อยู่ข้างๆวัด
1: ขึ้นกับตำบลเขาสามยอดที่เราอยู่กันนี่แหละตำบลเดียวกัน
0: ผมเพิ่งไปเมื่อวันเข้าพรรษาเองนะ
1: ไปมาเข้าวัดเป็นกันเนี่ย
0: โอ้โหทีแรกไม่กล้าเข้ากลัวผี
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีพระไม่มีพระคล้องคออ
1: ืม
0: เดี๋ยวนี้สบายใจแล้ว
1: มีเหรียญประดาแล้วไม่กลัว
0: มีเหรียญประดา4โมงเย็นวันนี้ก็อย่าลืมนะ
1: ไปกันที่ตลาดนัดมารวยนะ
0: ครับ
1: ดอนพุธเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกัน
0: ครับ
1: อย่าสั่งปุ๋ยก็โทรไปบอกเขาซะก่อนเขาจะได้ติดรถไปพี่ดาเนี่ยนะ
0: วันที่1พฤศจิกาครับวัดบางน้อยในบางเลนนครปฐมก็ทอดกฐินกันนะแล้วก็ที่วัดโคกพรมหลุมข้าว
1: อำเภอโคกสำโรง
0: วันที่1พฤศจิกา
1: ไปทอดกฐินสามัคคีกันทั้ง2วัด
0: 15พฤศจิกาก็ไปที่วัด
1: เทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็วัดบางลี่
1: ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนี่ก็กฐินเหมือนกัน15นะ
0: แล้วก็มีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานก็เดือนตุลาใช่ไหม
1: 29 30 31ตุลาคมปิดทองหลวงพ่อพระทิอานที่วัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: วัดบางพึ่งก็31
1: 31เดือนตุลาคม
0: ทอดกฐินสามัคคีเหมือนกัน
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ที่ถ้ำจำปาเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องโอนเงินมาก็ได
1: ้
0: คุณผู้ฟังก็ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงก็ได้เท่ากับทำบุญ5บาทแล้วซื้อ10กระปุกก็ได้ทำบุญ50บาทแล้ว
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช
0: ่เอาก็ช่วยกันไปทำวัดอื่นบ้างอะไรบ้างของที่วัดของที่วัดบางพึ่งนี่สะพานนี่กี่ปีแล้วยังไม่เสร็จสักทีนึง
1: สะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทำไมไม่เสร็จเนี่ย
0: ก็ไม่รู้ช่างโกงมั่งอะไรมั่ง
1: ช่างหนีไง
0: ช่างหนีมั่งอะไรบ้าง
1: ปัดโท
0: กรรมการขี้บ่นหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามพี่ดีทันนะ
1: อ
0: ่ะสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
3: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทย
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
7: 1330อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: ถ้ารู้เราอยากเลิกโทร1600คุณทำได
1: ้มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: จริงผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเนี่ยครับตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าพี่มันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมันคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่คือผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นๆเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรามาพิมพ์ว่าร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีนะตอนนี้มันอาจจะผิดกฎหมายนะครับ
4: คำเตือนการไซเบอร์บูลลี่อาจเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได
5: ้บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
6: เริ่มกันเลย
7: ทำอะไรอ่ะ
8: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
9: แล้วในมืออ่ะ
8: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
9: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่าง
7: จากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
10: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
15: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
16: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
17: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
18: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
19: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
20: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
15: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: สาธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ่อ
1: เองมันเซ่อนี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทง
0: เอ๊ก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวน่ะมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ
1: ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะ
0: เอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ9 9
1: ก็เอาหูรวมเข้าไปอีกสิเซอร์
0: หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ9 9หรอกครับ
1: อ้วขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ย
0: เออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วงวดนี้มีอะไรครับ
1: งวดหน้าเหรอ
0: ครับ
1: จอดจอ

0: ท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลย
1: ข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอ
0: ทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดนี้ออกจอๆไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัว
1: ยังไง
0: แต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ่อ
1: ข้าไม่ได้หลอกและก็บอกไม่ผิดอีกด้วย
0: ไม่ผิดยังไง
1: ไม่ผิดสิจอๆมันก็จุนๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะ
0: เอออย่างนี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลย
1: อืม

0: อยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: อย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะ
0: ตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เฮ้ยนี่เล่นขวานก็ฆ่าใช่หรือฆ่าเจ้าพ่อทองหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะ
0: ดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะ
1: เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้ก็อีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ
2: ดูที่จะออก07ไหม
3: ได
2: ้ได้อะไรมั้งอ่านให้เขาฟังหน่อยดิผมจะอ่านให้ฟังนะผมได้อะไรมามั่งนะเตรียมกระดาษปากกาจดนะจะมาถามมันอีกไม่ได้นะ
3: ซื้อรัฐบาลกันนะ
2: ซื้อรัฐบาลนะดิน
3: ั่นดิ
2: เนี่ยไม่บอกเลย52ทั้งแถบเลย
3: 52ไง
2: ถ้ามาข้างล่างนะ52นะ
3: เป็นไง
2: ถ้ามาข้างบนก็ตัวใครก็ตัวมันนะพอไม่ได้ซื
3: ้
2: อถ้าข้างล่างแล้วก็ห้าพาสองมาด้วยสองตัวบอกวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันพระเนี่ยนะหวยจะเบิ้ล
3: วันนี้วันอาทิตย์นะ
2: ออ
3: กวันอาทิตย์ดิ
2: ครับ
3: 88เน
2: ี่ยไปละเราซื้อ22มาชวนออก88ต้องใส่เล่นไปเยอะดิ88ยังหาซื้อได้กันอยู่นะฮะเขาปิดการขายกี่โมงไม่รู้
3: อ๋อเขาขายตลอดหวยรัฐบาลนะ
2: เดี๋ยววันนี้สักบ่ายโมงบ่ายสองนะรัฐบาลในกระเป๋าตังค์
3: อ
2: ่ะผมว่าน่าจะเหลือประมาณ60อะไรเงี้ยนะโอ้ยคนที่เขาทำเนี่ยน่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยป่ะเพราะมันอยู่ในแอปกรุงไทยอะเนาะ
3: นั่น
2: เขาก็ต้องซื้อมาเยอะแหละนะครับถ้ามันเกิดมาเหลือขึ้นมาไงมันเหลือขึ้นมาเฮ้ยทำไงให้หมดได
3: ้ทำไงอ่ะ
2: ก็ลดราคาดิครับ
3: โอ้มีลดราคาด้วย
2: เด
3: ี๋
2: ยวจะมานั่งเหมาทั้งหน่อยเนี่ย
3: ซื
2: ้ออะไรก็ได้มันเราเลือกได้นะ6ตัวเลยนะ
3: ครับ
2: แล้วไปเดินคนเดินเลขขายมาเนี่ยมันหวยจริงหวยปลอมก็ไม่รู
3: ้
2: แล้วขาย100ไม่พอ120อีกต่างหากเนี่ย
3: เป็นหวยเลขอันอะไรก็เลยแพงไง
2: เออไหนๆเรามีโทรศัพท์ที่เราทำอะไรล่ะคนละครึ่งไทยช่วยไทยแล้วอ่ะก็โอนเงินเข้าไปในกระเป๋าตังค์แล้วก็มันมีหน้าแอปมันมีคำว่าลอตเตอรี่ใช่ไหมนั่นนะครับให้ลูกให้หลานสอนเก่งกว่าเราอีก
3: ใช่
2: อ
3: ้
2: าว16:00 PMวันนี
3: ้ไปกันที่ตลาดนัดมารวยนะ
2: ครับ
3: อำเภอดอนพุธตระบุรี
2: ใช่
3: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
2: ครับ
3: ของเรามีไปทุกอย่างนะไปซื้อการไปอุดหนุนกัน
2: ไม่มีอยู่ดึงรวงนะดึงรวงเม็ดฟู่มีครับที่พี่บิดา
3: ไปซื้อการ
2: แต่ดึงรวงไม่มี
3: แต่ถ้าจะเอาปุ๋ยต้องโทรไปบอกเขาก่อนนะ
2: เขาไม่ขึ้นรถไป45หรอกถึงไม่ก็ตอนเนี้ยฟังอยู่เนี่ยจะซื้อก็ไปได้ที่โคกตูม
3: โคกตูมเด
2: ้ครับแล้วก็พี่น้องโคกตูมพูดถึงโคกตูมนึกขึ้นได้เลยนะเนี่ย
3: ว่าไงว่าไง
2: วันที่8มกราคมนะ
3: 8มกราคมเนี่ยไปชมลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์ดารินทร์กันนะ
2: ครับผม
3: งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูล
2: ครับ
3: โค้งโคกตูมอ่ะปีที่แล้วอ่ะไปเล่นมา
2: ปีนี้ก็ไปอีก
3: เขาหา
2: เล่นต่อเล่นไม่ดีเขาไม่หาซ้ำหรอกนะเชื่อดิ
3: มันต้องอย่างงั้นนะดิ
2: ครับ แล้วก็มาหากันซ้ำอีกนะต้องมาหาโพดนะจะหาวันที่8มกราอีก
3: นั่น
2: ดิผมก็เลยบอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเอาอะไรอ่ะ
3: พรเทพไง
2: ไม่ใช่พรเทพที่ของเรา
3: ลาบไง
2: ไม่ใช่
3: โชคดี
2: โชคดีมีสุขลิเกอัจฉริยะ
3: เด็ก
2: ลิเกมหัศจรรย์เนี่ยนะ
3: น้องคุณน้องเธอเนี่ยนะ
2: ครับ
3: เอาไปเล่นได้มีก็บอกกัน
2: ครับ
3: เอ
2: าโทรหาเขาสิลิเกคณะเนี่ย
3: 081 924 4377
2: พูดบ่อยๆหน่อยเรื่องเบอร์โทรของลิเกเนี่ย
3: 081
2: ครับ
3: 9244377
2: เห็นมา
3: ติดต่อกันไป
2: เบอร์ทองหยอดเบอร์ทองหยอด
3: ทองหยอดลูกนารายเนี่ยนะ
2: ครับผมหาหน่อยโทรมาจากเสนาจะหาทองหยอดเนี่ย
3: โทรไปได้เลยนะ
2: เบอร์ทองหยอดหน่อย
3: หรือจะเป็นนพรัตน์ไม้หอม
2: พ
3: รเทพอย่างเงี้ยนะกันไป
2: เบอร์ทองหยอดผมไม่มีซะแล้วไปไว้ไหนใช่ไหมนะต้องผมจริงผมพิมพ์ชื่อเล่นมัน ชื่อเล่นชื่อติ๊กไง
3: โอ้คุณรู้จักผมจะไม่รู้จักกับเจ้าทองหยอดนี่ชื่อติ๊ก
2: ไงชื่อติ๊กชื่อติ๊ก
3: อ
2: ันนี้โทรมาแล้วกันเดี๋ยวผมติดต่อให้ก็ได
3: ้นาน
2: ครับหรือจะเอารุ่งฟ้าบารมีต้องถามพงษ์นรินทร์เบอร์เนี้ยถ้าจะเอาพรเทพก็ต้องถามโชเล
3: ่ได้พรเทพปะนะ
2: พอโทรมาลูกโชเล่ติดต่อลิเกพรเทพให้หน่อย
3: ครับ
2: วันที่เท่าไหร่ล่ะเสร็จแต่ปั๊บวางหูไปเข้าห้องน้ำออกมาโทรกลับหาเจ้าภาพเลยพรเทพติดแล้วหาโชเล่
3: ไม่เป็นไร
2: หยอกหยอกหยอกเวลาผมให้โอกาสเปิดโอกาสให้บอกเบอร์โชเล่เนี่ย
3: ก็บอกกัน
2: พูดย้ำๆหน่อยพันเตมยังจำได้แล้วเนี่ยจัดรายการแมปๆหนีไปซะแล้ว
3: ไปแล้ว
2: ไอ้รังสิตนั่นน่ะโอ้โหพ่อมันพาไป
3: เมื่อกี้เขามาลาน่ะไปก่อนนะตาปู
2: ่ผมจะไปลิเทน่าซะหน่อยมันไม่ยอมไปกัน
3: ที่ไหนนะ
2: ลิเทน่าปากพลีสมุทรปราการ
3: ไปทำไม
2: โอ้ยเขามีเปียโนเยอะเลยจะให้สาธุไปเล่น
3: โอ้
2: มีตำรวจจราจรกลางจับหนุ่มทำทีใจกล้าพกพาเอาไม่ใช่อาวุธนะ
3: ปืน
2: ยาบ้าเลยอ่ะ
3: โอ้พกพาอะยาบ้า
2: 200เม็ดพร้อมยาไอเข้าด่านตรวจเมาตรวจก็ตรวจเมานะย่านโชคชัยอ่ะแม่ทำเป็นใจถึงพึ่งได
3: ้เป็นยังไงพอผ่านดุตาลนะ
2: แสดงทีมีพิรุษเงอะเลิกหลักไง
3: โอ้พอเห็นตำรวจเลิกหลักเลย
2: เขาตำรวจเขาเรียนมานี่เขารู้นี
3: ่
2: อาการเลิกหลักแบบนี้ดูให้ดีนะนักเรียนไอ้พวกนี้มันไม่ซื่อสัตย์แน
3: ่
2: มันต้องมีอะไรแน่ปรากฏว่าตำรวจไปจับปั๊บ
3: ถูกจับไป
2: ยาบ้า200เม็ดมันอ้างว่าไงรู้ไหม
3: ไม่รู้อ่ะ
2: ผมมีไว้เสพซื้อมาเสพเสพบ้าบอเลยตั้งหลอด200เมตรไอ้หนู
3: เรียกนายก
2: แล้วเมื่อวานนี้ครับตำรวจกองกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มนายวิชัยอายุ35ปีครับ
3: ได้ของกลางยาบ้า200กับ1เม็ด
2: ยาไออีกถุงหนึ่ง
3: รถจักรยานยนต์ทะเบียนระยอง1คัน
2: จับ200เมตรมันบอกซื้อมาเสพไปตรวจสอบ
3: เสพบ้าดิ
2: ตัวมาตรวจสอบปุ๊บในปัสสาวะไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับโอ้มีใบมาด้วยนะ
3: มีใบด้วยไง
2: ครับผมเสียงมันดังไงไม่รู้นะเสียงดังคล้ายมีโฆษณาเข้ามาเนาะนี่ไงนี่
3: เขาว่าไงอะเนี่ย
2: ครับมีการตรวจผลการตรวจในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี1ฉบับ
3: อ๋อไปตรวจมา
2: จุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และกวดขันรถยนต์ที่ก่อมลพิษหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว
3: ถนนลาดพร้าวแขวงสะพาน2เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมา
2: จากการนั้นตำรวจก็ชุดจับกลุ่มก็ได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
3: ์
2: ตรวจวัดรถยนต์ที่ทำให้เกิดเสียงดังมีมลพิษมีควันดำ
3: บริเวณหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว
2: ถนนลาดพร้าวแขวงสะพาน2เขตวังทองหลางเนี่ยนะ
3: เทพจนกระทั่ง 5:30 น
2: วิชัยขี่ดองจักรยานยนต์ดองแดงดองแดงดองแดง
3: มาไง
2: เข้าไปในช่องที่เขาตรวจกันอยู่นั่นแหละ
3: เข้าไปเจ้าหน้าที่เป็นยังไง
2: ส่งสัญญาณให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วอ่ะสิ
3: ขอตรวจค้นหน่อยครับทำให้ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วแล้วก็หยุดรถ
2: ครับ
3: เพื่อทำการตรวจสอบประด
2: ับครับ
3: เอา
2: เดี๋ยวโทรกลับนะ

0: ผมไม่ได้จำหน่ายผมซื้อมาเสพเองครับ
1: เสพเยอะนะ200กับเม็ดนึงอ่ะนะ
0: โอ้โหสงสัยผายลมเป็นควันเลยมั้ง
1: ด่านตรวจด้วย
0: ครับ
1: จับกูไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
1: ดำเนินคดีกันไปเนี่ย
0: ครับ
1: พูดถึงด่านตรวจนี่มาก่อนเมื่อวานเนี่ย
0: โดนเขาด้วยเหรอ
1: เพื่อนข้างบ้านน่ะนะ
0: โดนไง
1: โดนไปโดนเป่าที่นู่นน่ะทางแยกนู่นน่ะ
0: แยกไหน
1: แหกที่จะไปพระบาทนู่นน่ะ
0: โอ้
1: เป่าน
0: ิคมนิคม
1: ไปเป่าเขาก็เป่าเป่าห้าทุ่มกว่าแล้ว
0: อ๋อ
1: เป่าเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะ
0: เออง
1: ั้นไอ้คนที่โดนเป่าก็บอกงั้นผมกลับบ้านก่อน
0: ตำรวจ
1: กลับไม่ได
0: ้ทำไม
1: ทำไมไม่ได้อะที่คุณเป่านะเป็นไฟฉายของผมมันก็ไม่ขึ้นมันเป็นไฟฉาย
0: ผมไม่รู้ว่าไอ้คนเป่ากับไอ้คนให้เป่าอ่ะใครเมาเนี
1: ่ยไม่มันดึกแล้วฮะจะเที่ยงคืนตำรวจก็คงจะง่วงนะเอาไปให้เป่าเก้าไม่ขึ้นผม
0: แม่เอาไฟฉายชาวบ้านเขาเป่าปะโท
1: ปนทุท้ายเอาของจริงไปเป่าโดนจับติดคุก
0: แม่ผมนึกว่า
1: เอาไฟฉายไป
0: แจ้งภูมิกับสพเมืองด้วยนะครับไอ้ตำรวจคนนั้นน่ะย้ายได้แล้ว
1: ไม่ใช่จังหวัดรู้ไม่ใช่ไหนก็ไม่รู้ผมจับจังหวัดไม่ได
0: ้แหมไม่กล้าพูดที่คุณน่ะโดนปรับไป 2,000 นี่ฉันไม่ค่อยยุ่งกับตำรวจเลยนะตำรวจลพบุรีตลาดจอนน่ะ
1: ไม่ไง
0: ที่จับโชเล่เอาเงินมาคืนด้วยปรับไป 2,000 น่ะ
1: 2,000 เลยยังเครื่องอยู่ทุกวัน
0: ไม่ดูเนาะคนก็จับก็ไม่ดูไวคนขับเลยเนาะรถอะไรนะดัดแปลงถ้อยเสีย
1: ครับว่ากันนะ
0: แล้วเราก็ขานไปน้องแนงน้องแนงควันยังไม่ทันดำเลย
1: เราก็ขับไปได้ไวอะไร
0: ดูไป 2,000 ปะโทใช้วิจารณญาณหน่อย
1: ในการจับคนแก
0: ่คนแก่ปล่อยๆไปเถอะสงสารลูกเต้าก็มันก็ให้ตังค์ทุกวันนี้ก็ต้องมานั่งอาศัยจัดรายการเนี่ยอ
1: าศัยจัดรายการเนี่ย
0: เงินเดือนก็ได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เหมือนปีดาเขาดิ
1: ปีดาเขาหากินกันทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: ลำบาก
0: ลำบากเมียใช้ก็ต้องทำอ่ะจะตายอยู่แล้วนะเมียบอกไปแบกปุ๋ยตอนนี้ปีดาแป๊บเดียวแค่นั้นเนี่ย
1: เป็นไง
0: อยู่บนรถเรียบร้อยขึ้นทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
1: ขนไวด้วยนะ
0: ครับ
1: ขาก็ไม่ได้ได้โดนบ่นเนี่ยเหมือนคนข้างบ้านผมน่ะ
0: อีกแล้วครับท่าน
1: เอาจริงๆอ่ะ
0: เป็นไง
1: พอเมียตายนี่โบบวชเลยนะ
0: เออไปทำไมถึงบวชเลยโอ้โหโศกเศร้าเสียใจ
1: ผมบวชเนี่ยเพราะอะไร
0: เพราะอะไรอ่ะถึงบวชอ่ะ
1: บ่นเอาไว้บ่นได้เมียตาย
0: แหมพูดเป็นแมวTikTokเลย
1: แสดงมาดู
0: นี่ผมยังไม่ปล่อยเดี๋ยวโทรกลับนะ1003กำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: โทรด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวโทรกลับครับแป๊บเดียวจัดรายการอยู่นะจ๊ะ
2: ค่ะเช็คของว่าจะมาเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่อยู่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ
1: ที่ไหนเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรใครจ้างของไว้แล้วเราบอกจะไม่อยู่บ้านเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปด้วยเถอะเพราะคุณไม่คุณเลย
1: เดี๋ยวพอไปสนีเขาไปโทรก็บอกว่ายังไม่อยู่พรุ่งนี้มาก็ได
0: ้จะได้บอกก็ได้ไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: อีกแล้ววันนี้ไม่อยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็อยากจะออกหน้าไม้เนาะ
1: ครับ
0: บางคนทำไงดีอ่ะแป๊บเดียวอะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ตำรวจนะไปปิดเกมล่าตัวป๋อวัย19เนี่ยโดยสารวัตรแจ๊ะไอ้นะ
1: อ๋อแจ๊ะไงเนี่ย
0: ไปช่วยเหยื่อสาววัย18ปีคาร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังทำไปเพราะสนุกไปทำอะไรเขาอ่ะ
1: ก็จะ
0: เขาเห็นได้รอยสักที่แขนเนี่ยนะสักเป็นรูปเสือไงจับเสือซะเลย
1: นาน
0: ผลการปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนนะ
1: ประกอบด้วย1
0: ในป๋ออายุ19ปีชาวลาดกระบังกรุงเทพ
1: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามินบุรี
0: โน่นตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะ
1: ข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
0: มีลักษณะอันเป็นการโทรมหญิงครับ
1: และตรวจประวัติแล้วเป็นยังไง
0: เคยถูกดำเนินคดีหลายคดีทั้งพยายามฆ่า
1: อาวุธปืน
0: ลักทรัพย
1: ์ข่มขืน
0: 2ก็มีในกฤตอายุ28ปี3ในภูมิอายุ19ปี
1: และก็4
0: นางสาว A อายุ17ปีนางสาว B อายุ16ปีคร
1: ับ ผู้หญิงนี่ยังไงเนี่ย
0: นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับกันช่วยกันซ่อนเลนส์จำหน่ายหรือระบายซึ่งอันพึงรู้ว่าเป็นของอันห้าม การ

0: ขายหรือมีไว้เพื่อขายสินค้านั้น
1: หนีภาษี
0: การขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาตขนาดยาแผนโบราณต้องขออนุญาตเลยหนูเอ้ย
1: ใช่ใช่
0: การจำหน่ายอาหารที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศห้ามผลิตนำมาเข้าหรือมาจำหน่ายเขาห้ามแล้วนี่
1: ผลดูท้ายก็ยึดของกลางประกอบด้วย
0: น้ำกระท่อมบรรจุในขวด60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อน500ซองครับ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: เบื้องหลังการจับกุมครั้งนี้เริ่มจากคำสั่งของ
1: ทางด้าน
0: รองผู้จัดการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานยาเสพติด
1: กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: เดินหน้าทำกรุงเทพไปเป็นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด
1: แล้วก็กวดขันการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ
0: โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแหล่งมั่วสุ
1: ม
0: บุคคลที่ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ามกลางหมายจับจำนวนมากที่อยู่ในระหว่างการติดตามสารวัตรแจ๊ะครับสารวัตรแจ๊ะพันตำรวจโททันยพีรสิทธิ์จุลภิภพเนี่ยนะ
1: ท่านติดตามอย่างเดียวเนี่ยนะ
0: ครับอันนี้ตามล่าอย่างเดียวแล้วไม่เคยมีใครเห็นหน้ากันด้วย
1: ไม่เห็นหน้าปิดบังนะ
0: หน้าใส่หมวกไอ้โม่งใส่แว่นใส่แมสตลอดนะ
1: แต่ชื่อจริงอะยาวนะ
0: ชื่อจริงทันยพีรสิทธิ์เนี่ยนะมีจ๊ะแล้วมีอะไรคนหนึ่งนะเป็นลูกพี่แก
1: นาน
0: ครับกระทั่งสะดุดหมายจับของปอนี่แหละ
1: ไปสะดุดข้าว
0: แกมีคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา
1: อ
0: ันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงนะ
1: แม้ว่าอายุเพียง19ปี
0: แต่มาตรวจสอบประวัติแล้วมา
1: เกี่ยวข้องกับหลายคดี
0: พยายามฆ่ามีอาวุธปืนลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะ
1: แล้วก็หมายจับค้างเก่าก็มี
0: มีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมและร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ของลาดกระบังแล้วก็ร่มเกล้า
1: ก็จับกุมกันไป
0: พอยิ่งตรวจสอบละเอียดของคดีชุดสืบสวนเห็นว่าหมายจับใบเนี้ย
1: เป็นยังไง
0: ไม่ควรถูกปล่อยให้ค้างไว้อยู่ในระบบต่อไป
1: เพราะเบื้องหลังหมายจับเนี่ย
0: มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ยังรอให้การให้คนร้ายถูกนำตัวเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์รถที่ผ่านมาเนี่ย
1: จุดเริ่มต้นเนี่ย
0: ของคดีผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงวัย18ปี
1: รู้จักพูดคุยกับชายคนหนึ่ง
0: ผ่านช่องทางโซเชียลครับ
1: หลังจากนั้น
0: นัดหมายมาพบกันที่ร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้า
1: เมื่อสาวคนดังกล่าวมาถึงเน
0: ี่ยพูดคุยกับชายที่นัดหมายอยู่ในร้านกระทะที่ร้านดังกล่าวเนี่ย
1: กระทั่ง
0: ไอ้ป๋อ
1: เ
0: ข้ามาที่ร้านด้วยพฤติกรรมแห่งคดี
1: ป๋อ
0: กับพวกอีก2คน
1: มาด้วยกัน
0: ใช้กำลังครับก่อเหตุกับผู้หญิงเสียหายนี่แหละครับ
1: อ๋อภายหลังเกิดเหตุแล้ว
0: สาวแจ้งความพนักงานสอบสวนสน.ร่มเกล้า
1: เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
0: เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งนำไปสู่ออกหมายจับ
1: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: หนึ่งในคดีนั้นคือป๋อ
1: หมายจับที่มีอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่นัทพุทธกิจใจนะคนละคนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: มันมีอยู่แล้วกลัวกระดาษใบนี้มันหายไง
1: เออ
0: สาววัด
1: จับ
0: สาววัดแจ๊กก็เอาสิ
1: เออ
0: นะก็ตรวจสอบสิ
1: เป็นภัยสังคมด้วย
0: พอตรวจสอบก็รายงานผู้บัญชาทราบ
1: นาน
0: เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามจนกระทั่งมาเจอเนี่ย
1: แล้วก็กลายเป็นภารกิจที่ต้อง
0: แกะรอย
1: แกะรอยบุคคลจริงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืมอืม
0: ว่ากันไป
1: จับกุมกันไป
0: เรียบร้อยไปแล้วฝากขังไปก่อน
1: อืม
0: นี่ก็มีอีกหลายคดีความที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราเนี่ย
1: ครับ
0: ไปเรื่องวัดอีกหน่อยเรื่องวัดอีกสักวัดนึงเนาะ
1: วัดไหนวัดขอนแก่น
0: วัดเวรุวันเนี่ย
1: ที่ไหนเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้เวรุวันบ้านเราหลุงตะดอนกับเวรุวันเหมือนกันนะ
1: อ๋อยักยอกเงินกฐินเนี่ย
0: เจ้าวาดว่าเข้าใจผิด
1: อ้าว
0: สภาพยักยอกเงินกฐินวัดเวรุวันเนี่ยรายละเอียดหน่อยที่จังหวัดระนองครับ
1: โอ้ระนองนู่นน่ะ
0: จากกรณีพระครูพัทระสรคุณอดีตเจ้าวาดวัดเวรุวัน
1: ตำบลอะไรนะ
0: ตำบลจอปรออำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
1: ระนอง
0: ได้ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นและแจ้งความดำเนินคดีกล่าวหา
1: ทางด้านเจ้าภาพกฐินสามัคคี
0: ปี67ประกอบไปด้วยนายธนิตบัวเขียวนายพิชัยอ่อนเทศนายสุวิทย์จันแจ้งในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย
1: ์โดยเอาเงินกฐินสามัคคี
0: ทั้งหมดเป็นเงินจำนวน
1: 1ล้าน3แสนกว่าบาทเนี่ยนะ
0: ครับเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
1: แต่ว่าอย่างนั้นนะ
0: เพื่อไปต่อมาครับ
1: เป็นไง
0: บุคคลทั้ง3คนที่ถูกกล่าวหาก็ร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องพระครูแหละ
1: อดีตเจ้าวาดวัดเวรุวันเนี่ย
0: ต่อศาลจังหวัดระนองในฐานความผิดแจ้งความเท็จ
1: หมิ่นประมาท
0: ด้วยการ
1: โฆษณา
0: ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลมีคำสั่งรับฟังในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
1: ส่วนก็หาฐานความผิดหมิ่นประมาทนั่น
0: โดยการโฆษณาศาลยกฟ้องซึ่งโจทย์ทั้ง3ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค8
1: นาน
0: เมื่อวันที่14กรกฎาคม69ที่ผ่านมา
1: ศาลจังหวัดระนอง
0: ได้นัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในคดีความฐานผิดฐานแจ้งความเท็จ
1: ก ่อนจะมีการสืบพยาน
0: ศาลได้ดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วล่ะปรากฏว่าฝ่ายจำเลยก็คือพระในเจ้าวาดเนี่ย
1: แถลงต่อศาล
0: ว่าโจทก์ทั้งสามได้รวบรวมปัจจัยจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา
1: เพื่อมาสร้างอุโบสถของวัดเวรุวัน
0: จนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผ่านมา
1: จำเลย
0: จำเลยก็เจ้าวาดเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนของวัดพยายามปกป้องดูแลผลประโยชน์ของวัด
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเนี่ย
0: ในตอนแรกเข้าใจเจตนารมณ์ของโจทก์ทั้งสามผิดไปแต่เมื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตามพยานหลักฐานปรากฏแล้วว่า
1: โจทก์ทั้งสามคนเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เคยนำปัจจัยที่ได้รับมาจากการทอดกฐินปี67
1: ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่น้อย
0: โจทก์ทั้งสามได้รวบรวมเก็บรักษาแล้วนำปัจจัยไปใช้จ่ายในของการก่อสร้างอุโบสถตามวัตถุประสงค
1: ์ตามเจตนา
0: อันบริสุทธิ์ของโจทก์ทั้งสามมาตั้งแต่ต้น
1: นาน
0: สิ่งใดที่ทำให้โจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหายโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
1: ทางด้าน
0: พระครูถึงเป็นจำเลยแล้วตอนนี
1: ้ขอโหสิกรรมโจทก์ทั้งสาม
0: ยินยอมให้โจทก์ทั้งสามใช้รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลในขั้นชี้แจงนะต่อสื่อมวลชนและชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อรับทราบพระเข้าใจผิด
1: เข้าใจกันผิดก็นะ
0: ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามันต้องคู่ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับความเข้าใจกันได้
1: โจทก์ทั้งสาม
0: ก็ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับพระครูอีกแล้ว
1: กับจำเลยเนี่ยนะ
0: อนุญาตให้โจทก์ทั้งสามถอนฟ้องจำเลย
1: ยกฟ้อง
0: อ่า
1: คุยสู่กันฟังเข้าใจกันผิดเนี่ยนะ
0: ผิด

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายากริ้งเหรอคะคุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาเสื่อมตามัวมองไม่ชัดแพ้แสงแสบตาน้ำตาไหลอย่าปล่อยไว้ให้เป็นปัญหาดูแลดวงตาของคุณด้วยยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้งช่วยดูแลดวงตาบำรุงสมองปกป้องดวงตาของคุณให้ปลอดภัย
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลดวงตายาย่าบริ้ง
1: ดวงตาจะสดใสมองใกล้ได้ดีมองไกลได้ชัดด้วยยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งซื้อวันนี้1ขวด60แคปซูลส่งฟรีรีบด่วน
2: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
3: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
7: 0812901691 0812901691หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ราเนาะเวลาโทรมาเร่งเร็วๆๆพอโทรกลับไม่รับสักคน
1: งอนละมั้ง
0: เออง
1: อนไง
0: พอโทรกลับก็ไม่รับสักคนเนี่ยนะตีตายเดี๋ยวก่
1: อ
0: นนี่เมื่อคืนนี้ก็ว่าหามหลวงพ่อวัดป่าดุลยารามเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะ
1: อ้าว
0: ตอน 3:00 นกว่า
1: ท่านไม่สบายไง
0: ท่านหมดแรงวูบไปนะท่านไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อย
1: เออ
0: หมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นบอกพักผ่อนน้อยนะหลวงพ่อนะ
1: เออ
0: แต่หลวงพ่อยังบอกว่าเป็นห่วงป้าดา
1: โอ้ท่านก็เมตตานะ
0: บอกว่าใจเย็นๆหน่อย
1: ให้ป้าดาพูดช้าๆก็ได
0: ้รักษาอารมณ์หน่อยรักษาคำพูดเดี๋ยวหายใจไม่ทันนะโยม
1: ท่านก็ว่าอย่างนั้นเมตตา
0: เออเอามาเดี๋ยวจะช่วยปลุกเสกเหรียญ
1: เหรียญรุ่นอะไรอ่ะ
0: ป้าดารุ่นทลายกำแพงวัดนะ
1: เอออ่
0: ะเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดป่าดุลยารามชุมชนกังสดานถนนกัลปพฤก
1: ษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะนะ
0: โอ้พบญาติธรรมและคณะสงฆ์ทำกิจกรรมทางศาสนาตามปกตินั่นแหละตามกลางการมาตรการรักษาความปลอดภัยของตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างเข้มงวด
1: แล้วก็ยังคงออกบิณฑบาตตามปกตินะ
0: ขณะที่พุทธศาสนิกชนในชุมชนก็ยังมาถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุตามกิจวัตรประจำวันนะนะ
1: เขาก็ไปถวายกันนะ
0: เจ้าวาดวัดป่าดุลยารามท่านพระครูอดุลสารนิเทศ
1: ได้กล่าวว่า
0: ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงอยากให้ประชาชนทุกคนที่รับทราบข่าวไม่ต้องจริงจังไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องดังกล่าว
1: เพราะว่าแม้นว่า
0: หลวงพ่อเองยังไม่หลวงพ่อยังไม่เครียดเลย
1: หลวงพ่อก็ไม่เครียดนะ
0: เมื่อคืนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหลวงพ่อก็ฟอกไตด้วยนะ
1: โอ้ท่านเอาของเราไปถวายดีไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไปคอนแก่นก่อน
1: โรบิกออยเนี่ยนะ
0: เราฟอกไตไม่ได้เราบำรุงฟื้นฟูนะ
1: ท่านดูแลท่าน
0: ญาติโยมไม่ต้องกังวลนะ
1: ท่านก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะ
0: ทุกคนทำใจเย็นๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเกิดขึ้น
1: ยอมมีอุปสรรคไปในการเดินชีวิตดีแล้ว
0: ทางสงฆ์และทางฆราวาสจึงไม่จำเป็นต้องเก็บทุกเรื่องมาคิดหรือทำให้เกิดความเครียดแล้วนะโยม
1: นั่น
0: หากใครพูดสิ่งไม่ดีก็เป็นคำพูดของบุคคลนั้นแหละเพราะทุกคนต่างก็มีปากและสามารถพูดได้การเจรจาบางเรื่องอ่านไม่ถูกใจฝ่ายหนึ่ง
1: แต่ขอให้ทุกคนมองกันในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์นะโยมนะ
0: ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าการโต้แย้งหรือความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในคนมนุษย์ทุกคนแหละ
1: นั่นสิ
0: เรื่องที่ผ่านมาแล้วไปก็มันผ่านไปไม่ต้องไปพูดถึงหรอก
1: ไม่ต้องไปพูดถึงนะ
0: ขอให้ญาติโยมทุกคนทำใจให้สบาย
1: ไม่ต้องไปเครียดนะโยมนะ
0: ยิ่งได้ยินข่าวชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบวัดติดตามข่าวครั้งนี้จนตาแดงเพราะร้องไห้
1: สงสาร
0: ทำให้รู้สึกสงสารนะเด็ก
1: ท่านก็สงสาร
0: ขออยากขอว่าอย่าเครียดอย่าเครียด
1: อย่าเกิดอะไรจะเกิดขึ้นนะ
0: ยืนยันว่าวัดไม่ได้ไปไหนหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไหนยังคงต้องการมอบความอบอุ่นช่วยเหลือจุนเจือทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของญาติโยมทุกคนต่อไป
1: นานนาน
0: เป็นห่วงสุขภาพนะหลวงพ่อนะ
1: หลวงพ่อก็วัยเยอะแล้วนี่
0: หลวงพ่อจำวัดไม่ได้เมื่อคืนเนี่ย
1: เป็นเรื่องไง
0: ต้องรถคนมาส่งไงกลัวแกจำวัดไม่ได้
1: เป็นเพราะ
0: กลัวจะมาไม่ถูกแกจำวัดไม่ได
1: ้โอ
0: ้แกนอนไม่หลับ
1: นอนไม่หลับเรียกว่าจำวัดไม่ได้
0: พักกันเลยบอกพอโรงพยาบาลบอก
1: ต้องเอาไปทงไง
0: ผ่อนน้อยมาผ่อนน้อย
1: หลวงพ่อเนี่ยนะ
0: ครับฝ่ายพระดาก็เดินทางมาม
1: าทำไม
0: เต็มห้องพิจารณาเลยมาครั้ง 60-70 คนเลยนะ
1: ตอนนี้แกได้พูดบ้างไว้นะ
0: ฝ่ายของเจ้าวาดเดินทางไปเพียงเจ้าวาดกำลังเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็วายาวัฏจักรของวัด
1: เมื่อเข้าไปสอบถามอีกฝ่ายยังก็เดินหนีนะ
0: และก็ไม่ว่าจะเข้าไปสอบถามใครไม่มีใครตอบไม่มีใครพูดด้วยทำให้ไม่สามารถเจรจาหรือทำความเข้าใจกันได
1: ้ป้าดาแกก็งอนมั้ง
0: ครับ
1: ไม่พูดกับพระเนี่ย
0: ไปบนศาลอุทธรณ์เนี่ยป้าดาเดินทางมาเพียบไปนะ
1: ม
0: องว่าหากเข้าไปพูดคุยกันอีกฝ่ายก็คงไม่ยอมพูดด้วยอย่างแน่นอน
1: นั่นดิ
0: เมื่อไม่มีการสื่อสารกันก็ไม่อาจทราบได้ว่าอีกฝ่ายนึงมีแนวคิดอย่างไรกำลังทำอะไร
1: หรือว่า
0: ดำเนินการอย่างไรฝากถึงป้าดาด้วยนะ
1: ว่ายังไงล่ะพ่อ
0: รักษาอารมณ์หน่อยนะโยม
1: รักษาคำพูดด้วยนะ
0: แล้วก็ใจเย็นๆกันทุกเรื่องไม่ควรใช้อารมณ์ในการพูดหรือพูดเร็วเหมือนหายใจไม่ทันนะ
1: โอ้ท่านเป็นห่วงนะเนี่ย
0: พูดช้าๆจะได้ฟังรู้เรื่องค่อยๆพูดพิจารณาแต่ละเรื่องและเรื่องไปตามลำดับ อย่าพูดเอามันเอาสนุกคุณสรยุทธก็เหนื่อยคุณกันชัยก็เหนื่อย
1: โอ้ท่านดูเหนื่อยเนี่ย
0: ท่านก็ดูเนี่ย
1: ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นเดียด
0: พอฉะนั้นหลวงพ่อก็เห็นใจสื่อมวลชนทุกคนแล้วครับ
1: อ๋อเจริญพรนะโยมนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ท่านก็เป็นห่วงนะ
0: อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
1: เรื่องของประดานี่ดังเนี่ย
0: ผู้ชายคนหนึ่งขับรถมอไซค์เนี่ยหนีตำรวจนะ
1: พอหนีแล้วทำไม
0: หนีเข้าป่าไปดึงขึงไฟแบบ
1: ดักเจ้าหน้าที
0: ่ดักเจ้าหน้าที่แบบไฟฟ้าช็อตอ่ะ
1: อยากใช้ไฟช็อตเจ้าหน้าที
0: ่เดี๋ยวตำรวจมาจะโดนไฟช็อตตายแน่มึง
1: แล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไง
0: สุดท้ายโดนเข้าไปตัวเองเลยครับ
1: ดาบนั้นคืนสนอง
0: ลูก4ขวบโดนด้วยเจ็บด้วย
1: โอ้แกไม่น่าทำให้ลูกเจ็บไปด้วยแกก็ตายเนี
0: ่
1: ย
0: ใช
1: ่น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ที่โพธารามเนี่ย
1: ราชบุรีเนี่ย
0: บ้านลุงลงเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ยังขายหมูหันอยู่ป่ะ
1: คิดถึงนะสาวโพธาราม
0: ไม่ได้ขายแล้วมั้งเดี๋ยวนี้
1: ไม่ได้ขายแล้วก
0: ็หันไปเป็นพรีเซนเตอร์หันไปเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่นะ
1: โอ้
0: นะครับรับแจ้งจากตำรวจ10ตำรวจโทพานุพงษ์ท่านนกเอี้ยงสายตัวรถจักรยานยนต์สภ.โพธารามว่า
1: ขณะปฏิบัติหน้าที่ดีพบชายต้องสงสัยเนี่ย
0: ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็สะพายวุธปืนยาวไว้ที่ไหล่
1: ท่านก็ไล่ติดตามไปที่เรียบคลองชลประทานนู่นน่ะ
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: เจ้าหน้าที่ประสานกำลังตำรวจติดตามอย่างกระชั้นชิด
1: แล้วก็ชายคนดังกล่าวก็ขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปที่บริเวณสะพาน
0: วัดใหม่ชำนาญแล้วก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปตำบลบางโตนด
1: แล้วก็ขี่เข้าไปในบ้านพัก
0: มาเจ้าหน้าที่ติดตามไปถึงชายคนดังกล่าวก็ทิ้งรถ
1: แล้วก็หนีเข้าไปที่ป่าหลังบ้าน
0: ตำรวจก็กระจายกำลังปิดล้อมแล้วก็ค้นหาแต่ไม่พบตัว
1: อ้าวถอนกำลัง
0: นำรถจักรยานยนต์ของกลางกลับไปตรวจสอบที่สภ.โพธาราม
1: 4:20 น.
0: ตำรวจรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตและก็บาดเจ็บ
1: ที่ดงกล้วยหลังบ้านดังกล่าว
0: จึงรายงานผู้บัญชาทราบก็นำกำลังไปตรวจสอบครับ
1: เมื่อไปถึงก็เจ้าของบ้านได้ตัดกระแสไฟไปแล้ว
0: พบร่างของนายเอกอายุ44 ปีเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิต
1: และขณะมีบาดแผลถูกไฟดูดเนี่ยนะ
0: บริเวณหน้าขาขวานอกจากนี้ยังพบลูกเหล็กที่ใช้เป็นหัวกระสุนปืนอยู่ในถุง
1: แล้วก็ไปพบอาวุธปืน
0: แล้วยังมีพบเด็กชายวัย4 ขวบลูกชายของผู้ตาย
1: ถูกกระแสไฟดูดที่แผ่นหลังได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลก่อนส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
1: ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะหนูนะ
0: ดีแล้วไอ้หนูเอ้ย4 ขวบยังมาตายเพราะไฟซะแล้ว
1: แล้วตรวจสอบโดยรอบแล้วเป็นยังไง
0: พบเส้นลวดขนาดใหญ่ขึงเป็นแนวยาวประมาณ20 เมตร
1: จากตัวบ้านไปที่บริเวณด้านข้าง
0: พร้อมต่อกระแสไฟฟ้าจากบ้านคาดว่าผู้ตายทำไว้ดักเป็นกับดักเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจไปจับ
1: ผลสุดท้ายโดนจับซะเองโดนตายซะเองอะนะ
0: นั่นแหละสมน้ำหน้า
1: ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตเน
0: ี่
1: ยลูก4 ขวบก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: ลูกก็โดนไปกับเขาด้วยไปทำอะไรมา
1: ก็ถึง
0: หรือว่าจะไปกลัวคำสั่งนายกไม่ให้พกปืนไหมนะ
1: ก็พายปืนไป
0: ใช่
1: ตำรวจเขาไปเห็นก็หนี
0: ปกติเองมีหมายจับ2 คดีด้วยนะ
1: อ้าว
0: เกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็คดีกำไรอิเล็กทรอนิกส์ EM อ่ะ
1: อ๋อก็พังเสียหายเลย
0: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะ
1: อ
0: าวุธปืนก็ยังสูญหายด้วย
1: ยังหาไม่เจอไปซ่อนที่ไหนนะ
0: เอกไม่มีขาดทุนมีแต่กำไร
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: กำไรที่ข้อเท้าไง
1: โอ้อ้าวโดนจับไปโดนตายไปแล้ว
0: เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ครับ
1: น่าสงสาร
0: เย็นนี้4โมงเย็นไปเจอกัน
1: ที่ตลาดนัดมารวย
0: ดอนพุทธสุดโสภา
1: สระบุรีนะไปอุดหนุนกัน
0: อันนี้เรา2คนลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2 เม็ด
4: ไซเลียมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
5: 081-290-1691
4: 081-290-1691

0: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอ่ะมันยาก
4: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงานแล้วสิบ่มีประวัติอาชญากรสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติพี่น้องมาเด้อฟ้าวพาไปบำบัดเด้อค่ะรัฐเพิ่นห่วงใยเพิ่นพร้อมสนับสนุนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเสียงตามสายเสียงจากความห่วงใยสำนักงานปปส.พันว่า
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบ
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
9: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกําจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่ มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 5179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันนะคะข่าวรับอรุณจะมี3ช่วงเวลานะคะตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีมีตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป612นะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าที่จทล AM 11973ช่วงนะคะแล้วก็ภาคกลางวันเราจะติดตามฟังข่าวกันได้ในช่วงข่าวเด็ด11โมงทางจทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะอย่างที่ปุ้มเรียนไว้เมื่อวานนี้ว่าวันนี้ต้องขออนุญาต1วันนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยระหว่างที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการอยู่ปุ้มอยู่โคราชค่ะต้องมีภารกิจเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาเสร็จภารกิจก็น่าจะเป็นวันนี้แหละบ่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตีสามเราก็ฟังข่าวกันเหมือนเดิมประมาณนี้แหละวันนี้ก็เลยจะเป็นเคล็ดลับสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับสำหรับเกษตรกรมาเล่าสู่กันฟังนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพร่างกายและสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีมีเคล็ดลับสำหรับคุณผู้ฟังที่ปลูกพืชผักที่ต้องการยอดและใบชะอมผักหวานนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งเตยหอมนะทุกอย่างค่ะใบบัวบกนะคะหรือแม้แต่กุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายเขียวหรือแม้แต่พืชปลูกใหม่นะคะมันสำปะหลังเผือกทุกอย่างที่ปลูกใหม่ต้องการยอดและใบพืชผักสวนครัวถั่วบวบฟักแฟงแล้วแต่เลยถ้าต้องการยอดและใบพืชปลูกใหม่ฉีดวัคซีนหนึ่งตัดแต่งกิ่งเสร็จสับฉีดวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวเลยค่ะงามคำเดียวเลยคุณผู้ฟังมะกรูดใบเท่าฝ่ามืออะไรก็ตามที่ปลูกใหม่เราใช้วัคซีนหนึ่งส่วนอะไรก็ตามที่ผลิดอกออกช่อเราจะฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้อยู่ประจำจะรู้ดีพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งมะเขือเป็นเพลี้ยแป้งมะนาวร่วงหมดมะม่วงเป็นราดำฟักแฟงแตงบวบถั่วฟักทองมะละกอฝรั่งกิมจูชมพู่น้อยหน่าลำไยมะขามเทศมะปรางมะยงชิดกระท้อนทุกอย่างเลยที่ออกดอกฉีดวัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะส่วนพืชลงหัวนะระยะลงหัวเติมวีซ่า2ไปด้วยค่ะวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละเขาจะช่วยเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นในนาข้าวแล้วก็ช่วยเพิ่มแป้งให้กับพืชลงหัวอยากให้ขนาดใหญ่ได้หมดเลยมะม่วงมะละกอฟักทองข้าวโพดกล้วยหอมเผือกมันแก้วแห้วได้หมดเลยค่ะวีซ่า2นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังขาฉีดได้เลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของปราบหนอนปราบหนูปราบราสำหรับกองปราบของปุ้มสันธนีเด็ดสุดในยุคนี้ค่ะไม่มีใครเกินแล้วทุกอย่างที่เล่ามาเป็นสมุนไพร 100% ที่ไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็มีคุณแม่ชีนะคะถามปุ้มว่าหนูนี่มันยังไงลูกมันก็ไปค่ะมันหนีนะคะไม่มีอะไรตายนะคะเราไม่ฆ่าค่ะเราไล่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาติดต่อสั่งซื้อก็จดเบอร์บุ้มไว้เลย0855179025 0855179025
2525นะคะ

0: การได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: อาญาเพียจ้ะที่จะข้าวอ่ะข้าวยังไม่ได้เลยวันที่17ถึงจะได้เดือน
2: เคยใช้วัคซีไรซ์แล้วเนาะตอนนี้ข้าวเป็นเพียอยู่เหรอจ๊ะ
1: ไม่เป็นจ้ะ
2: ไม่เป็น
1: เคยใช้อยู่ก็เลยฉีด
2: เล่าให้หนูฟังหน่อยฉีดไปแล้วเป็นยังไงจ๊ะ
1: ก็รีเขียวรีมันไม่มันต้นมันแข็งก็เคยฉีดทุกปีก็เลยใช้อ่ะ
2: แล้วมันกันเพียได้ไหม
1: ได้จ้ะก็ฉีดเพียวเดียวฉีดกันจ้ะ
2: ฉีดกันก็คือไม่เป็นเลย
1: แค่เที่ยวเดียวก็ไม่เป็นก็ไม่ฉีดใช้แต่ตัวนี้ก็ไม่เป็นก็ใช้เที่ยวเดียวใช้เร่งรวงด้วย
2: ฉีดเร่งรวงแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ
1: ก็ดีอ่ะก็ใช้ประจำเลยออกเสมอพร้อมกันไม่เขียวไม่แดงเหมือนกันสีเดียวกันหมดเลย
2: แล้วผลผลิตเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ได้ไร่ละเดียมก็กว่าหน่อย
2: 10ไร่นี่ได้กี่เวียน
1: บางทีก็11บางทีก็12
2: หมู่2บ้านจ่าบางนาจันทร์สิงห์บุรีนะจ๊ะ
0: ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ก็รอฟังพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนตกข่าวไปเลยเพราะว่ามีเศรษฐีใหม่เราก็เลยไม่ได้รู้กันเลยว่าวันนี้มีใครบ้างที่เป็นผู้โชคดีถูกโฉลกกับตัวเลขแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันเก็บความอิจฉาริษยาเอาไว้ในใจก่อนนะสำหรับปุ้มนะคะใครโชคดีก็ยินดีด้วยไม่แน่นะพรุ่งนี้ปุ้มมาจัดรายการพรุ่งนี้ปุ้มอาจจะไม่มาจัดรายการก็ได้เพราะว่าไปรับตังค์อะไรประมาณนี้นะเรื่องของโชคและดวงไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าวันนี้ใครที่โชคดีเป็นผู้ที่ถูกโฉลกกับตัวเลขปุ้มก็แสดงความยินดีด้วยไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาคุยกันว่ามีใครให้เราได้อิจฉาริษยากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะแต่ที่แน่ๆเลยค่ะกลับมาคุยกันกับเรื่องราวของสุขภาพร่างกายวันนี้ปุ้มมีภัยเงียบสำหรับคุณผู้ชายนะคะคุณลุงคุณปู่คุณตาคุณอาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากค่ะผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆต่อมลูกหมากจะโตตามช่วงอายุค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเซลล์ในต่อมลูกหมากโตในลักษณะที่รวดเร็วผิดปกติแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆนะก็เสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเซลล์มะเร็งจะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเบียดท่อปัสสาวะทำให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติแล้วก็ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆจนทำให้อวัยวะสำคัญในร่างกายเนี่ยถูกทำลายแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีอาการเตือนใดๆเลยนะคะซึ่งจะตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าการตรวจพบสารคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในเลือดมันจะมีค่าสูงเกินกว่าปกติแล้วเซลล์มะเร็งมันก็จะขยายตัวไปเบียดท่อปัสสาวะจนทำให้ฉี่ลำบากฉี่ไม่พุ่งกลั้นไม่ได้ปวดแสบเวลาฉี่หรือว่าปัสสาวะหรืออสุจิเนี่ยมีเลือดปนลักษณะมันจะคล้ายคลึงกับต่อมลูกหมากโตซึ่งต้องให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยแล้วก็แยกโรคกันไปถ้าเป็นมะเร็งในระยะลุกลามอาจจะเกิดอาการปวดหลังปวดสะโพกหรือกระดูกหักโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็ยังมีน้ำหนักลดขาบวมตัวเหลืองตาเหลืองได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังมะเร็งต่อมลูกหมากจะพบมากในผู้สูงอายุความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีมากขึ้นเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีคุณพ่อพี่ชายน้องชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโอกาสเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นค่ะอีกอย่างนึงก็คืออาหารค่ะที่มีปัจจัยสัมพันธ์กับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือการรับแคลเซียมที่มีปริมาณสูงกว่า2กรัมต่อวันเนื้อสัตว์ที่ไม่เกรียมไขมันที่อิ่มตัวจากสัตว์รวมถึงภาวะน้ำหนักเกินสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง

ต่อมลูกหมากได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้คุณหมอจะแนะนำให้ตรวจคัดกรองในเพศชายที่มีอายุระหว่าง 45-75 ปีค่ะคุณหมอจะตรวจโดยการคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนักร่วมกับการตรวจระดับสารคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในเลือดนะคะถ้าพบว่าค่าสูงเกินกว่า4หน่วยต่อมิลลิกรัมหรือคลำเจอก้อนโตๆในต่อมลูกหมากก็จะบ่งบอกถึงภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นการเจาะชิ้นเนื้อทางทวารหนักแบบสุ่มค่ะโดยใช้เครื่องมือประมาณนิ้วหัวแม่มือสอดเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เจาะเก็บชิ้นเนื้อประมาณ 10-12 ชิ้นเพื่อนำไปตรวจหาเซลล์มะเร็งปัจจุบันนี้มีทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยมากขึ้นเช่นการเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณต่อมลูกหมากนะคะถ้าพบว่ามีบริเวณที่น่าสงสัยก็จะนำภาพเอ็กซเรย์มาทำเป็นแผนภาพนำทางในการเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากจะช่วยลดจำนวนชิ้นเนื้อที่ต้องจัดเก็บนะคะแล้วก็ลดการเจาะชิ้นเนื้อในรายที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะเจอได้มากขึ้นค่ะคือบางทีสุ่มไปตรวจไม่เจอปุ้มเคยคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าไอ้การเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยมันเหมือนการไปจับขโมยอ่ะคือเรารู้แน่ว่ามันมีขโมยอ่ะแต่จับตัวไม่ได้เจาะชิ้นเนื้อไปเนี่ยไม่เจอเซลล์มะเร็งซะงั้นน่ะเนี่ยค่ะไม่เฉพาะแค่ต่อมลูกหมากนะคะที่อื่นด้วยบางทีไปเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจไม่เจอแต่มันมีข้อบ่งชี้ว่าเสี่ยงต่อมมะเร็งการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากก็ขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็ความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็พิจารณาร่วมกับอายุและสุขภาพโดยรวมค่ะอาจจะต้องเฝ้าระวังเชิงรุกในผู้ป่วยที่มีอายุหรือในกลุ่มที่มีที่มะเร็งมีความสามารถในการลุกลามต่ำนะรวมไปจนถึงการผ่าตัดนำต่อมลูกหมากออกหรือการใช้ยาลดฮอร์โมนเพศชายฉายรังสีฝังแร่เคมีบำบัดผ่าตัดอัณฑะแล้วก็การให้ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนำต่อมลูกหมากออกทั้งหมดนะคะอาจจะมีการผ่าตัดผ่านกล้องหรือใช้หุ่นยนต์นะซึ่งก็มีความแม่นยำในเรื่องของการเก็บเส้นประสาททำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศใช้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลาแล้วก็ลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดด้วยค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้ก็ยังมีวิธีการรักษาแบบเฉพาะค่ะคือจะมุ่งเป้าทำลายเฉพาะก้อนเนื้อร้ายแล้วก็เก็บรักษาเนื้อต่อมลูกหมากส่วนที่เป็นปกติไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วยังช่วยรักษาสมรรถภาพทางเพศลดปัญหาปัสสาวะเล็ดเมื่อเทียบกับการผ่าตัดใหญ่นะคะมีวิธีการรักษาต่างกันแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าลดโอกาสเสี่ยงดีกว่าค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงงดสูบบุหรี่งดดื่มสุราเลี่ยงบริโภคเนื้อสัตว์ติดมันที่ไม่เกรียมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงจะได้ไม่ต้องมานั่งตรวจคัดกรองเยียวยารักษานะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์สุรพงษ์อัมพันวงค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องราวของคุณผู้ชายที่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันยิ่งสูงอายุยิ่งต้องเฝ้าระวังแล้วก็คุณผู้ชายส่วนใหญ่มักจะดื้อค่ะไม่ค่อยไปหาหมอไม่ค่อยยอมที่จะไปตรวจสุขภาพพอมารู้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็บางทียากแก่การเยียวยาค่ะรู้ก่อนรักษาได้ปลอดภัยกว่านะคะด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นโทรหาปุ้มสันธนีนะคะ0855179025 0855179025นะคะ

0: ่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลค
1: ุ
2: ณปุ้มเหรอคะนี่ป้าหลวยนะหมู่12บางพูนะจ๊ะป้าอยากได้ยาที่ที่อะไรนะรวงก้มอ่ะจ๊ะวีซ่า2ฉีดก็รวงก้มเหรอ
3: หน้ากี่ไร่คะ
2: ก็8ไร่อ่ะจ้ะ1ลิตร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช้หมดเลยเนาะทีเดียวเลยเนาะเนี่ยมันรวงมันก้มแล้วละออกจนหมดแล้วโหออกเสมอมันดีจังเลยแต่แล้วใช้ไป2คราวแล้วเนี่ยดีใจจังเลย

0: นอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: สวัสดีครับ
3: สั่งอะไรดี
2: วัคซีไรซ์1ลิตรครับ
3: 1ลิตร1ลิตรนะคะ
2: วีโต้1ขวด
3: วีโต้1ขวด
2: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
3: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
2: ครับ
3: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
2: ครับครับ
3: ขอถึงวันพฤหัสนะคะ
2: ครับ
3: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
2: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
3: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
2: ไม่มี
3: ฮะไม่มีเลย
2: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรขยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยก็ยังเก่า
3: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเก่าดีด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณจำเนียน
2: ครับครับครับ
3: รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

0: คุณผู้ฟังคะบุ้มมีเรื่องราวของการตรวจวัดความดันอย่างไรให้ได้ผลดีแล้วก็ใกล้เคียงกับของจริงที่สุดคือปัจจุบันนี้มันมีไอ้เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจเองที่บ้านบางท่านก็ลูกหลานซื้อมาให้แล้วแบบมีเสียงด้วยนะค่าความดันของท่านอยู่ที่อะไรก็ว่าไปนะคะการตรวจร่างกายส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตซึ่งความดันเป็นค่าสำคัญเพื่อนำไปสู่การประเมินโรคได้หลายอย่างบางทีเราเดินไปคุณหมอเรียกคุณพยาบาลเรียกปุ๊บเราไปวัดปุ๊บโอ้โหความดันขึ้นพักก่อนเดี๋ยววัดใหม่บางทีต้องแบบนั่งนิ่งๆนานๆกว่าจะได้วัดใหม่กันอีกทีหลายรอบเลยค่ะนะคะองค์การอนามัยโลกเขาก็สรุปวิธีวัดค่าความดันให้ได้ผลแม่นยำที่สุดเลยค่ะโดยอธิบายว่าก่อนที่จะวัดความดันเนี่ยพักก่อน5นาทีค่ะนั่งนิ่งๆให้คลายความวิตกกังวลก่อนแล้วก็งดสิ่งต่อไปนี้ค่ะงดเลยประมาณ30นาทีอ่ะงดเรื่องของการออกกำลังกายดื่มชาดื่มกาแฟเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้ความดันสูงเกินกว่าความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็งดไปก่อนเลยตามนี้30นาทีค่ะแล้วระหว่างการตรวจความดันโลหิตเนี่ยนั่งพิงพนักเก้าอี้ค่ะคือต้องนั่งหลังพิงนะคะไม่งอตัวไม่เอ็นตัวไปข้างหน้าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยพิงนะพอนั่งปุ๊บเราก็ยื่นแขนไปตัวเราก็ไปด้วยเลยนั่งพิงพนักค่ะไม่นั่งไขว้ห้างไม่เอ็นตัวไปทางไหนนั่งไขว้ห้างจะให้ความดันสูงขึ้นด้วยค่ะถ้าสองข้างวางกับพื้นแขนวางบนโต๊ะนะคะให้แขนได้รับการรองรับไม่ปล่อยให้แขนห้อยผ้าวัดแขนความดันต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจนะคะเพราะถ้าเกิดอยู่ต่ำกว่าหัวใจค่าความดันจะสูงเกินจริงเพราะนั้นเวลาเราวางปุ๊บเราต้องวางให้ได้ขนาดเดียวกับหัวใจเราเลยค่ะไม่สูงไม่ต่ำกว่าระดับหัวใจแล้วก็ไม่พูดค่ะไม่พูดไม่คุย ระหว่างที่วัดความดันเพราะมันจะทำให้ความดันสูงนะคะขนาดผ้าพันแขนต้องพอดีกับต้นแขนความยาวของถุงลมพันแขนควรโอบรอบต้นแขนอย่างน้อย 80% ความกว้างของถุงลมพันแขนเนี่ยควรประมาณ 40% ของรอบต้นแขนนะคะพันบนต้นแขนโดยไม่มีเสื้อหนาๆค่ะถ้ามีเสื้อแขนยาวก็ถลกขึ้นไปโดยไม่รัดต้นแขนหรือไม่ก็ถอดแขนเสื้อออกนะถอดให้แขนเสื้อออกไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลมผ่านผ้าพันแขนออกทุกครั้งก่อนที่จะวัดรอบใหม่ปล่อยลมออกไปทั้งหมดแล้วค่อยวัดกันใหม่ค่ะถ้าผ้าพันแขนมันเล็กเกินไปเนี่ยจะทำให้ได้ค่าความดันสูงเกินจริงใหญ่เกินไปก็จะได้ต่ำกว่าเกินจริงค่ะนะคะหลังจากวัดความดันแล้วบันทึกค่าตามจริงไม่ปัดเศษทิ้งไม่ประมาณค่าไม่มีประมาณค่ะต้องพอดีตรงตรงเป๊ะๆตามนี้เพราะนั้นรอบหน้าเวลาคุณหมอนัดนั่งให้สบายนะคะยิ่งบางทีแบบพอรู้ว่าจะต้องไปหาพบคุณหมอนี่ยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมอีกคุณผู้ฟังคราวนี้ยิ่งแบบเพิ่มเลยแล้วก็วัดกันใหม่หลายรอบทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเผลอๆบางทีโดนคุณพยาบาลดูอีกแล้วมันก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้เรื่องของการประเมินโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้เก็บไว้ดูแลสุขภาพเวลาไปพบคุณหมอคราวหน้านะคะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังจะติดต่อปุ้มสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทั้งวันนะคะโทรหาปุ้มได้เลยที่0855179025 0855179025นะคะพบกันอีกช่วงหนึ่ง6โมงทางจทล AM 1197ในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรอุ่นใจด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: ใช้แล้วอ่ะก็ได้ผลนะคุณปุ๊บมันก็ไม่มีมากลัวแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันก็คงออกไปกันหมดนั่นแหละพี่ฉีดตั้งแต่วันอังคาร
3: วันอังคาร
2: แล้วพี่ไปดูวันไหนถึงเห็นว่ามันไม่มากวนเนี่ยเมื่อเช้าแล้วพี่ออกไปก็ดูว่ามันไม่มีรอยกัดใหม่แล้วไง
3: ค่ะนาอายุเท่าไหร่ข้าวอายุเท่าไหร่คะ
2: เดือนกับห้าจบเกือบ50วันแล้ว40กว่าวันแล้วฮะ
3: ฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงพี่กลิ่นเกินเป็นยังไงคะกลิ่น
2: เขาก็บอกว่าก็ไม่มีกลิ่นไม่เหม็นไม่อะไรเนี่ย
3: ค่ะ
2: พี่ก็จ้างเขาฉีดออกไปฉีดแล้วก็ คงจะไปดูวันที่ฉีดแล้วก็ไปดูว่าเออยังไม่มีอะไรยังไม่มีรอยจัดใหม
3: ่
2: ค่ะแต่ได้ผลนะได้ผลคุณปุ้ม
3: จ้ะจ้ะเอาขอบคุณค่ะพี่
2: ยังว่าอยู่ว่าจะโทรเล่าให้ฟัง
3: จ้ะ
1: เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
5: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ล่ะไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวาย หลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร
9: ฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
10: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: แซมซันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
11: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสัน Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพรัดถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพรัด1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

ได้โปรดปล่อยวางได้ไหมหัวใจยากจังเรียนปริยัติก็อาจจะไม่ยากเท่าปฏิบัตินะซึ่งจะไปผลของปฏิเวธนะคือการหลุดพ้นจากทุกข์นะดับซึ่งกองทุกข์นะดับซึ่งขันธ์ห้านะแต่ก็ยังถือว่าเป็นบุญวาสนานะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียน เสียงแหบเลยเห็นไหมเล่า เรียนหนักไปหน่อยนะ

นะมองไปแล้วก็เหมือนในสมัยพุทธกาลนะถ้าใครเคยไปสังเวชนียสถานนะก็จะมีสถานที่ศึกษานะสถานที่ศึกษาสมัยพุทธกาลนารทานก็จะต้องบอกว่านารันทาเนี่ยโดนผู้ที่มาบุกรุกนะฮะเขากว่าจะไหม้หมดเนี่ยนะฮะหลายปีนะกว่าจะโดนทำลายนะนารันทานะกว่าจะถูกทำลายจนหมดสิ้นนะซึ่งสมัยก่อนก็เป็นเหมือนวิทยาลัยสงฆ์เป็นเหมือนตักกศิลาจุ๋มก็มองเหมือนกันนะจุ๋มมองว่าที่วัดที่จุ๋มไปศึกษานะที่วัดมเหยงจุ๋มว่าเป็นบุญนะใครที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะบางคนอยู่ต่างประเทศเขายังเรียนเลยนะคะแต่ว่าเขาเรียนทางซูมนะตอนนี้ตอนสอบเนี่ยคือจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้เดี๋ยวบางคนไม่ให้คุณจุ๋มไปเรียนพระอภิธรรมจะได้อะไรบ้างที่แน่ๆจุ๋มจะไม่ยอมหลุดพ้นทุกอยู่คนเดียวเนาะก็จะต้องเอาท่านผู้ฟังไปด้วยนี่แหละจะไปมากไปน้อยอย่างน้อยก็ได้ฟังนะพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนารันทาเนี่ยก็เป็นเหมือนที่เรียนรู้ใหญ่มากต้องบอกว่าหลายร้อยเอเคอร์นะพูดจริงๆแต่ก็เป็นซากหักปรักพังอันนี้เป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์หนึ่งในนั้นก็จะมีชื่อดังนะที่เราเขามาแสดงเป็นละครมั่งเป็นภาพยนตร์มั่งนะพระถังซัมจั๋งเนี่ยเรื่องจริงนะแต่ตอนเรียกจริงๆในภาษาจีนเขาก็ไม่ได้เรียกอย่างนี้เนาะพระถังซัมจั๋งเนี่ยก็เคยมาเล่าเรียนที่นารันทาเห็นไหมถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังรายการนี้ท่านผู้ฟังจะเออเราก็นึกว่าเป็นละครแต่ที่มีงอคงมีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับกิเลสเนาะเขาก็ยกตัวอย่างเป็นลิงเป็นหมูเป็นอะไรอย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระถังซัมจั๋งเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าพระถังซัมจั๋งนะเขาเรียกพระสเวนจั๋งนะอาจจะผิดเพี้ยนมาถึงเราก็เป็นพระถังซังจั๋งนะพระสเวนจั๋งนะก็ท่านก็เดินจากนะประเทศจีนผ่านเส้นทางสายไหมนะแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง3ปีเต็มนะมาถึงมหาวิทยาลัยนารันทาในช่วงศตวรรษที่7จำได้ว่าตอนนี้ศตวรรษที่เท่าไหร่เนี่ยที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยศตวรรษที่21นะ1ศตวรรษเท่ากับ100ปีนะท่านผู้ฟังทศวรรษ10ปีนะนั่นก็ไล่ไปนี่ก็กึ่งพุทธกาลแล้วนะฮะต้องบอกว่าพระถังซัมจั๋งหรือสเวียนจั๋งเนี่ยนะท่านก็เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนสูงสุดก็คือศึกษาพระพิธรรมนอกจากนั้นเนี่ยยังอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาประเทศจีนนะฮะแล้วก็มันก็จะมีบ้างนะที่บางอย่างก็ปรับเปลี่ยนในพระไตรปิฎกบางทีก็ต้องให้ปรับให้เหมาะกับภูมิประเทศอย่างเงี้ยบางเหมือนไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะบางทีพระธรรมก็อาจจะมีการถ้าดั้งเดิมเราต้องบ้านเราเนี่ยแหละนะเถรวาทเนี่ยบ้านเราดั้งเดิมนะฮะและทางจีนทางเวียดนามทางญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไต้หวันอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นแบบมหายานนะ ขออภัยขอดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำน้อยไปใจอยากจะพูดบอก อันนี้เล่าให้ฟังจุ๋มก็ยังบอกคุณลุงเลยว่าฉันมองที่นี่ว่าเหมือนตักกศิลาเนาะเหมือนมหาวิทยาลัยนารันทาที่เราไปคือพอมาโดนบุกรุกนั้นศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากนะฮะนะนารันทาถูกเผาโอ้โหมันมีทั้งก็จะเผากันไม่หมดเนี่ยกินเวลานานมากนะฮะนะก็ปลายศตวรรษที่7นะหลังจากที่กองทัพมุสลิมนะมุสลิมหรือเติร์กเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยก็เป็นโศกนาฏกรรมเห็นไหมก็มันก็ทำให้เราเห็นว่าอะไรที่มันเคยยิ่งใหญ่วันหนึ่งมันก็ดับศูนย์รูปนา

0: อันดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะนารันทาที่ยิ่งใหญ่ก็ดับนะกว่าไฟจะสงบได้เนี่ยเผากันเป็นหลายปีนะท่านผู้ฟังมีทั้งตำรับตำรามีมากมายนะฮะนะก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะฮะแต่ก็เสียดายเนาะนะตำราต่างๆนะคือไหม้อ่ะเกือบ3 เดือนแต่ว่าจะคือบางทึกบอกเป็นปีแต่บางทึกบอกเป็น6 เดือนนะนอกจากนั้นก็ยังมีการสังหารหมู่นักปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุคณาจารย์นักศึกษานับพันนับหมื่นก็ถูกรอบสังหารนะส่วนพระภิกษุที่รอดมาจากครั้งนั้นก็เอาคัมภีร์บางส่วนหนีตายไปนั่นไปทางทิเบตบ้างไปเนปาลมั่งไปจีนมั่งเพื่อรักษาคำสอนนะฮะเป็นการตัดรากตัดโคนพระพุทธศาสนานะนะมันก็เป็นสัจธรรมหรือสัจธรรมหนึ่งเนาะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยศาสนาพุทธก็ค่อยๆเสื่อมไปจากแผ่นดินแม่ก็คืออินเดียนะแล้วก็ปล่อยรกร้างนานเกือบ800 กว่าปีนะท่านผู้ฟังนะกว่าจะมีเราพวกเราหรือมีพระภิกษุสงฆ์ชาวศรีลังกาก็ดีนะพม่าก็ดีนะเข้ามารักษาพระธรรมไว้นะฮะนะชมก็มองนะชมสาธุการนะจริงๆนะกับสถานที่ปฏิบัติให้เราเข้ามาใครอยากจะมานั่งสมาธิอยากจะมาบวชวันเดียวก็มีนะจิตตื่นรู้หรือจะมาบวชวันศุกร์ศึกวันอาทิตย์จะมาบวชวันเสาร์ศึกวันอาทิตย์หรือจะมาบวชวันอาทิตย์วันเดียวก็ได้นะก็จะแบ่งโซนนะคนที่เคยมาทำนั่งวิปัสสนานะกรรมฐานเนี่ยถ้าใครที่เคยไปเข้าคอร์สแบบ9 วันหรืออะไรเงี้ยส่วนมากเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์บอกจะต้องให้มาเรียนอภิธรรมถ้าเรียนแล้วเนี่ยมันเหมือนไปเรียนปริยัติแล้วคุณจะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการถือศีลการทุดงการเจริญกรรมฐานวิปัสสนาต่างๆเหมือนเรารู้อัดรู้ธรรมอะค่ะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะแต่การปฏิบัติมันต้องผูกข้องกันเนาะทั้งเรียนด้วยปฏิบัติด้วยแล้วก็ไปถึงปฏิเวทคือการหลุดพ้นนะฮะได้ฌานอภิญญาก็ว่าไปนะคือกลุ่มก็มองว่ามันเป็นบุญเนาะถึงว่าใครถ้ามีโอกาสนะนะก็ลองไปศึกษาเล่าเรียนลองไปดูซิว่าสดับสติปัญญานะพี่ที่เรียนด้วยกันมีอยู่คนหนึ่งเขาผ่านแล้วนะแต่เขาไม่ไปเขาบอกเขาไม่ได้ยึดติดกับสอบผ่านไม่ผ่านกับเขามานั่งเรียนพร้อมจุ๋มนะอายุ66 ปีเป็นผู้ชายเขาบอกเขาอยากให้มันลึกซึ้งเพราะว่าชั้นที่เราเรียนเนี่ยเป็นชั้นเบื้องต้นคือพื้นต้องแน่นน่ะคือถ้าพื้นไม่แน่นน่ะสร้างบ้านแล้วก็ล้มหลังคาไปหมดน่ะฐานต้องแน่นเสาเข็มต้องดีแต่เขาก็ไม่บังคับนะฮะนะตอนนี้เขาต้องยืนยันตัวตนแล้วว่าเขาจะลงสอบไหมสอบวันที่20 พฤศจิกายนนะฮะคือถ้าเกิดจุ๋มสอบผ่านจุ๋มก็ถือว่าจุ๋มเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ5 ปีของจุ๋มจุ๋มคิดอย่างนี้นะนะตอนที่จุ๋มสอบผู้ประกาศนะเนี่ยเนี่ยผู้ประกาศนี่ก็ถือว่ายากนะจุ๋มดีใจมากดีใจมากกว่าทำยอดท็อปเซลล์ให้กับบริษัทนะตอนทำงานนะเราก็ทำจริงๆเป็นมุ่งมั่นน่ะจุ๋มเป็นคนอย่างนั้นแหละนะข้าวไม่กินน่ะแต่ก่อนน่ะขับรถจนกระดูกเสื่อมอ่ะนั่งทับเส้นตัวเองขับเป็นหลายชั่วโมงเลยนะตอนนั้นร่างกายแข็งแรงพอมาตอนนี้มันส่งผลเนี่ยส่งผลอ่ะจริงๆเวลาจุ๋มพูดนะจุ๋มพูดเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเนาะจริงๆธรรมะก็แปลว่าสิ่งที่มีอยู่จริงอะเนาะพูดท่านนี้ท่านจะแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเอาละกันเพราะนี่จุ๋มก็ยังประกอบสัมมาอาชีพอยู่ยังต้องเลี้ยงชีพอยู่แต่ก็ไม่ได้มีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีขนาดนั้นนะจริงๆเนี่ยในตรงจุ๋มเนี่ยบางคนบอกอู้ถ้าจุ๋มจะถือฉวยโอกาสเนี่ยมันได้หมดอะคนรักคนศรัทธาหรืออะไรเราจะกลุ่มเล็กๆกลุ่มใหญ่จุ๋มไม่ได้ยึดติดตรงนั้นแต่เราเอาความเป็นจริงดีกว่าเนาะเราก็พูดถึงความเป็นจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นวันหนึ่งเราก็อะไรไปไม่ได้ถ้าเราให้ธรรมะนี่คือให้เป็นธรรมทานอันสูงสุดซึ่งทุกวันนี้จุ๋มก็ปลื้มใจเนาะจ ถึงอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ติดไม้ติดมือไปท่านผู้ฟังมันจุ๋มคิดแต่จุ๋มยังไม่ได้คุยกับพระอาจารย์นะถ้าท่านได้รู้ท่านก็คงจะสาธุการกับเราเนาะเราก็ไม่อยากไปบอกอู้น้องนี่เราก็ยังไม่เก่งพอเนี่ยอย่างพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ไปนะเขายืนยันตัวตนบางคนก็มาเรียนแต่ไม่สอบอย่างมีแม่ชีนะคะมีอยู่สองท่านมาเรียนกับเราจุ๋มถามแล้วท่านก็ไม่ค่อยพูดอะไรนะแต่ท่านอยู่ที่วัดท่านบอกท่านไม่สอบทั้งสองท่านเลยแต่ท่านอยากมาเอาความรู้นะอยากมาเอาความรู้นะท่านมาเรียนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมานั่งไม่ผู้ชายนะเขาก็ไม่สอบก็เขาบอกเขามาเรียนเพื่อรู้แต่ก็มีหลายคนที่ยื่นจำนงว่าสอบนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือเราก็อยากจะรู้ว่าสัญญาความจำเราเนี่ยที่เราได้เรียนรู้เรียนพระสัทธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยเราได้ขนาดไหนนะผมก็คิดขนาดนั้นแค่นั้นแหละนะเพราะว่าเหมือนปริญญาจริงๆเนี่ยมันปริญญาชีวิตเรามันสำคัญกว่าวิชาชีวิตเรามันเรียนไม่จบไม่สิ้นนะมันเป็นวิชาทั้งทางทุกวันนี้เราก็อาจจะอยู่วิชาทางโลกเนาะโลกิยะแต่ตอนนี้เรามาเรียนวิชาทางธรรมนะซึ่งเป็นหนทางแห่งการสว่างสงบสะอาดแล้วก็ร่มเย็นแหละต้องพูดอย่างนั้นถ้ามันสะอาดไม่รกร้างนะเรามีอาวุธที่ประหัตประหารถากถางให้มันโล่งเตียนทางรกชัดเนี่ยก็คือพระธรรมนะจุ๋มก็คิดอย่างนั้นแหละนะสมัยก่อนเดินเดินก็สะดุดขาตัวเองล้มเป็นประจำเดี๋ยวนี้ล้มไม่ได้นะเพราะว่าการที่เราล้มเนี่ยแปลว่าเราไม่มีสติเพราะสติเราหลุดไปทุกทีแต่ถ้ามีสติเนี่ยไม่เป็นอะไรขับรถจะไปไกลถึงไหนก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเรามีสติอยู่การคําตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีเราคุ้นเคยเนาะบางทีก็ล้มมั่งลุกมั่งอะไรพลาดมั่งก้าวบันไดผิดมั่งโหตอนนี้ไม่ได้นะเราต้องถ้าสติหลุดปั๊บมันไปเลยอย่างน้อยก็ต้องมีสตินะก็อย่างว่าบางคนบอกตุ้มก็เลยมองว่าเป็นบุญเนาะก็เป็นบารมีของหลวงพ่อนะท่านเจ้าคุณนะนะที่ท่านมีท่านเองท่านก็ศึกษาพระอภิธรรมเนาะเรื่องทั้งรูปทั้งนามสภาวะต่างๆก็จะไม่มีตัวสัตว์บุคคลไม่มีบัญญัตินะที่เราเรียนก็เรียนแต่จิตล้วนๆแล้วเมื่อวานขึ้นเจตสิก2วันมึนตึ๊บเลยนะเอาดวงมาบวกกันอันนี้105ดวง100โอ้โหคือถ้าใครอ่านพระอภิธรรมถ้าไม่ได้เรียนจะมันเลขอันนี้มันอะไรแล้วเมื่อวานหวยออกด้วยเมื่อวานหวยออกด้วยนะเด็กๆอ่ะบางคนเด็กๆ เรียนเขาเก่งนะคือสมองเขาจำได้เมื่อวานเนี้ยมีอยู่พี่คนหนึ่งเขาถูกไม่แน่ใจว่าเขาเรียนต่อหรือเปล่าแต่เขาก็ผ่านเบื้องต้นแล้วแหละทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเขาว่างเขาจะมาถวายพัตตาหารพระอาจารย์ที่สอนเราอะนะเพราะว่าทุกคนต้องผ่านพระอาจารย์จุลตีนะต้องผ่านพระอาจารย์ทวีเขาจะมาเมื่อวานนี้เขาเอาหลานมา2คนผู้ชายคนผู้หญิงแล้วเขาก็รู้สึกเขาจะทำน้ำพริกมานะถ้าจุ๋มจำไม่ผิดเป็นน้ำพริกอะค่ะนะจุ๋มก็ติดกับข้าวไปถวายพระอาจารย์เมื่อวานนี้จุ๋มยำปลาทูไปอุ้ยพระอาจารย์ฉันเสร็จพวกเราก็ชอบกันใหญ่นะมันมีน้ำพริกปลาทูแบบไม่ใช่ค่ะเป็นยำปลาทูนะมันมีตะไคร้ซอยมันก็เป็นเหมือนแบบสมุนไพรสุขภาพเนาะนะแล้วก็มีผัดขิงไปด้วยนะเพราะมีนักน้องอยู่คนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงคอยล้างจานอะไรเงี้ยก็ต้องมีผู้ชายเนาะนะน่ารักทรงอาจจะดูเหมือนแบดแบดนะโอ้แต่นอนวัดตลอดอย่าไปตัดสินใครที่ว่าหัวคนนี้มันสักทั้งตัวมันต้องไม่เป็นนักเลงจุ๋มมองเขายังว่าไม่น่าเชื่อว่าจริงๆเขาน่ารักมากจุ๋มมาหยิบของฝากไปให้น้องเขาตลอดเขาก็ไม่รู้นะพี่จุ๋มทำอะไรเขารู้แต่ว่าพี่จุ๋มพูดอะไรอะพี่จุ๋มขายอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้บอกตัวตนอะไรนะว่าทำอะไรก็คิดเหมือนกันแหละจะสบู่ไปแจกที่ห้องแต่ดูซิว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือสักกี่คนเนาะคือน่ารักแล้วจะไปตัดสินคนตรงรูปรักไม่ได้นะน่ารักกูเป็นเรียกหัวแล้วหัวแรงสำคัญมากคือเมื่อวานเนี่ยมีพี่คนเนี้ยที่เขาเรียนเขาถูกไม่แน่ใจว่าเขาเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วหรือว่าเลิกแล้วอาจจะเรียนเพื่อรู้แต่น่าจะต่อนะดูน่าจะเป็นเพื่อ มัดตีมัดเอกอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออะไรประมาณเนี้ยพี่เขาเอาของมาถวายแล้วก็หลานเขาบอกว่าหลานชายเขาจะเรียนที่ห้องเคยเรียนที่ซูมนะแล้วตอนถวายพัตตาหารเนี่ยจุ๋มนั่งใกล้ๆพี่เขาก็น่าจะเป็นรุ่นพี่จุ๋มแหละดูแล้วว่าน่าจะอ่อนแก่กว่ากันไม่เกิน2-3 ปีแต่เขามีหลานแล้วอ่ะเออตอนที่เขาบอกหลานว่าอ่ะมาถวายเร็วชาติหน้าอย่าไม่เจอยายแล้วนะเราก็รู้ว้าบคือเขาหนูจุ๋มดูแล้วเขามุ่งมั่นมากเขาบอกชาติหน้าไม่เจอยายแล้วนะคือเขาคงอธิษฐานจิตว่าไม่อยากเกิดไม่อยากมีลูกมีนามอย่างน้อยจุ๋มว่าเขาก็ได้เทวดาเบื้องต้นแหละเทพบุตรเทพธิดานะคือจุ๋มดูแล้วเขานิ่งมากนะไอ้เรานี่ยังลุกลิกอยู่ เขาคนถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะนิ่งมากไอ้อย่างจุ๋มเนี่ยนิ่งไม่ได้นะเพราะว่าจุ๋มจัดรายการถ้าจุ๋มนิ่งเนี่ยท่านผู้ฟังจะหลับกันเลยเอ๊ะมันเปิดรายการหรือเปล่าแล้วไอ้คนพูดมันไปไหนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มก็ขอใช้วจีสุจริตจุ๋มมโนสุจริตจุ๋มกายสุจริตจุ๋มเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดพระอย่างพระเนี่ยปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้นะแต่ท่านไม่ได้เผยแผ่เนาะนะไม่ได้เผยแผ่ในที่มียุคที่มีปัจเจกเนี่ยก็จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีไปปีพระปัจเจกว่างเว้นพระปัจเจกเนี่ยท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่ได้สอนเนี่ยนะใช่ไหมเหมือนเป็นอย่างเป็นครูเนี่ยบางคนก็เรียนเก่งนะสอบอะไรได้แต่อธิบายไม่ได้ประมาณนั้นจุ๋มก็เลยคิดว่าเออเราก็ใช้วาจาที่เป็นสุจริตเนาะที่ได้บอกจุ๋มก็มองแล้วจุ๋มก็อึ้งนะเขาบอกชาติหน้าไม่เจอยายแล้วนะแล้วก็เข้าใจว่าเขาคงมีความมุ่งมั่นอะว่าเออจะไม่เกิดแล้วนะอย่างน้อยก็ต้องดูแหละมันสวรรค์มันต้องมีตั้ง6 ชั้นเนาะจะอธิษฐานเป็นพรหมแม่แต่เป็นพรหมเนี่ยโหอยู่นานนะกว่าจะได้กลับมาศึกษาธรรมะเพื่อจะให้สำเร็จนิพพานะปัจจโยโหตุเนี่ยเราก็ดูแล้วก็สอนแล้วหลานเขาเก่งมาวันแรกอ่านกระดานโชะโชะโชะเลยเด็กผู้ชายคนผู้ชายเก่งนะนี่ไงผู้ชายเนี่ยเขาตัดอะไรได้หลายอย่างเขาไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจิตมันฟุ้งนะวิกิจิจฉาอุทธัจจทั้งสงสัยทั้งลังเลครบหมดเลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าเขาตัดได้นะสรุปถามยายเขาทำไมหลานเก่งโอ้เขาชอบเขาบวชเนนตั้งแต่เด็กโอ้โหเราก็นั่งนึกสาธุครอบครัวพระอภิธรรมเนาะเรียนกันทั้งบ้านเลยนะน่ารักจังเลยเราดูแล้วเราก็อนุโมทนาสาธุเลยเชื่อเลยว่าบ้านนี้จะไม่มีเหตุอะไรแหละอย่างน้อยหลานชายเขาเนี่ยก็คงไม่ไปพบเพื่อนมันเพื่อนไม่ดีเนาะเพราะเขาได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอะนะสมัยนี้เด็กก็ห่างเหินพ่อแม่ก็เลิกกันอยู่กับปู่กับย่ากับตากันยายวันดีคืนดีโดนเพื่อนบูลลี่คว้าอาวุธไปทำร้ายเนี่ยก็มีเยอะเนอะที่ผ่านมาก็มีมันขาดความอบอุ่นมันขาดการเรียนรู้มันขาดตัวอย่างที่มองเห็นจุ๋มเชื่ออย่างนั้นนะเด็กๆที่โดนปลูกฝังมาเนี่ยน้อยนะบางทีเขาก็นึกถึงปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยนะอันนี้สำคัญสังคมทุกวันมันเริ่มป่วยพระอาจารย์บอกว่าเราที่ได้มาเรียนเนี่ยถือว่าเราก็ได้ช่วยนะต่อยอดพระพุทธศาสนาเพราะสิ่งที่จะหายไปคือพระอภิธรรม42,000พระธรรมขันธ์เยอะเนื้อหาเยอะแล้วก็ต้องละเอียดจริงๆเมื่อวานเนี่ยจุ๋มก็นั่งมึนตึ๊บเลยนะก็ไม่เป็นไรนะก็จะต้องลองว่าเออสัญญาความจำก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังเนาะบางคนให้กำลังใจนะเราว่าอุ้ยคุณจุ๋มเก่งไม่เก่งหรอกค่ะจุ๋มก็อาจจะรู้แต่บัญญัตินะกับสมมุตินะสถานที่บุคคลอย่างนารันทาอย่างสถานที่ตรัสรู้หรือจะเป็นธรรมะเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราต้องรู้อะเนาะเบื้องต้นมีอะไรบ้างสังคหวัตถุ4พรหมวิหาร4อย่างเงี้ยค่ะนะเราก็ต้องรู้ไตรรักมีอะไรไตรสิกขามีอะไรอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะอันนี้เป็นพระสูตรหมดเลยเป็นบัญญัตินะแต่ถ้าไปเรียนอภิธรรมไม่มีเลยไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีเลยมีแต่จิต นั่งท่องดวงจิตกันไปอ้าวนะเอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังนะคะเอาบุญมาฝากท่านทุกท่านเลยเข้าเรื่องเนาะเออจะขายอะไรไหมเนี่ย นะอ๋ออย่ากดดันหนูพี่มาลัยจะมาพูดว่าคนเก่งต้องทำได้พี่กดดันหนูนะพี่กดดันหนูนะเออหนูพี่กดดันหนูนะบางคนต้องทำได้สิกดดันนะจะทำให้หนูเครียดนะอย่ากดดันนะฮะต้องบอกว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเออบอกต้องบอกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะยังไงหนูก็ยังอยู่ตรงนี้แหละนะสอบผ่านไม่ผ่านหนูก็ยังจัดรายการอยู่ก็ศึกษากันไปนะอ่ะเอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังนะสาธุนะใครสาธุได้บุญกับจุ๋มด้วยในการวิริยะอุตสาหะนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่17นะวันจันทร์ที่17สิงหาคมเมื่อวานลอตเตอรี่ออกถูกหวยกันไหมเล่า นะเอาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับดีเจจัดรายการนะครับและขอกราบนมัสการหลวงพ่อวันดอนบุพผาราด้วยนะครับและแฟนเพลงของดีเจเมืองลบทุกคนนะครับ
0: มาจ้า
1: เดี๋ยวคุณย่าจะบอกเบอร์สักหน่อยครับดีเจ
0: จ้า
1: ผมจะบอกช้าๆช้าๆครับ081823 5281นะครับเดี๋ยวนะเอาเที่ยวเอาเที่ยวเอาเที่ยวครับผมจะบอกช้าๆช้าๆครับ081823 5281ครับ
0: จ้าหวัดดีจ้ะนะอ่ะรับหน่อยอุตส่าห์บอกเบอร์โทรให้นะวันนี้ก็วันจันทร์วันนี้ส่งของเมื่อวานก็มีหลายท่านเนาะโทรบางคนจุ๋มก็รับสายบ้างไม่รับสายมั่งเพราะจุ๋มบอกแล้วแต่โทรได้บางทีจุ๋มก็โทรกลับแต่รู้สึกจะมีอยู่ท่านหนึ่งนะข้อมูลไม่เคยมีโทรหาจุ๋มจุ๋มไม่ได้โทรกลับนอกนั้นจุ๋มก็โทรกลับนะมีคนก็บอกคุณจุ๋มคะโปรหมดแล้วเหรอแล้วก็บอกค่ะนะแต่คนที่จองจุ๋มไว้อะก็วันนี้ก็มีหลายคนแจ้งความจำนงแต่บางคนก็บอกว่าจองไว้ขอสิ้นเดือนได้ไหมเงินออกบางคนก็วันที่20จุ๋มเป็นคนอย่างเงี้ยใจอ่อนจุ๋มก็ให้แต่ว่าหมดจากสิ้นเดือนนี้หรืออะไรนะก็คงจะขอเป็นปกตินะเนาะก็ร้านค้าตัวแทนก็มีจำหน่ายมีบางคนก็ซื้อกระดูกอ่อน30เม็ดมีนะบางคนบอกอยากลองถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี้ยพี่ที่จุ๋มจากรุ่นราวคราวเดียวกับจุ๋มเนาะอ่อนแก่กว่ากันไม่กี่ปีก็มานั่งเรียนเขาอดีตเป็นข้าราชการบำนาญของกรมสัมภากรอยู่สัมภากรเนาะพี่แมวน่ารักบ้านอยู่อยุธยามาสายตลอดคนอยู่ไกลมาก่อนเราจะแซวกันตลอดจะนั่งคู่กันคู่หูกันนะพี่แมวก็พอนั่งก็เจ็บขนาดแกผอมนะเดี๋ยวจะเอากระดูกอ่อนให้แกกินเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เราแกไม่รู้เราทำอะไรแกก็บอกโผอะไรพี่ผอมเนี่ยพี่สมัยทำงานอะแล้วพี่อยู่พัสดุอะพี่ต้องยกไอ้เพื่องานกระดาษที่ต้องเอาไปแจกตามหน่วยตามกองต่างๆอะเป็นริ่มๆอะเป็นกล่องอะแล้วบางทีเวลายกก็ยกไม่ถูกท่าเนาะอาการยกของต้องมีนะเราจะก้มแล้วยกเลยไม่ได้นะตอนแรกเราไม่รู้หรอกเนี่ยถุงถึงบอกคนบางคนไม่รู้หรอกพอเป็นแล้วมันยากเนาะนะอย่างเมื่อวานเนี้ยใครอะผ่าเข่าอะล้มเจองูเห่าในห้องน้ำอะนะแกก็บอกว่าแกเสียวแล้วบอกนั่นแหละเป็นแล้วล่ะพี่เราก็พูดอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาพอเราอายุประมาณ50หรือ40ปลายเนี่ยเราเคยยกของน่ะมันจะมาถ้าเราไม่ดูแลเบื้องต้นนะบางคนก็ต้องไปผ่าบางคนผ่าแล้วก็ไม่เหมือนดีไม่เหมือนเดิมบางคนก็โชคดีพอใช้ชีวิตได้คือมันจะดี 100% ไม่ได้อย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยจุ๋มก็เห็นว่าวันแม่เนี่ยเป็นวันมงคลเดือนแม่จุ๋มก็คิดว่าให้หลายๆขั้นเปิดใจปกติก็มีคนซื้ออยู่แล้วกระปุกเดียวๆแล้วตอนหลังมาจุ๋มก็ทำเป็น30เม็ด30เม็ดครึ่งหนึ่งของ 1,200 ก็คือ600นะฮะแต่โปก็คือ2แถม1เนี่ยก็ให้จำไว้ว่ามันไม่มีอยู่จริง นะหลายๆคนได้ไปแล้วกินตอนไหนคุณจุ๋มวันละ1ถึง2ซอฟเจลได้คนที่ไม่เคยเลยเนี่ยจะ2ก็ได้ให้ทานพร้อม อาหารเช้าหรือกลางวันเมื่อวานประสายถามทานตอนไหนคุณจุ๋มจริงๆจุ๋มก็พูดแหละแต่บางคนก็ลืมพอได้ของแล้วเอ๊ะมันกินตอนไหนใช่ไหมจะมองเห็นก็ไม่มองตัวเลขอะไรเงี้ยมองไม่เห็นก็เช้าก็ได้กลางวันก็ได้ไม่สมควรกินก่อนนอนแต่ถ้ากินก็ได้ไม่เป็นอะไรกินก่อนนอนก็คือถังเช่าเมื่อวานมีคนถามถังเช่าก็สองแถมหนึ่งนะเหลือไม่เยอะจุ๋มไม่ค่อยได้พูดเพราะจุ๋มทําแค่30 ชุดเองนะอันนี้เป็นสินค้าที่คุณอวสุนะตอนนี้ภรรยาเขาทำแทนแล้วมีคนที่เคยทานอยู่ประจำอ่ะจุ๋มทำเพื่อท่านผู้ฟังเลยนะจริงๆจุ๋มก็อยากจะเอาตัวหลักๆแต่บางคนทานแล้วเขาดีอย่างชาเนี่ยชาเบาหวานก็ยังสองแถมหนึ่งแต่ชาเหลือน้อยแล้วนะก็คือประมาณ50 ชุดอย่างเงี้ย30-40ไม่ถึง50หรอกมะเดี๋ยวนะจุ๋มดูก่อนประมาณนั้นน่ะตอนนี้เหลือไม่ถึง10 ชุดแล้วค่ะเพราะว่าหมดก็คือหมดก็เป็นคือจุ๋มทําเพื่อท่านผู้ฟังจริงๆบางคนบอกเนี่ยมาซื้อร้านเจ๊หมูกินประจําเลยนะชาโสมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะในความไว้วางใจจุ๋มก็นําสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ฟังแหละนะด้วยความตั้งใจเนาะไม่ได้ทํากันเล่นๆทุกอย่างของจุ๋มเนี่ยนะจุ๋มไม่มีพรีเซนเตอร์ไปจ้างด็อกเตอร์คนนั้นไปจ้างคนนี้ไม่มีค่ะจุ๋มเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของสูตรที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากบริษัทที่เราเคยทำเคยอยู่ได้รับการอบรมเรียนรู้ทางด้านนี้โดยตรงนะท่านผู้ฟังสนับสนุนจุ๋มเนี่ยก็ถือว่าเราได้สร้างบุญด้วยกันนะจุ๋มอาจจะไม่ใช่เป็นนางงามดาราใหญ่โตเป็นคนตัวเล็กๆนะโอ้จุ๋มเจอมาเยอะบางทีบางคนเนี่ยศรัทธาร่วมทำกับเขาตอนหลังเห็นไหมทำไมไปบริจาคให้ตรงนี้แค่นี้คนบริจาคเป็นล้านฮะหายไปทีละคน2 คนเขาบอกต้องมีค่าใช้จ่ายนะเขาต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะมีค่าถ่ายรูปทำโปรโมชั่นมีตากล้องต้องมีค่าน้ำมันบางคนไม่รู้หรอกพอเขาออกมาเนี่ยวุ้ยศรัทธากันบางคนบอกครูบางทีหลุดนะบางคนมีหลุดจุ๋มก็อมยิ้มนะอุ้ยเป็นครั้งนี้ไม่ต้องชักเนื้อฮะแปลว่าทุกครั้งเนี่ยใช้คือนักบุญทุนคนอื่นนะเนาะฮะเราก็นั่งนึกฮะนะอย่างคุณตันเนี่ยคุณตันโออิชิเนี่ยจุ๋มชอบเขาตรงที่ว่าพอของเขาจริงๆเลยนะไม่มีใครร่วมกับเขาเขาก็ทําของเขาอันนี้จุ๋มชอบเขาอย่างหนึ่งนะโควิดโรงพยาบาลเต็มเขามีโรงแรมเขาก็ให้พักนะของเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้รับของบริจาคกับใครด้วยนะอะไรประมาณนั้นน่ะนะจริงบางคนบอกนักทุนบุญคนอื่นก็เยอะนะแล้วก็ไปตรวจสอบไปมอบให้อันนี้แค่นี้แต่คนบริจาคหลายล้านเอาก็ต้องมาลือกันตอนนี้ก็ค่อยๆหายกันไปก็ไปเปลี่ยนแนวทำอันนู้นอันนี้กันไปเยอะเพราะนั้นเราต้องดูกันนานๆนะถุงมันก็ไม่ได้เป็นดารานักแสดงเป็นคนตัวเล็กเท่าถุงผงธุลีดินนะจุ๋มก็บอกงี้เลยนะแต่เท่ากำลังที่จุ๋มจะทำได้ด้วยความสัตย์จริงนะไม่รู้จะมุสาไปทำอะไรนะขอบพระคุณมากเมื่อวานนี้วันก่อนนะคุณสมปองนะหยุดวัดท่าอะไรเนี่ยมากันกับพี่อะไรพี่สมศรีวัดพายทองมาซื้อกาแฟจุ๋มขอบพระคุณมากนะฮะนะแล้วก็เนี่ยหลายคนเลยนะจุ๋มเนี่ยนี่ใครเนี่ยทั้งแปลกกล้วยทั้งดวงตาคุณมาลีมาจากผักไห่ขอบพระคุณมากนะนี่มีซื้อทั้งกระดูกอ่อน1 กระปุกดวงตาแปลกกล้วยครบสูตรเลยอ่ะขอบคุณมากมากค่ะมาจากผักไห่บ้านคุณบ้านทองใบนี่แหละพี่มาลีขอบพระคุณนะคะนะและอันนี้ก็คุณสมหมายอยู่ใกล้วัดอัมพวันหนุ่มโสดอำเภอพรมมาจากสิงห์บุรีทานยาตาน้องจุ๋มเป็นประจำขอบคุณคุณมากนะนี่ไม่ได้อ่านเลยนะอันนี้คุณพี่ดิเลกมาซื้อให้คนสวยครูตุ้มครูบาอาจารย์เนาะก็ใช้ของจุ๋มใช้ของคุณจุ๋มมาตลอดท่านอยู่จำปาหล่ออ่างทองเนี่ยแล้วก็มีคุณป้าน่ารักจังเลยนะพี่เอิญนะขายประเจ้านะทานเป็นประจำดวงตากับแปะกล้วยนะขอบพระคุณมากนะคะคุณป้าเอิญหน้าตาดีทุกคนเลยอ่ะหน้าตาดูใจบุญเนาะสวัสดีทุกท่านที่ทักจุ๋มผ่านไลน์คุณเล็กเดี๋ยวจัดของให้เวลาหมดแล้วนะโทรหาจุ๋มเดี๋ยวนี้ส่งของใ นะไม่ได้คุยเรื่องอื่นนะแปดไอตัวถังเช่ามาแล้วนะคะนะถังเช่ามาแล้วนะนะเป็นกระปุก60 กรัมจุ่มว่ากำลังดีนะนะเพราะว่าร้อยก็บางคนบอกใหญ่เล็กกว่านี้มีไหมแต่กำลังดีนะ60 กรัมใช่อยากได้ก็โทรมา
2: จิตใจสงบไม่ไหว
0: บุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดี

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจาก
2: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ
3: ป

0: อยากเลิกโทร1600คุณทำได
1: ้ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
3: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าฮะเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
4: คุณเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสส
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4 เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเอง
8: และ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
9: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
10: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
11: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 0812901691
12: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงจริงนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
10: 0812901691
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากลุงช้าง
16: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมรพัทจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
17: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์วสป.1449จังหวัดชุมพรครับจส.1กรุงเทพ AM 657 FM 90.75 วิทยุคนเมืองลพบุรี 91.75 วิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลมารายงานตัวแล้วนะครับน้องคนที่อยู่สตูลเมื่อวานยังอยู่เมื่อวานผมนึกชื่อยาไม่ออกเวลาเด็กมันร้องไห้กระจองงอแงมันอืดท้องมันนะเนาะทีแรกผมบอกให้ไปซื้อมหาหิงมาทาท้องอีกอันหนึ่งก็เป็นไกด์วอเตอร์นะผสมนมหรือตักใส่ช้อนให้น้องมันดื่มน้องกินได้ท้องอืดได้5เดือนหูขยันร้องจริงๆโทรมาปรึกษาลุงช้างไม่ได้เป็นพ่อลูกอ่อนมา40กว่าปีแล้วนะลูกชายคนเล็กนี่45แล้วนะแล้วผมจะอายุเท่าไหร่วิหลาน2คนนะหลาน2คนเนี่ยหลาน2คนไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงแต่ลูก2คนก็ประแช่มน้องแนงน้องแนงน้องแนงกันไปลูกชายคนโตก็เสียชีวิตมา20กว่าปีแล้วนะคนโตถ้ายังอยู่ก็ปีนี้ก็50เอ้ย49น่าจะ49นะครับเกิด21ใช่48 48เขาเกิด21เสียชีวิต45อายุไม่เต็ม24ปีไปซะแล้วคงสบายลำบากกลับมาแล้วเนี่ยเอารูปมาตั้งไว้ในห้องส่งมานั่งจัดรายการเมื่อก่อนมันใช้ชื่อเขาเนี่ยเป็นชื่อจัดรายการเนี่ยนะใช้ชื่อเขาเป็นดีเจพอตอนหลังมาเนี่ยพี่เผชิญเจ้าของร้านส้มตำยกครกเรียกผมลุงช้างก็กลายเป็นลุงช้างตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้20ปีแล้วเนาะวัยเหมือนกันนะเนี่ยอยู่กับคุณผู้ฟังมา20ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีอยู่คู่กับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมา20ปีแล้วนะครับเขายังใช้ดีนะเขาใช้ดีแล้วต้องบอกต่อมันยังขายดีอยู่งั้นเองสมุนไพรที่ใครต่อใครเขาก็ลือกันจ้างชื่อเสียงไม่โด่งไม่ดังใช้แล้วเห็นผลจริงไม่ได้โม้เอาคำพูดของสมรักคำสิงมาพูดหน่อยไม่ได้โม้นั่นนะวันนี้แน่นอนที่สุดครับโอ้โหเพลงเยอะมากนะครับเริ่มต้นด้วยกลิ่นปลางนางหอมพี่สมพรปากท่าท่าเรือร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจีดีสาววังเวินด้วยเนาะสาววังเวินด้วยบอกให้เจ้าวาดรีบบอกมาหน่อยงานกระถินเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกกันมาเยอะแล้วนะเขาบอกกันมาเยอะแล้ววัดไหนวัดไหนอ่ะจะได้ช่วยประกาศแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้ใครซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล1กระปุกท่านได้ทำบุญ5บาทแล้วนะซื้อที่ไหนก็ได้ขอให้มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ติดข้างกล่องข้างกระปุก

เดิมกินทีละ5เม็ดชินี่แคปซูลมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นนี่มา20กว่าปีแล้วคุณผู้ฟังจดทะเบียนเป็นยาสมุนไพรที่ผลิตและบรรจุในประเทศไทยไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ครับนอกจากนั้นก็ผู้สนับสนุนรายการเราก็ยังมีโปรมิกซ์ออยล์โปรมิกซ์ออยล์บำรุงและฟื้นฟูไตครับไม่ใช่ยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูจะให้ดีคุมอาหารให้ได้ถ้าคุมอาหารไม่ได้อะไรมันก็ไม่ดี

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ชื่อเพลงกอดคนนอกใจครับร้านอโนยบิวตี้ส่งความสุขให้น้องอีฟให้คุณทองใบให้น้องรำพึงและแฟนเพลงทั่วประเทศทั่วประเทศวันนี้ตื่นแต่เช้าสดชื่น

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: วันนี้พี่สาวอยากทายตลาดแนะนำงานเพลงของพ่อยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนี่ปอยเซียนเสียงทายนะมาแล้วครับปอยเซียนเสียงทายยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับได้รับการสนับสนุนจากไทยแคลพัดปวดกระดูกปวดข้อไทยแคลพัดกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุนบำรุงด้วยไทยแคลพัดไม่ใช่ยานะจะบรรเทานู่นนี่นั่นไม่ได้บำรุงและฟื้นฟูกระดูกของท่านนะโดยไทยแคลพัด2 กระปุก500 บาทจ้า

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691ที่สุพรรณบุรีที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยเนาะนะครับที่ร้านสุธีสมุนไพรอยู่ในวัดป่าเลไลเนี่ยอันนี้จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับจะมีให้เลือกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโฟกัสไม่ว่าจะเป็นดีแคร์ดูแลสายตานะครับหรือจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรถ้าเป็นร้านปาลามาสมุนไพรอันนี้มีเฉพาะไทยทิพย์โอสถขอบคุณลิแซโอสถบ้านหมี่ด้วยนะครับนี่นะได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำเวทโอสถก็คงจะถึงพรุ่งนี้เนาะว่าจะส่งเมื่อวานให้กาแฟลิต้าเอ็มเพิ่งมาสิมาช้าไปนิดนึงเนี่ยใครที่สั่งกาแฟลิต้าเอ็มไว้นะครับมาแล้วส่งให้แล้วนะครับสำหรับกาแฟลิต้าเอ็มพี่สาวจากอุดัยเจริญนะอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับมีแฟนประจำนี่สั่งกาแฟลิต้าเอ็มโกยังไม่ได้เลยแต่โปรมิกออยได้แล้วดีแคร์ได้แล้วนะครับพระตายได้วิทยุแล้วโปรมิกออยได้หรือยังพระตายวิทยุซื้อฐานใส่หรือยังวิทยุผมเหลืออีก2เครื่องนะไม่ได้ขายดีเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าบอกตรงๆก็มันแพงซื้อแถวบ้านมันถูกกว่าใช้ฐานอย่างเดียวเสียบปลั๊กไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วก็ไม่ทนเนาะพี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญแนะนำเพลงนี้เข้ามาครับนิราศเมืองสตูลเนี่ยหนังน้องเดียวสุวรรณแว่นทองเนี่ยเพื่อนลุงช้างก็เป็นผู้จัดการวงนี้อยู่บ้านเพื่อนผมอยู่ทุ่งสงเนี่ยนะเป็นผู้จัดการน้องเดียวเพราะช่วงนี้น้องเดียวไปเกาหลีเลยพักงานพักหนังส่วนใหญ่จะเป็นงานหนังนะงานคอนเสิร์ตน้อยช่วงนี้เนาะอ่ะไปฟังนิราศเมืองสตูลส่งให้มิรักแฟนรายการทั่วประเทศไทยครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยยาย่าบริงบำรุงสายตาหัวใจให้เขาครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามา

0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาล
2: เปิดต่อไปฟังเพลงไม่จบแน่เพราะยังมีกับหมอนอนฝันจากสาวสวยมหาศรบันหมี่แล้วก็สาวป่าซางนะครับจากพี่ทองใบแจ่มแจ้งส่งท้ายกันเลยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้น
1: เป็นไทยร้องข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส
3: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ก็ลงมือทำกันเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส
4: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วย
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะชั่วคราว17 20และ27สิงหาคมนี้ห่วงการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสักครู่มาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: เลอาสบู่สมุนไพร ูดสมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: กรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานขออภัยค่ะบริเวณสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้านหน้าขออภัยค่ะด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพยัพขึ้นไปด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีจนกว่าจะแล้วเสร็จเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดรักขังโคสิตารามให้บริการถึง12นาฬิกา30นาทีและเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง15นาฬิกาส่วนคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดปภ.แจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรง 18-21 สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง39จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังแบ่งเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดภาคกลาง7จังหวัดและระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
5: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกานะคะทมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าว
6: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
10: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
12: Digital Premium HD
13: Presented by
14: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ดูเหมือนว่าวันนี้อากาศจะครึ้มๆนะพอฟ้าสว่างไสวขึ้นมานะครับเราจะได้เห็นว่าวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับและแน่นอนที่สุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่3แล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่18จนถึงวันที่21เลยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอเรื่องของมรสุมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมทั้งทะเลใครที่จะไปเที่ยวนะครับในช่วงนี้ทะเลอันดามันคลื่นสูงครับประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยในทะเลนะครับแล้วก็บางช่วงถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยคลื่นจะสูงกว่า3เมตรนะครับดังนั้นชาวเรือนะครับเราก็ดูฟ้าดูฝนนะครับใครที่จะไปท่องไปเที่ยวเกาะเกิดในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเช็คสภาพอากาศกันให้ดีแล้วก็วางแผนล่วงหน้าสำหรับการเดินทางด้วยเหมือนกัน 6:14 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงถัดมาที่คนลุกทุ่ง103กับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับทักทายเพิ่มเติมกับพี่ตุ๋ยจากลำลูกกานะครับแล้วก็ยังมีน้องนาท่าข้ามนะครับวันนี้มากดวันนี้พี่ท็อปแต่เช้าเลยนะครับฟังกันตลอดเหมือนกันแฟนประจำแฟนดั้งเดิมแฟนพันธุ์แท้ครับคนนี้สวัสดีไปยังพี่จีบังซุปนะครับคุณชนิสราแล้วก็รวมทั้งพี่นิดจากบุรีรัมย์ด้วยนะครับบอกว่าเช้าวันนี้นะครับก็มาทักทายกันนะครับนะแล้วก็ส่งข่าวของน้องนันมาให้ได้ทราบกันเป็นระยะเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยครับนั่นคือหนึ่งในมิตรภาพดีๆนะคะที่เราส่งถึงกันเพียงว่าเราจะอยู่ใกล้กันนะครับระหว่างกรุงเทพกับบุรีรัมย์ก็ตามแต่เพลงโจทย์ของเราในช่วงของเล่นทีเผลอ The Monitor ประกาศไปแล้วนะครับทันฟังหรือเปล่าเมื่อกี้นี้3คนดูซิว่าใครจะได้คะแนนและเร็วที่สุดคนละ10คะแนนเตรียมแจกนะครับแต่แจกกี่โมงไม่บอก

ต้องบอกเลยว่าทุกเพลงที่เล่นเปิดออกอากาศไปนะครับคงจะทำให้ใครคนมีความสุขนะแล้วก็ร้องตามกันได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเพลงโปรดนะครับแต่บางครั้งบางทีเป็นเพลงเศร้าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อินไปตามเพลงแบบ 100% เราแค่ได้ฟังเพลงที่เราคุ้นหูฟังเพลงที่เราชอบเพลงที่เราร้องตามได้นั่นเองนะครับแม่ปี๊ดขอเพลงนี้มาครับช้ำรักจากอุบลเปิดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีใครนะคุณชนิศราก็ใจตรงกันนะอยากจะฟังเพลงนี้นะครับก็ได้ฟังแล้วเหมือนกันนะครับผ่านทาง LINE @DJKLTFM เมื่อวานนี้ไปกินร้านอร่อยนะครับซึ่งก็ไปกินกันบ่อยเหมือนกันคือพี่ท็อปก็ถ้าเกิดจะว่างก็จะโฉบไปนะครับก็คือร้านนาเดียอร่อยเหาะตรงกิโล2นะครับในตลาดกิโล2ลาดตะเคานี่แหละนะครับก็เป็นร้านใหญ่เลยนะครับแล้วก็อยู่กลางตลาดด้วยถ้าเกิดใครอยู่ในโซนระแวกนั้นเนี่ยร้านนาเดียเนี่ยเขาโด่งดังมากนะครับเรื่องราวของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เป็นฮาลาลนะเพราะว่าเจ้าของร้านก็เป็นมุสลิมด้วยใช่ไหมครับก็จะมีทั้งข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อแล้วก็แบบว่าแบบมีไก่สเต๊ะมีกะเพรามีเนื้อตุ๋นมีอะไรอย่างนี้นะครับสายเนื้อสายไก่นี่เชิญได้เลยพี่ท็อปเนี่ยชอบมากนะครับแต่ไม่ใช่เป็นสายเนื้อแต่ไม่ชอบเป็นสายไก่อยู่แล้วนะครับก็ไปทานแล้วก็แม่เจ้าของร้านนะครับบังของเรานี่ก็เป็นแฟนประจำของพี่ท็อปเหมือนกันก็ไม่รู้วันนี้ฟังอยู่หรือเปล่าแต่ก็บอกว่าฟังทุกเช้านะครับเพราะว่าตั้งตื่นมาละหมาดนะครับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆเตรียมเปิดร้านตอน9โมงอ่ะนะครับทักทายไปถึงบังด้วยนะครับวันนี้คงจะฟังอยู่ดังๆแล้วก็เปิดเพลงช่ำๆให้ลูกน้องได้ฟังในร้านด้วยเช่นเดียวกันกับร้านนาเดียอร่อยเหาะนะครับเป็นแฟนประจำจริงๆแล้วพี่ท็อปเนี่ยเป็นแฟนประจำอุดหนุนร้านนี้ตั้งแต่สมัยเขาต้องอยู่ที่ตรงหัวมุมเลยจนเขาย้ายร้านเขาขยายร้านมาแล้วก็เปิดกันตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง9โมงแบบ10โมงไปจนถึง3ทุ่มเลยนะครับเป็นร้านอร่อยร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำ

0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลค
1: ุ
2: ณปุ้มเหรอคะนี่ป้าหลวยนะหมู่12บางรู้นะจ๊ะป้าอยากได้ยาที่นี่ไอ้ไรนั่นรวงก้มอ่ะจ๊ะวีซ่า2ฉีดก็รวงก้มเหรอ
3: นากี่ไร่คะ
2: ก็8ไร่อ่ะจ้ะ1ลิตร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช้หมดเลยเนาะทีเดียวเลยเนาะเนี่ยมันรวงมันก้มแล้วละออกจนหมดแล้วโหออกเสมอมันดีจังเลยแต่แล้วใช้ไป2คราวแล้วเนี่ยดีใจจังเลยคราวนี้ดี

0: นอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: สวัสดีครับ
3: สั่งอะไรดี
2: วัคซีไรซ์1ลิตรครับ
3: 1ลิตร1ลิตรนะคะ
2: วีโต้1ขวด
3: วีโต้1ขวด
2: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
3: วีซ่าเร่งรวง1ขวด
2: ครับ
3: คุณจำเนียนพักสุวรรณ
2: ครับครับ
3: ขอถึงวันพฤหัสนะคะ
2: ครับ
3: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
2: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
3: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
2: ไม่มี
3: ฮะไม่มีเลย
2: บอกว่าไอ้เขาเรียกอะไรขยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยก็ยังเก่า
3: ไม่มีใบขาวด้วยเกรงเก่าดีด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณจำเนียน
2: ครับครับครับ
3: รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวบุ้มถือโอกาสส่งท้ายรายการเลยละกันนะคะ11โมงถึงเที่ยงเดี๋ยวมีเรื่องราวของเพลงแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการมาให้ติดตามกันบุ้มบันทึกเทปไม่ทันนะคะคืนนี้ตีสามเราพบกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังมาติดตามฟังข่าวในช่วงของข่าวรับอรุณสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันถ้าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลยนะคะ0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตีสามเลยนะคะ11โมงไม่มานะสวัสดีค่ะ

0: ียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
1: เกษตรกรอุ่นใจด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: ใช้แล้วอ่ะก็ได้ผลนะคุณปุ๊บมันก็ไม่มีมากลัวแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันก็คงออกไปกันหมดนั่นแหละพี่ฉีดตั้งแต่วันอังคาร
3: แล้วพี่ไปดูวันไหนถึงเห็นว่ามันไม่มากลัว
2: เนี่ยเมื่อเช้าที่พี่ออกไปก็ดูว่ามันไม่มีรอยกัดใหม่แล้วไง
3: ค่ะนาอายุเท่าไหร่ข้าวอายุเท่าไหร่คะ
2: เดือนกับห้าเกือบ50 วันแล้ว40 กว่าวันแล้วนะ
3: ฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงพี่กลิ่นเกินเป็นยังไงคะกลิ่น
2: เขาก็บอกว่าก็ไม่มีกลิ่นไม่เหม็นไม่อะไร
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200 บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300 บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที
8: ่รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์2สายทาง M6 บางปะอินถึงปากช่องและ M82 บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง